คะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดากลิ่นจงกลอีกเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูนักเรียนยังจำได้อยู่หรือไม่คะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราศึกษาในเนื้อหาอะไรกันไปแล้วบ้างเดี๋ยวคุณครูจะขอทบทวนความรู้นักเรียนสักเล็กน้อยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนักเรียนต้นทางของครูคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราศึกษาในประเด็นหรือเรื่องราวอะไรกันไปบ้างคะเนื้อหาด้านในที่เราได้ศึกษากันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วคือเรื่องของอะไรคะการพูดอะไรเอ่ยการพูดนำเสนอใช่ไหมคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเราจะต้องลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะคะซึ่งนักเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูนะคะจะต้องมีการพูดนำเสนอนิทานนะคะว่าเนื้อหานะคะนิทานที่นักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องฝึกซ้อมมานะคะต้นทางของครูฝึกซ้อมการพูดนำเสนอมาหรือยังคะมีกลุ่มไหนฝึกซ้อมมาแล้วไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยทั้งต้นทางของครูฝึกซ้อมมาแล้วมีไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีกลุ่มที่3ใช่ไหมคะที่ได้ทำไมฝึกซ้อมไปแล้วเราได้กลับไปฝึกซ้อมเพิ่มเติมไหมคะได้กลับไปฝึกซ้อมเพิ่มเติมนะกลุ่มอื่นๆล่ะคะได้มีการฝึกซ้อมการพูดนำเสนอนิทานบ้างไหมคะพูดบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นการฝึกนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้มีการพูดนำเสนอนะคะนิทานที่นักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาแต่ก่อนอื่นค่ะที่นักเรียนนะคะจะเข้าสู่การปฏิบัติกิจกรรมเดี๋ยววันนี้คุณครูจะทบทวนความรู้ของนักเรียนสักเล็กน้อยนะคะก่อนอื่นนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้เนาะเราจะศึกษาในเรื่องของนิทานของฉันนำเสนอด้วยหัวใจครั้งที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของการพูดนำเสนอนิทานได้ซึ่งอันนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะทำไมคะบอกนะคะองค์ประกอบของการพูดนำเสนอนิทานได้ทุกคนเนาะข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถพูดนำเสนอนิทานให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวและมีความน่าสนใจได้นะคะและข้อที่3ค่ะนักเรียนสามารถบอกประโยชน์นะคะของการพูดนำเสนอนิทานนะคะแล้วก็สามารถประเมินการพูดนำเสนอนิทานได้เพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูจะต้องปฏิบัติอะไรได้คะต้องอะไรได้ต้องพูดนำเสนอนิทานได้เก่งมากนะคะและอีกข้อนึงนักเรียนต้องทำอะไรได้บอกประโยชน์และจะต้องทำอะไรอีกนักเรียนจะต้องประเมินการพูดนำเสนอได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะนักเรียนไม่ได้เพียงแต่การนำเสนอความรู้นิทานของกลุ่มตนเองเท่านั้นแต่นักเรียนจะต้องทำไมด้วยนักเรียนจะต้องมีการประเมินการพูดนำเสนอของเพื่อนกลุ่มอื่นๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเรานะคะก็ฝากไปถึงนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูนะคะนักเรียนปลายทางสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติการคืออะไรบ้างก็คือ1นักเรียนจะต้องพูดนำเสนอนิทานได้นะคะในชั่วโมงนี้และ2ค่ะนักเรียนนะคะประเมินนะคะการพูดนำเสนอของเพื่อนๆได้จะต้องบอกได้ค่ะว่าเพื่อนที่ออกไปนำเสนอนะคะมีการพูดที่ดีในส่วนใดบ้างและมีส่วนใดที่เพื่อนจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาอ่ะนักเรียนก็จะต้องสามารถระบุแล้วก็แจ้งเพื่อนๆได้นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของคำถามชวนคิดกันนะคะวันนี้คุณครูนำคำถามมาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็คือว่านักเรียนคิดว่าการเตรียมตัวก่อนพูดนะคะมีความสำคัญหรือไม่ทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่าการเตรียมตัวก่อนพูดมีความสำคัญหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มนะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆปลายทางตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางของคุณครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากประเด็นคำถามที่คุณครูนำมาให้นะคะว่านักเรียนนะคะคิดว่าการเตรียมตัวนะคะก่อนพูดนำเสนอมีความสำคัญหรือไม่ถ้ามีความสำคัญนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนปลายทางของครูนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียนได้เลยต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะคะคุณครูให้เวลา

0: นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะจากประเด็นคำถามนะคะที่คุณครูนำมาให้ในชั่วโมงนี้ก็คือนักเรียนคิดว่าการเตรียมตัวก่อนพูดมีความสำคัญอย่างไรอ่ะกลุ่มไหนจะนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังก่อนมีไหมคะอ่ะเชิญค่ะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4นะเดี๋ยวเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะฟังนะคะว่าเพื่อนๆกลุ่มที่4นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรอ่ะเชิญค่ะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าจะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการนำเสนอค่ะ
0: จะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการนำเสนออ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเพื่อนกลุ่มที่4บอกว่ามีความสำคัญนะอ่ะกลุ่มไหนคะจะนำเสนอต่อกลุ่มที่4ไปแล้วมีกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนออ่ะกลุ่มที่2เชิญค่ะการเตรียมตัวก่อนพูดมีความสำคัญหรือไม
2: ่สำคัญครับ
0: มีความสำคัญสำคัญอย่างไรคะ
2: ตอนเรานำเสนอจะได้พูดไม่ติดขัดครับแล้วก็ไม่มีความตื่นเต้น
0: ก่อนที่เราจะนำเสนอจะได้ทำไมคะพูดไม่ติดขัดแล้วก็ไม่ตื่นเต้นด้วยตอนนี้ตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นแสดงว่าซ้อมมาแล้วนะคะปรบมือให้กลุ่มที่สองหน่อยนะคะต่อไปกลุ่มที่หนึ่งเชิญเลยค่ะ
3: ครับ
0: สำคัญสำคัญอย่างไรคะ
3: จะไม่ตื่นเต้นเนื้อหาครบถ้วนแล้วก็เนื้อหาครบถ้วนครับ
0: เอาใหม่ค่ะอีกหนึ่งรอบสำคัญใช่ไหมคะสำคัญสำคัญอย่างไรนะเนื้อหาจะทำไมนะคะหนึ่งเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไม่อะไรไม่ตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นไหม
4: ต
0: ื่
4: นเต
0: ้
4: น
0: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเยอะๆนะคะทำให้การนำเสนอเราเป็นไงไม่ตื่นเต้นแล้วก็อย่างไรต่อคะเนื้อหาทำไมนะคะเมื่อสักครู่นักเรียนบอก
3: ชัดเจน
0: เนื้อหาครบถ้วนชัดเจนใช่ไหมคะมีเพื่อนกระซิบบอกมาอีกว่าอะไรนะคะ
3: พูดไม่ติดขัดครับ
0: แล้วก
3: ็พูดช้าช้า
0: พูดไม่ติดขัดพูดช้าช้าปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยเพื่อนเพื่อนอาจจะตื่นเต้นนะคะต่อไปกลุ่มไหนดีคะที่ยังไม่ได้นำเสนออ่ะกลุ่มที่สามเชิญเลยนะคะกลุ่มที่สามก่อนนะคะ
5: มีความสำคัญค่ะเพราะว่าเวลานำเสนอจะได้ไม่ตื่นเต้นค่ะแล้วพูดได้คล่องแคล่วค
0: ่
5: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่ามีความสำคัญไหมสำคัญนะคะเพราะว่าจะได้ทำไมคะไม่ตื่นเต้นแล้วก็สามารถพูดได้อย่างชัดเจนคล่องแคล่วนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนยังไม่ได้นำเสนออ่ะกลุ่มที่6เชิญค่ะ
6: มีความสำคัญครับเพราะทำให้จำเนื้อหาได้ครับ
0: มีความสำคัญไหมคะ
6: มีครับ
0: มีความสำคัญเพราะจะทำให้
6: จำเนื้อหาได้
0: จำเนื้อหาได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะกลุ่มไหนยังไม่ได้นำเสนอเชิญค่ะกลุ่มที่5
7: มีความสำคัญครับเพราะว่าการที่เราเตรียมตัวนำเสนอมาจะทำให้เราพูดได้เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนต้นทางของครูนะคะทั้ง6กลุ่มนะคะก็ตอบมาในทิศทางเดียวกันก็คือว่าการเตรียมตัวนะคะก่อนพูดนำเสนอมีความสำคัญใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะนักเรียนจะได้ทำไมมีการเตรียมตัวนะคะไม่เกิดความตื่นเต้น

็สามารถลำดับเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและนักเรียนปลายทางของคุณครูล่ะคะนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียนกันได้อย่างไรบ้างนะคะว่าการเตรียมตัวก่อนพูดมีความสำคัญหรือไม่นะคะนักเรียนจะได้นำมาปรับใช้นะคะกับการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่บอกว่าการเตรียมตัวเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าการเตรียมตัวเนี่ยจะช่วยให้เราทำไมเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่5บอกเลยมีการวางลำดับนะคะการพูดนำเสนอนะคะเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะคะเนื้อหาก็จะถูกต้องไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็ลดความตื่นเต้นหรือพูดง่ายๆว่าลดความประหม่าได้นะคะแล้วก็ช่วยให้การนำเสนอทำไมราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ไม่ได้ฝึกการพูดนำเสนอมาเมื่อนำเสนอจริงนักเรียนจะทำไมคะมีความตื่นเต้นเมื่อเกิดความตื่นเต้นนักเรียนจะทำไมอาจจะลืมหรือมีการพูดผิดได้นะเนื้อหาบางอย่างที่สำคัญเนี่ยที่เราควรที่จะนำเสนอออกไปถ้าเราไม่ได้ฝึกซ้อมมานะคะการพูดจะเป็นไงคะอาจจะไม่ครบถ้วนในประเด็นที่เราอยากจะนำเสนอให้กับผู้ฟังได้รับรู้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวหรือการฝึกซ้อมมีความสำคัญมากๆนะคะก็อยากจะฝากให้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวนะคะก่อนพูดนำเสนอนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของนิทานของฉันนำเสนอด้วยหัวใจนะคะว่าการพูดนำเสนอนะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างถือว่าเป็นการทบทวนนะคะซึ่งใบความรู้ได้แจกให้กับนักเรียนไปแล้วนักเรียนสามารถนำขึ้นมาทบทวนความรู้ได้นะคะเรามาดูความหมายเนาะยังจำได้ไหมการพูดนำเสนอนิทานคืออะไรเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบการเล่าเรื่องนะคะด้วยการพูดนะคะเพราะฉะนั้นการนำเสนอก็จะต้องทำไมคะมีการใช้เทคนิคนะคะหรือทักษะการพูดต่างๆนะคะที่มีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดนะคะมีจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้คนฟังเข้าใจนะคะเรื่องราวเรื่องนั้นเกิดความสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้รับแง่คิดจากนิทานที่เรานำเสนอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะได้มีการพูดนำเสนอนะคะเรื่องราวนะคะจากสิ่งที่นักเรียนฝึกซ้อมมานะคะแต่อย่างที่ครูบอกไปว่าการนำเสนออาจจะไม่ใช่การแสดงบทบาทสมมุติเพียงอย่างเดียวนะคะนักเรียนอาจจะทำไมคะสามารถพูดนำเสนอตามความสามารถหรือตามความชอบของแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะบางกลุ่มอาจจะไม่อยากเป็นการทำไมคะแสดงบทบาทสมมุติแต่นักเรียนอาจจะมีการนำเสนออื่นๆที่มีความน่าสนใจนะคะอันนี้ก็สามารถนำมาปรับใช้ได้นะคะต่อมาค่ะจุดประสงค์ของการพูดนำเสนอนิทานมีอะไรบ้าง 1. เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและจินตนาการให้กับผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำเสนอจะต้องทำไมมีการใส่อะไรเข้าไปใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปให้ผู้ฟังทำไมคะเกิดภาพตามเกิดจินตนาการตามเรานะคะข้อที่2ค่ะเพื่อฝึกทักษะการพูดอย่างสร้างสรรค์นะคะเมื่อมีการพูดนำเสนอนักเรียนจะต้องทำไมด้วยมีการฝึกใช่ไหมคะการพูดนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรพูดอย่างไรให้คนฟังไม่เบื่อแล้วก็ติดตามเรื่องราวนิทานของเราตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะคะต่อมาค่ะเพื่อถ่ายทอดคุณธรรมแง่คิดและบทเรียนชีวิตนะคะผ่านเรื่องราวที่เรานำเสนอไปนะคะและข้อที่4ค่ะเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่บอกถ้านักเรียนฝึกพูดสื่อสารบ่อยๆนักเรียนก็จะเป็นคนที่ทำไมมีความมั่นใจนะคะในการพูดนะคะมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนักเรียนก็จะลดความตื่นเต้นได้เพราะฉะนั้นการพูดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้นักเรียนทำไมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้มีการฝึกนะคะในการพูดอย่างสร้างสรรค์นะคะต่อมาค่ะนักเรียนเทคนิคยังจำได้อยู่หรือไม่ว่าเทคนิคในการพูดนำเสนอนิทานมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคือการใช้เสียงเราจะไม่พูดด้วยน้ำเสียงที่ทำไมโทนเดียวหรือเรียบเรียบใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนระดับเสียงให้เหมาะสมกับอารมณ์ของตัวละครหรือสถานการณ์นั้นอย่างที่บอกถ้าเป็นสถานการณ์ที่ทำไมตื่นเต้นน้ำเสียงก็จะต้องทำไมคะตื่นเต้นมีความเร้าอารมณ์มีความเร้าความสนใจของผู้ฟังหรือถ้าฉากนั้นเราอยากจะ

0: ังรู้สึกทำไมชอบรู้สึกอิ่มเอมใจเศร้าเอาเศร้าก่อนเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีความเศร้านักเรียนก็จะต้องใช้น้ำเสียงที่ทำไมคะมีความเศร้าเพื่อให้คนฟังรู้สึกตามไปกับเรานะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนระดับเสียงก็มีความสำคัญนะคะต่อมาค่ะนักเรียนการใช้สีหน้าและท่าทางอย่างที่บอกไปการพูดนำเสนอนิทานไม่จำเป็นจะต้องออกไปยืนตรงๆหน้าห้องใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะมีการใช้อะไรใช้มือหรือใช้ท่าทางในการช่วยเล่านิทานของนักเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแสดงสีหน้าอารมณ์นะคะให้สอดคล้องกับตัวละครอันนี้เป็นข้อที่2ที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะข้อที่3การอะไรคะสบสายตาอันนี้อย่าลืมอย่างที่บอกนักเรียนชอบทำไมไม่กล้าที่จะสบสายตาคนฟังเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีการสบสายตานะคะคนฟังมีการมองผู้ฟังขณะเล่าเรื่องนะคะเพื่อเป็นการสร้างอะไรคะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังนะคะทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมกับการเล่านิทานของเราได้นะคะต่อมาค่ะนักเรียนมีการใช้สื่อประกอบนักเรียนสามารถใช้ภาพใช้ฉากนะคะในการประกอบการเล่านิทานของนักเรียนได้เพื่อให้การนำเสนอของนักเรียนทำไมมีความน่าสนใจเพิ่มสีสันนะคะของการนำเสนอได้นะคะและต่อมาข้อที่5การวางจังหวะและการหยุดนั่นก็คือการเว้นวรรคนะคะจังหวะที่สำคัญเราอาจจะมีการเว้นวรรคเพื่อดึงอะไรดึงอารมณ์ของคนฟังนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีการเว้นจังหวะการพูดนะคะที่ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมนะคะต่อมาค่ะข้อที่6นักเรียนอาจจะมีการอะไรคะซักถามนะคะหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังอาจจะมีการตั้งคำถามนะคะให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับการเล่านิทานของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะคะที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถนำไปปรับใช้นะคะในการพูดนำเสนอของนักเรียนได้นะคะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังยังจำได้อยู่หรือไม่ข้อควรระวังของเรามีกี่ข้อมี3ข้อข้อที่1อย่าอะไรคะอย่าอ่านบทเล่าโดยตรงจากกระดาษนะถ้านักเรียนก้มหน้านะคะอ่านบทของตนเองความน่าสนใจเกิดไหมไม่เกิดคนฟังจะรู้สึกอย่างไรอาจจะเบื่อด้วยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนออกมายืนอ่านกระดาษหน้าชั้นเรียนไม่ได้สร้างความน่าสนใจให้กับการนำเสนอของนักเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนอาจจะต้องปรับนะคะต่อมาข้อที่2อย่าอะไรคะอย่าพูดเร็วเกินไปหรือเสียงเบาจนเกินไปนะคะเพราะว่าการพูดเร็วอาจจะให้ผู้ฟังทำไมฟังไม่ทันนะคะว่าเราต้องการที่จะสื่อสารในประเด็นอะไรและถ้านักเรียนมีน้ำเสียงที่เบาคนฟังก็จะทำไมคะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นน้ำเสียงของนักเรียนจะต้องน่าฟังนะคะพูดได้จังหวะนะคะไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปเสียงดังฟังชัดนะคะต่อไปข้อที่3อย่าอะไรคะนักเรียนข้อนี้สำคัญเลย อย่าลืมฝึกซ้อมก่อนนำเสนอจริงนะเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูคุณครูอยากจะให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการฝึกซ้อมก่อนพูดนำเสนอจริงนะคะเพราะว่ากลุ่มไหนนะเดี๋ยวเวลานักเรียนออกไปนำเสนอนักเรียนสามารถระบุได้เลยว่ากลุ่มไหนที่ผ่านการซ้อมมาหรือกลุ่มไหนที่มีการเตรียมความพร้อมมายังไม่มากพอต้องพูดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืม3ข้อนี้นะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะสุ่มวงล้อเรียกว่าวงล้ออะไรวงล้อนำโชคนำโชคจริงๆนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานะคะมากดวงล้อนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ลำดับการนำเสนอกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวลองทดสอบก่อนไหมคะลองทดสอบก่อน นะคะก็จะหมุนแบบนี้นะคะให้หมุนไปเลยและนักเรียนก็นะคะกดหยุดค่ะเออหยุดแล้วนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครได้ตรงนี้ก็จะได้เป็นกลุ่มที่3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะส่งตัวแทนออกมาเลยมาเลยกลุ่มไหนจะออกมากดก่อนใครมาก่อนได้กดก่อนกลุ่ม2มาแล้วให้ออกมาให้หมดเลยทุกกลุ่มอ่ะเข้าแถวกันเข้าแถวกันมาแล้วมาเลยค่ะเขาเรียกว่าวงล้อเสียงโชคเดี๋ยวขึ้นมาด้านบนเลยนะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าอันนี้กลุ่มที่2ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่ากลุ่มที่2จะได้นำเสนอกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะเชิญค่ะหยุดค่ะโอ้กลุ่มที่2นำเสนอเป็นลำดับที่6ค่ะเชิญต่อไปกลุ่มที่1เชิญค่ะโอ้กลุ่มที่5หลังๆเริ่มทำไมแล้วคะเริ่มใจสั่นแล้วต่อไปกลุ่มที่3ชอบเลข3กลุ่มนี้กลุ่มที่3และนำเสนอเป็นลำดับที่3ตอนนี้อะไรออกไปแล้ว3
1: 6
0: 5 6ใช่ไหมคะเหลือ1 2และ4เชิญค่ะอ้าว3 3 3เอาใหม่นะคะไม่ได้เอาใหม่นะคะกะดีๆกะดีๆกลุ่มที่4ตอนนี้ที่ยืนอยู่ด้านบนนะคะก็คือตัวแทนกลุ่มที่1และ2เท่านั้นแต่มาดูกันว่าใครจะได้1ใครจะได้2เชิญค่ะเสนอเป็นกลุ่มที่2นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนพูดนำเสนออ่ะนักเรียนต้นทางฟังครูนิดนึงนะคะการนำเสนอไม่เพียงแต่นักเรียนจะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวนักเรียนจะต้องทำอะไรด้วยต้นทางปลายทางดูไปพร้อมกันเดี๋ยวในช่วงลงมือทำจดจำได้นะคะนักเรียนนะคะจะทำกิจกรรมนะคะนิทานของฉันนำเสนอด้วยหัวใจนะคะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะออกมาพูดนำเสนอนิทานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียนนะคะโดยกลุ่มที่เป็นผู้นำเสนอจะต้องนำเสนอให้ทำไมมีความสร้างสรรค์ทีนี้กลุ่มที่ไม่ได้ออกมานำเสนอจะต้องทำอะไรในส่วนของกลุ่มที่ไม่ได้ออกมานำเสนอนะคะจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะและจะมีหน้าที่สะท้อนผลนะคะที่ได้จากการฟังการพูดนำเสนอนิทานของเพื่อนนะคะว่าเนื้องนิทานนะคะของกลุ่มที่ออกมานำเสนอเป็นอย่างไรมีจุดเด่นหรือจุดที่ต้องพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะโดยให้นักเรียนเขียนลงไปในใบงานเรื่องการประเมินการพูดนำเสนอซึ่งมีหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะสมมติกลุ่มที่1ออกมานำเสนอเพื่อนๆจะต้องเขียนนะคะสะท้อนผลนะคะว่ากลุ่มที่ออกมานำเสนอมีจุดเด่นอะไรและมีจุดที่ต้องพัฒนาอย่างไรบ้างผู้ฟังจะต้องสะท้อนผลทุกกลุ่มนะคะเพื่อเป็นการได้ดูว่านักเรียนได้มีการตั้งใจฟังเพื่อนหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาการใบงานนะคะการประเมินการพูดนำเสนอนะคะทีนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่กิจกรรมของเราแต่ก่อนที่เราจะไปนำเสนอเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้มีการฝึกซ้อมก่อน

0: เตรียมพูดนำเสนอจริงเป็นการเตรียมตัวนะคะฝึกซ้อมก่อนนะคะก่อนที่เราจะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมนะนักเรียนสามารถหาบริเวณที่ว่างๆนะคะสามารถยืนพูดซ้อมพูดซ้อมยืนได้เลยนะคะซ้อมเหมือนจริงถ้าต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมแล้วให้นักเรียนเตรียมตัวนะคะฝึกซ้อมก่อนได้เลยค่ะ

0: ของคุณครูได้ฝึกซ้อมการพร้อมไหมคะพร้อมไหมกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนพร้อม
1: กล
0: ุ่
1: มสาม
0: พร้อมสุดเลยเหรอเมื่อสักครู่จับฉลากไปแล้วกลุ่มที่จัดลำดับไว้เมื่อสักครู่นี้พร้อมไหมอาจจะมีความประมาทอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่จากที่ซ้อมกันใครอยากนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูอ่ะมีไหมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆปลายทางมีไหมคะกลุ่มไหนดีเดี๋ยวคุณครูมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะสำหรับนักเรียนต้นทางของคุณครูที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆปลายทางนะคะมีการนำเสนอนิทานในวันนี้มีไหมเอ่ยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่หนึ่งมีการปรับแก้เล็กน้อยนะคะอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะให้ซ้อมอีกสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะมีกลุ่มไหนพร้อมมีไหมคะกลุ่มไหนเอ่ยหรือว่ากลุ่มที่หนึ่งพร้อมพร้อมไหมมั่นใจอ่ะถ้ากลุ่มที่หนึ่งพร้อมอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยนะคะเพื่อนบอกว่าพร้อมแล้วเมื่อสักครู่บอกไม่พร้อมตอนนี้ปรับเปลี่ยนได้นะคะอ่ะพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆนะคะจะมีการนำเสนอในเรื่องราวอะไรนะคะอ่ะอย่างที่คุณครูบอกมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังที่ดีและอย่าลืมคนฟังจะต้องทำไมประเมินนะคะกลุ่มที่ออกไปนำเสนอด้วยนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่ม4จะมานำเสนอเรื่องก้านบัวที่เปรียบเสมือนดอกบัวค่ะเด็กสาวที่ชื่อก้านบัวเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเอาไหนเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งฐานะบ้านค่อนข้างดีเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้

0: ัวที่อยู่เหนือน้ำค่ะเช้าวันสดใสมีแสงแดดส่องลอดหน้าต่างมีเด็กสาวคนหนึ่งเธอชื่อก้านบัวเธอบิดขี้เกียจ
1: คุณครูเสนอคำว่าคำว่าอะไรคะเลือนรางหรือเลือนรางใครคิดว่าด้านบนถูกต้องยกมือค่ะอุ้ยเยอะอยู่นะคะปลายทางล่ะคะคิดว่าด้านบนถูกต้องหรือไม่ใครคิดว่าเลือนรางด้านล่างถูกต้องยกมือค่ะซ้ำไหมคะเพื่อนๆเราบอกว่าเมื่อสักครู่ผมยกข้างขวาครับพอรอบที่สองอ่ะผมยกข้างซ้ายแล้วกันนะคะไม่แน่ใจให้เลือกข้อเดียวด้านบนหรือด้านล่างด้านบนนะคะเฉลยค่ะด้านล่างถูกต้องนะคะคำนี้ต้องออกเสียงว่าเลื่อนรางนะคะเรามาดูความหมายนะคะเลื่อนรางค่ะแปลว่าไม่ชัดเจนนะคะพอระลึกได้บ้างนะคะเช่นความจำชักเลือนรางไปบ้างแล้วตาไม่ดีมองเห็นภาพเลือนรางแบบนี้เป็นต้นนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะก็คือในหน่วยของผู้การแห่งราชาธิราชซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนก็คือสื่อสารด้วยเส้นสายถ่ายทอดใจผ่านลายมือนั่นเองนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือใบความรู้เรื่องสื่อสารด้วยเส้นสายถ่ายทอดใจผ่านลายมือนะคะแล้วก็ในส่วนของใบงานนะคะเรื่องการคัดลายมือสื่อภาษาไทยอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: อ๋อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ยังจะเรียนกันต่อเลยในเรื่องของคำถามทางสถิติค่ะซึ่งวันนี้เราจะเรียนเป็นครั้งที่2แล้วนะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันในวันนี้คุณครูขอทบทวนจากบทเรียนครั้งที่แล้วหน่อยว่าเราเรียนกันเรื่องอะไรบ้างมีเพื่อนบอกมาแล้วนะคะเราเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลนั่นเองซึ่งนักเรียนให้ความหมายข้อมูลได้ไหมคะว่าข้อมูลทางสถิติมีความหมายว่าอย่างไร
3: ข้อเท็จจริงที่ยอมรับได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจศึกษาม
2: ีเพื่อนตอบมาแล้วนะคะนั่นก็คือข้อเท็จจริงหรืออะไรนะคะหรือสิ่งที่ยอมรับได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองซึ่งสามารถอยู่ในรูปของข้อความหรืออยู่ในรูปของตัวเลขก็ได้ซึ่งนักเรียนจำได้ไหมคะว่าข้อมูลของเราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
4: 2
2: ประเภทมีอะไรบ้าง
3: ข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลคุณภาพ
2: ถูกต้องนั่นก็คือข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะและนักเรียนสามารถตอบครูได้หรือไม่ว่าข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไรถูกต้องนั่นก็คือข้อมูลที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้นักเรียนสามารถยกตัวอย่างให้ครูได้หรือไม่เช่นส่วนสูงนักเรียนปริมาณน้ำฝนคะแนนสอบน้ำหนักนะคะซึ่งข้อมูลที่นักเรียนกล่าวมาเราสามารถนำมาเปรียบเทียบได้หมดเลยและข้อมูลเชิงคุณภาพล่ะคะก็คือข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ถูกต้องไหมคะยกตัวอย่างเช่นทะเบียนรถรหัสไปรษณีย
5: ์
2: เลขบัญชีหรือว่าบ้านเลขที่นั่นเองนะคะเราก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับความรู้ที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำถามทางสถิติค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์วันนี้กันเลยซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถระบุได้ว่าคำถามใดเป็นคำถามทางสถิตินั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกกันเลยนักเรียนคะสถานการณ์นี้มีว่าอย่างไรคะโอเคค่ะจากสถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่าสภานักเรียนต้องการเปิดร้านขายน้ำภายในโรงเรียนและได้ทำการสำรวจความชอบของนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ชอบมากที่สุดนักเรียนคะจากสถานการณ์นี้สภานักเรียนต้องการทราบข้อมูลอะไรคะนั่นก็คือความชอบถูกต้องไหมคะความชอบของอะไรความชอบเครื่องดื่มนั่นเองว่าเครื่องดื่มที่นักเรียนในโรงเรียนชอบเนี่ยคืออะไรนะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปถามว่าข้อมูลที่สภานักเรียนสนใจคืออะไรและข้อมูลที่ได้เป็นความชอบคือข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็เพราะว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะพานักเรียนต้องการทราบข้อมูลว่านักเรียนในโรงเรียนชอบดื่มเครื่องดื่มอะไรสภานักเรียนสามารถรู้คำตอบได้ทันทีหรือไม
3: ่ไม่
2: สามารถรู้ได้ทันทีเราต้องทำอย่างไรก่อนที่สภานักเรียนจะรู้ข้อมูลสำรวจก่อนถูกต้องไหมคะมีเพื่อนๆตอบมาแล้วว่าสภานักเรียนเนี่ยไม่สามารถรู้คำตอบได้ทันทีเพราะว่าเราจะต้องทำการไปสำรวจความต้องการของนักเรียนก่อนว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเครื่องดื่มอะไร

0: นะคะและก็นำข้อมูลนั้นนะคะมาพิจารณาเพื่อที่จะเปิดร้านขายน้ำนั่นเองนะคะตัวอย่างนี้ผ่านไหม
1: ผ่าน
0: นะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูสถานการณ์ที่2กันบ้างสถานการณ์ที่2มีว่าอย่างไรคะ
1: นักเรียน

0: การที่สองนะคะเขาบอกว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งทำโครงงานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยสำรวจประเภทของขยะและปริมาณของขยะที่พบในโรงเรียนภายในระยะเวลา1สัปดาห์นักเรียนขาจากสถานการณ์นักเรียนกลุ่มนี้นะคะต้องการทราบข้อมูลของอะไรประเภทของขยะและปริมาณของขยะนั่นเองเก่งมากค่ะคำถามถัดไปค่ะครูถามว่าข้อมูลที่นักเรียนกลุ่ม1หรือว่ากลุ่มนี้นะคะสนใจคืออะไรและข้อมูลที่ได้เป็นประเภทใดเอาคำถามแรกก่อนข้อมูลที่นักเรียนกลุ่มนี้สนใจคืออะไร
1: ประเภทของขยะ
0: และปริมาณของขยะโอเคถูกต้องและประเภทของขยะเป็นข้อมูลเชิงอะไรคะประเภทของขยะประเภท
1: ปริมาณ
0: ประเภทของขยะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วปริมาณของขยะล่ะคะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าประเภทของขยะมีอะไรบ้างใครรู้จักประเภทของขยะบ้าง
2: ขยะ
0: เปียกขยะรีไซเคิลขยะอันตรายแล้วก็ขยะทั่วไปนะคะโอ้โหมีได้หลากหลายเลยซึ่งเรานำขยะแต่ละประเภทมาเปรียบเทียบกันได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้และถ้าเป็นปริมาณล่ะคะเราสามารถนำปริมาณของประเภทขยะแต่ละประเภทมาเปรียบเทียบกันได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะในกรณีที่นักเรียนกลุ่ม1นะคะต้องการทราบข้อมูลว่าขยะที่พบใน1สัปดาห์สามารถรู้คำตอบได้ทันทีหรือไม่ไม่ได้เราจะต้องทำอย่างไรก่อนเราจะต้องทำการสำรวจก่อนนะคะว่าใน1สัปดาห์เนี่ยมีขยะประเภทอะไรบ้างและแต่ละประเภทเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บ้างนะคะโอเคนักเรียนคะจากสถานการณ์ทั้ง2เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนกลุ่ม1สนใจเพื่อที่จะต้องการนะคะที่จะนำข้อมูลที่ได้มาปรับเปลี่ยนปัญหาหรือสิ่งที่อยากทราบให้อยู่ในลักษณะของคำถามเช่นขยะชนิดใดที่พบมากที่สุดหรือขยะชนิดใดพบมากกว่าโลหะซึ่งคำถามในลักษณะนี้เราจะเรียกว่าคำถามทางสถิตินั่นเองค่ะซึ่งลักษณะของคำถามทางสถิตินะคะจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนั่นก็คือ 1. ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษา 2. มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะคะที่หลากหลายและ3ค่ะสามารถคาดการได้ว่าคำตอบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบสมุดขึ้นมาและจดลักษณะของคำถามทางสถิติลงไปในสมุดให้เรียบร้อยค่ะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะเรามาทบทวนกันดีกว่าลักษณะของคำถามทางสถิติมีว่าอย่างไรบ้างคะ1

0: อเคเดี๋ยวเรามาสังเกตจากสถานการณ์ที่1กันเลยซึ่งสถานการณ์นี้เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเป็นสถานการณ์ของสภานักเรียนที่ต้องการเปิดร้านขายน้ำนักเรียนคะมาดูองค์ประกอบที่1ค่ะจากสถานการณ์ที่1สามารถระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้หรือไม
1: ่
0: นั่นก็คืออะไรจากสถานการณ์นี้เขาต้องการศึกษาอะไรคะก็คือความชอบของนักเรียนที่ชอบเครื่องดื่มนั่นเองต่อไปค่ะมีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บข้อมูลหลากหลายไหม
1: หลากหลาย
0: หลากหลายเพราะว่าเราเก็บข้อมูลจากนักเรียนหลายๆคนไม่ใช่เก็บข้อมูลแค่คนเดียวถูกต้องไหมต่อไปค่ะข้อที่3สามารถคาดการณ์ได้ไหมว่าคำตอบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกันไหมคะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นตัวอย่างที่นักเรียนตอบครูมามีชอบโกโก้ชอบน้ำส้ม
1: ออเรนจ์จูส
0: นะคะมีชอบอะไรนะคะ

0: ีได้หลากหลายเลยเห็นไหมคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่2กันบ้างที่เราเรียนกันไปเป็นสถานการณ์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ทำโครงงานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนคะเราสามารถตอบคำถามข้อแรกได้หรือไม่จากสถานการณ์นี้สิ่งที่ต้องการศึกษาคืออะไรคะ
1: ประเภทของขยะและปริมาณของขยะ
0: ถูกต้องนั่นก็คือประเภทของขยะแล้วก็ปริมาณของนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่2มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยหลากหลายไหม
1: หลากหลาย
0: ยกตัวอย่างเช่นประเภทของขยะมีได้หลากหลายไหมคะมีได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ปริมาณของข้อมูลก็มีได้หลากหลายเลยนะคะตัวอย่างขยะแต่ละประเภทก็จะมีปริมาณไม่เท่ากันหรือว่ามีปริมาณที่มีหลายข้อมูลนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่3สามารถคาดการณ์ได้ไหมคะว่าคำตอบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีได้หลากหลายถูกต้องเราสามารถคาดการณ์ได้ว่ายกตัวอย่างเช่นปริมาณของขยะอันตรายเป็น2กิโลกรัมปริมาณของขยะรีไซเคิลมีปริมาณ10กิโลกรัมเห็นไหมคะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีความหลากหลายนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างจาก2สถานการณ์ที่เราได้เรียนกันไปนะคะนักเรียนคะครูมีคำถามเพิ่มเติมค่ะจากข้อนี้รายได้ใน1สัปดาห์ของพ่อค้าขายปลาสลิดในตลาดแม่บุญเหลือเป็นเท่าใดจากคำถามนี้ค่ะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่ต้องการศึกษาในคำถามนี้คืออะไร
1: รายได้ใน1สัปดาห์ของพ่อค้าขายปลาสล
0: ิ
1: ด
0: มีเพื่อนตอบมาแล้วนั่นก็คือรายได้ของพ่อค้าขายปลาสลิดถูกต้องไหมคะคือสิ่งที่เราจะศึกษานั่นเองต่อไปค่ะข้อที่2กลุ่มบุคคลที่จะเก็บข้อมูลคือใคร
1: พ่อค้าขายปลาสล
0: ิ
1: ด
0: พ่อค้าขายปลาสลิดมีเพื่อนๆกลุ่มอื่นมีข้อมูลอื่นไหมคะจากคำถามข้อที่2กลุ่มบุคคลที่จะเก็บข้อมูลคือใครพ่อค้าขายปลาสลิดในตลาดแม่บุญเหลือนั่นเองข้อสุดท้ายค่ะคาดการได้ไหมคะว่ารายได้ใน1สัปดาห์ของพ่อค้าในตลาดแม่บุญเหลือเนี่ยมีความแตกต่างกัน
2: คาดการ
0: นักเรียนคิดว่ามีความแตกต่างกันไหมคะ
2: ม
0: ีความแตกต่างกันนั่นเองซึ่งจากคำถามนี้สามารถตอบคำถามทั้ง3องค์ประกอบได้นั่นหมายความว่าคำถามนี้เป็นคำถามทางสถิติหรือไม
1: ่
0: เป็นนะคะโอเคนักเรียนสามารถจดตัวอย่างนี้ลงในสมุดได้เลยค่ะ

0: ามที่2กันเลยเขาบอกว่าผู้สำรวจชั่วโมงการนอนหลับของนักเรียนชั้นม.1จากคำถามนี้ค่ะสิ่งที่ต้องการศึกษาคืออะไรมีเพื่อนตอบมาแล้วนั่นก็คือชั่วโมงการนอนหลับของใครคะ
1: น
0: ัก
1: เรียน
0: ของนักเรียนชั้นม.1นั่นเองถูกต้องค่ะและกลุ่มบุคคลที่เก็บข้อมูลคือใครกลุ่มบุคคลที่เราจะทำการเก็บข้อมูลนั่นก็คือ
1: นักเร
0: ีย
1: นช
0: ั้
1: นม
0: .1นักเรียนชั้นม.1นั่นเองปลายทางด้วยนะคะปลายทางสามารถตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยต่อไปค่ะข้อที่3เราสามารถคาดการณ์ได้ไหมคะว่าชั่วโมงในการนอนของนักเรียนชั้นม.1เนี่ยมีความแตกต่างกันคาดการณ์ได้ไหมคาดการณ์ได้อ่ะในม.1ห้องนี้มีใครนอนกี่ชั่วโมงบ้างคะ
1: 9
0: ชั่วโมง8ชั่วโมง6ชั่วโมง5ชั่วโมงโอเคเห็นไหมคะแค่ห้องเราห้องเดียวคำตอบมีหลากหลายไหมคำตอบมีหลากหลายนั่นหมายความว่าการคาดการณ์ก็มีความแตกต่างกันนะคะนักเรียนสามารถจดตัวอย่างนี้ลงในสมุดได้เลยค่ะ

0: ิมกันบ้างจากคำถามที่3ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคือใครจากคำถามนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำถามทางสถิติหรือไม่ถ้านักเรียนคิดว่าเป็นให้ยกกระดาษสีเขียวแต่ถ้านักเรียนคิดว่าไม่เป็นให้ยกกระดาษสีชมพูพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางนะคะสามารถยกมือให้คุณครูตรวจสอบได้เลยต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: จากคำถามนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคือใครยกค่ะตอนนี้นะคะมีสีชมพูเกินครึ่งห้องเยอะมากเลยมีสีเขียวคนเดียวโอเคมั่นใจไหม
1: มั่นใจจ้าม
0: ั่นใจนะคะอ่ะคำตอบนี้เป็นคำถามทางสถิติหรือไม
1: ่
0: นะคะเก่งมากหลายๆคนสามารถตอบถูกเลยเพราะว่าจากคำถามนี้เราสามารถตอบได้เพียงแค่คำตอบเดียวนะคะซึ่งทำให้คำตอบนั้นไม่มีความแตกต่างกันนั่นเองจากคำถามนี้เลยไม่เป็นคำถามทางสถิตินั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำถามที่4โดยเฉลี่ยมิ้นใช้เวลาในการขับรถไปโรงเรียนเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถาม

ชมพูนั่นก็คือไม่เป็นเพียงแค่คนเดียวที่เหลือ

0: ลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะจากข้อ1ค่ะนักเรียนแต่ละคนใช้เวลากี่นาทีในการเดินทางมาโรงเรียนเป็นคำถามทางสถิติหรือไม
1: ่
0: เป็นนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ดินสอ1แท่งมีความยาวเท่าไหร่เป็นคำถามทางสถิติหรือไม่
1: ไม
0: ่เป็นนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนในห้องนี้ชอบกินขนมชนิดใดมากที่สุดเป็นหรือไม่เป็น
1: เป
0: ็
1: น
0: ต่อไปค่ะดอกไม้ในแจกันมีทั้งหมดกี่ดอกเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม
0: ่เป็นนะคะข้อนี้ไม่เป็นค่ะต่อไปค่ะผมชอบฟังเพลงแนวไหนมากที่สุด
1: ไม
0: ่เป็นนะคะทำไมถึงไม่เป็นข้อนี
1: ้
0: ถามแค่กี่คนถามแค่คนเดียวนะคะต่อไปค่ะเดือนนี้นักเรียนแต่ละคนใช้เงินค่าขนมเฉลี่ยวันละกี่บาท
1: เป
0: ็นนะคะข้อที่7ค่ะผลบวกของ15กับ20คือเท่าใดเป็นคำถามทางสถิติหรือไม
1: ่
0: ไม่เป็นค่ะต่อไปค่ะข้อที่8นักเรียนในโรงเรียนนี้มีส่วนสูงเฉลี่ยเท่าใดเป็นนะคะข้อที่9ค่ะนักเรียนแต่ละคนดูโทรทัศน์วันละกี่ชั่วโมง
1: เป็น
0: ถูกต้องค่ะข้อที่10ค่ะเพื่อนในห้องแต่ละคนเกิดเดือนใดบ้าง
1: เป็น
0: ข้อที่11ค่ะสมุดเล่มนี้มีหน้าทั้งหมดกี่หน้า
1: ไม
0: ่เป็นทำไมข้อนี้ถึงไม่เป็นคะถูกต้องเพราะว่าถามแค่สมุดเล่มเดียวนะคะเก่งมากต่อไปค่ะผลไม้ที่ฉันชอบที่สุดคืออะไร
1: ไม่เป็น
0: ถามแค่ใครถามแค่ฉันคนเดียวนะคะข้อมูลมาจากแหล่งเดียวต่อไปค่ะนักเรียนในโรงเรียนนี้สูงเกิน160เซนติเมตรกี่คน
1: เป็น
0: นะคะต่อไปค่ะ7คูณ8ได้เท่าใด
1: ไม่เป็น
0: นะคะและสุดท้ายค่ะนักเรียนในห้องนี้มีน้ำหนักเฉลี่ยเท่าใด
1: เป็น
0: ถูกต้องเพราะว่าเก็บข้อมูลมาจากหลาย

0: โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนมีความเข้าใจในคำถามทางสถิติมากยิ่งขึ้นไหมมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในคาบเรียนนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนคะลักษณะคำถามทางสถิติควรจะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบกี่องค์ประกอบคะ
1: 3
0: องค์ประกอบมีอะไรบ้าง
1: ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษ
0: า1จะต้องระบุสิ่งที่จะต้องการศึกษานะคะ2ค่ะต้องระบุอะไรคะสองก็คือมีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลเนี่ยที่หลากหลาย3ล่ะคะคืออะไร
1: สามารถคาดการณ์ได้ว่าคำตอบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน
0: ถูกต้องค่ะ3นะคะก็คือสามารถคาดการณ์ได้ว่าคำตอบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถนำความรู้นี้นะคะไปทบทวนนะคะที่บ้านได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับคำถามถูกต้องไหมคะซึ่งในคำถามบางคำถามเนี่ยจะมีคำตอบได้หลากหลายเลยบทเรียนครั้งถัดไปเราจะนำคำตอบนั้นมารวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานะคะนั่นคือใบกิจกรรมที่1ค่ะนักสำรวจตัวน้อยนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้และเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคาบเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางครับผมคุณครูพิสิทธิ์ชื่นกิจนะครับสอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับและในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้ในหน่วยที่3เช่นเดิมนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครับและในวันนี้นะครับเราได้ทำการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานในเรื่องของครับทดสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือวิธีการนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้วยนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันในวันนี้ครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราทบทวนก่อนนะครับที่เราจะเรียนกันทบทวนความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้มีการกำหนดใช่ไหมครับการทดลองการทำงานควรกำหนดประเด็นใช่ไหมครับหรือวัตถุประสงค์ในการทดสอบเพื่อให้การทดสอบนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งประเด็นในการทดสอบนะครับนั้นต้องสอดคล้องกับปัญหานั่นเองครับต่อมาครับในวันนี้นะครับเรามีเนื้อหานะครับที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่3นะครับการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับในเรื่องของทดสอบและปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือวิธีการครับเอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ครับ1เลยครับเราจะทดสอบผลงานตามประเด็นที่กำหนดและปรับปรุงนะครับแก้ไขผลงาน2ครับแสดงความตั้งใจความรับผิดชอบนะครับในการทดสอบและประเมินผลงานของกลุ่มนั่นเองครับเอาละครับเรามีคำถามชวนคิดทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับชิ้นงานที่นักเรียนนะครับสร้างคืออะไรและประเด็นที่นักเรียนนะครับทดสอบมีอะไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวคุณครูนะครับขอสุ่มเป็นกลุ่มนะครับโดยให้นักเรียนนะครับตอบคำถามต่อไปนี้เอาละครับคุณครูนะครับขอสุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่2ครับ
1: ชิ้นงานที่สร้างนะครับเลือกทำเป็นเครื่องไล่แมลงวันครับประเด็นที่ทดสอบนะครับมีในเรื่องของความแข็งแรงทนทานในเรื่องของไล่แมลงวันได้จริงหมุนเร็วมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับคุณครูนะครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนต้นทางและปลายทางด้วยนั่นเองขอกลุ่มต่อไปนี้ครับกลุ่มที่4ครับ
2: จากชั่วโมงที่แล้วนะครับผมได้สร้างเครื่องไล่แมลงวันครับประเด็นที่ผมกำหนดนะครับใช้เวลาสร้างไม่ถึง1ชั่วโมงใช้วัสดุที่หาง่ายสามารถไล่แมลงวันได้มีความแข็งแรงทนทานใช้พื้นที่ในการวางน้อยครับ
0: เอาละครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับจากที่สร้างกันมาแล้วเราก็กำหนดประเด็นกันไปแล้วคราวนี้ครับมีบางกลุ่มอยากจะขอนำเสนอเอาละครับคุณครูนะครับขอเป็นกลุ่มที่1นะครับอยากจะนำเสนอนะครับ
3: จากชั่วโมงที่แล้วนะครับกลุ่มของหนูได้สร้างเครื่องดักแมลงวันค่ะประเด็นที่หนูเลือกนะคะคือสามารถดักแมลงวันได้หรือไม่ทำงานได้ต่อเนื่องหรือไม่มีแรงทนทานไหมใช้ที่วางเยอะไหมและปลอดภัยสำหรับลูกค้าไหมคะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับจากที่เรากำหนดประเด็นกันมาเดี๋ยวเราไปดูคำถามชวนคิดต่อไปครับถ้าเราไม่ทดสอบชิ้นงานก่อนใช้งานจริงนะครับจะเกิดผลเสียอะไรบ้างเอาละครับทวนคำถามอีกครั้งนะครับถ้าเราไม่ทดสอบชิ้นงานก่อนใช้งานจริงจะเกิดผลเสียอะไรบ้างเอาละครับคุณครูขอสุ่มนักเรียนต้นทางและปลายทางครับคุณครูขอสุ่มเลขที่ต่อไปนี้ครับเลขที่17ครับ
4: อาจจะใช้งานไม่ได้จริงแล้วไม่ปลอดภัยค่ะ
0: อาจจะใช้งานไม่ได้จริงแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับขอสุ่มอีกสัก2เลขที่ครับ

0: วันนี้นะครับขอสุ่มเป็นเลขที่10ครับ
1: ทำให้เราไม่มั่นใจกับชิ้นงานที่เราทำมาเองครับแล้วก็ทำให้ไม่มีความปลอดภัยครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับเลขที่สุดท้ายในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับขอเป็นเลขที่25ครับ
2: ชิ้นงานไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ชิ้นงานไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
2: เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ค
0: ่ะอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับเราไปดูแนวคำตอบกันดีกว่าครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับแนวคำตอบนะครับอาจจะใช้เวลาใช่ไหมครับอาจจะใช้ไม่ได้ผลไม่ปลอดภัยเสียเวลาและวัสดุแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนั่นเองครับต่อมาครับในวันนี้คำถามชวนคิดอีกครับทำไมประเด็นที่ทดสอบต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาย้ำอีกครั้งนะครับคำถามนะครับทำไมประเด็นที่ทดสอบต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาเอาละครับคุณครูขอสุ่มทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอีกนะครับในวันนี้ขอเป็นเลขที่2ครับ
3: เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ
0: เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับขอสุ่มอีกนะครับในวันนี้ขอสุ่มเลขที่ต่อไปนี้ครับขอเป็นเลขที่26ครับ
4: ไม่มา
0: เอาละครับไม่มาไม่เป็นไรขอเป็นเลขที่29ครับ
5: เพื่อลดระยะเวลาค่ะ
0: เพื่อลดระยะเวลาปรบมือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเราไปดูแนวคำตอบกันนะครับแนวคำตอบนะครับอาจจะช่วยลดเวลาเห็นไหมครับทำให้งานใช่ไหมครับง่ายขึ้นและทดสอบตรงสิ่งที่ต้องการจริงนั่นเองเอาละครับเราไปดูกันต่อคำถามในวันนี้เยอะมากเลยนักเรียนคิดว่าวัตถุประสงค์ในการทดสอบที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรถึงจะช่วยให้การทดสอบหรือการทดลองของเราเนี่ยชัดเจนย้ำอีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งนักเรียนคิดว่าวัตถุประสงค์ในการทดสอบที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรถึงจะช่วยให้การทดลองเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองคราวนี้คุณครูขอสุ่มทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางคุณครูขอสุ่มเป็นเลขที่27ครับ
6: สามารถใช้งานได้จริงและแก้ปัญหาได้ตรงจุดค
0: ่
6: ะ
0: สามารถใช้งานได้จริงและแก้ปัญหาได้ตรงจุดปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับขออีกสักหนึ่งเลขที่ครับในวันนี้ขอเป็นเลขที่8ครับ
7: มีหลักเกณฑ์ครับและนำไปแก้ปัญหาได้จริงครับ
0: มีหลักเกณฑ์และแก้ปัญหาได้จริงปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูแนวคำตอบกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางไปดูที่สไลด์ในคำตอบเลยครับก็คือเราจะชัดเจนวัดได้หรือสังเกตได้มีเกณฑ์เช่นจำนวนครั้งเวลาระยะหรือเงื่อนไขที่แน่นอนนั่นเองครับคราวนี้ครับเราไปดูกันต่อครับวันนี้จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทบทวนใบความรู้ในใบความรู้ที่ 3.6 นะครับในเรื่องของการทดสอบผลงานคราวนี้ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ใบความรู้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถศึกษาใบความรู้ให้เวลาในการศึกษานะครับ5นาทีครับสามารถเริ่มศึกษาใบความรู้ได้เลยครับ

0: เอาละครับหลังจากที่นักเรียนได้ทบทวนใบความรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีคำถามให้นักเรียนต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวคุณครูจะขอสุ่มเลขที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันก่อนครับหลังจากได้ข้อมูลจากการทดสอบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับควรทำอะไรย้ำอีกครั้งนะครับหลังได้ข้อมูลจากการทดสอบนะครับแล้วขั้นต่อไปเนี่ยควรทำอะไรเอาละครับคุณครูขอสุ่มเลขที่ต่อไปนี้ครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับขอสุ่มเป็นเลขที่21ครับ
1: ปรับปรุงแก้ไขค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปเป็นการปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับขอสุ่มอีกสักหนึ่งเลขที่ครับในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเอาละครับบางคนอยากได้ขอเป็นเลขที่7ครับ
2: ถ้าเกิดปัญหาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับถือเป็นคำตอบที่ถูกด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือนำข้อมูลทำไมครับมาวิเคราะห์และประเมินทีละประเด็นว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกิจกรรมในวันนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับโดยให้นักเรียนนะครับแบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 3-5 คนนะครับกลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้วนั่นเองคราวนี้ครับกิจกรรมในกิจกรรมที่ 3.8 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทำกันไปแล้วในเรื่องของการทดสอบผลงานวันนี้ครับเราจะมาทำกันต่อว่าชิ้นงานของเราจะมีการแก้ไขอย่างไรเราไปดูคำชี้แจงในวันนี้ครับให้นักเรียนนะครับออกแบบวิธีการทดสอบนะครับและประเมินผลจากการใช้งานจริงโดยกำหนดประเด็นนะครับทดสอบโดยใช้แบบตรวจสอบรายการเช็คลิสต์จากนั้นนะครับดำเนินการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขเอาละครับครูคิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ใบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับครูคิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ครับคุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางนำเสนอชิ้นงานและการทดสอบในวันนี้ครับคราวนี้ครับคุณครูขอสุ่มกลุ่มต่อไปนี้ครับเพื่อเป็นการนำเสนอทั้งหมด3กลุ่มครับคุณครูขอสุ่มเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่6ครับในวันนี้ครับเอาละครับขอเริ่มเป็นกลุ่มที่1ก่อนเลยครับ
1: ระบุปัญหาของกลุ่มแมลงวันมาตอนนะมาตอมอาหารในเวลาพักกลางวันหรือรูของเครื่องดักแมลงวันเล็กเกินไปกรอบของปัญหาช่วงพักกลางวันมีแมลงวันเยอะกำหนดประเด็นการทดสอบโดยใช้แบบตรวจสอบรายการดำเนินการทดสอบบันทึกผลและประเมินผลช่องที่1ดักแมลงวันได้หรือไม่ช่องที่2ทำงานได้ต่อเนื่องช่องที่3มีความแข็งแรงทนทานช่องที่4ใช้พื้นที่วางน้อยไม่เกะกะช่องที่5

0: ภัยของลูกค้าแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขขยายรูที่ดักแมลงวันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้แมลงวันบินเข้าไปได้
1: แล้วครูขอสอบถามครับจากเรียนหลังจากการทดสอบอะครับนักเรียนได้ทดสอบเกี่ยวกับด้านไหนแล้วบ้างครับ
0: ด้าน
1: ปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากนั้นนะครับจึงทดสอบอีกครั้งแล้วประเมินผลจากการทำไมครับแก้ปัญหาว่าสามารถแก้ปัญหาตามที่กำหนดไว้หรือไม่นั่นเองครับในสัปดาห์หน้าครับคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำโดยให้นักเรียนนะครับไปศึกษานะครับใบความรู้ที่ 3.7 ครับในเรื่องของการนำเสนอผลงานเอาเลยครับเราไปดูกันการนำเสนอผลงานควรระบุรายละเอียดตั้งแต่การระบุปัญหาการรวบรวมข้อมูลหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาการวางแผนและการดำเนินการแก้ปัญหาการทดสอบประเมินผลและปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานต่อนะครับการนำเสนอผลงานยังสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบอื่นๆเช่นการนำเสนอด้วยวาจาหรือการใช้สื่อประกอบได้แก่โปสเตอร์ฟิลชาร์ตและโปรแกรมนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการรวมถึงการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์เอาละครับคุณครูนะครับก็มีใบกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันไปทำเป็นการบ้านนะครับในกิจกรรมที่ 3.9 ครับในเรื่องของการนำเสนอผลงานเอาเลยครับคราวนี้ครับในบทเรียนครั้งต่อไปทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางในสัปดาห์หน้าเราจะมีการนำเสนอชิ้นงานในเรื่องของเตรียมการนำเสนอผลงานสิ่งที่นักเรียนต้นทางและปลายทางต้องจัดเตรียมมานะครับคือใบความรู้ที่ 3.7 นะครับเรื่องการนำเสนอผลงาน 2 ครับใบกิจกรรมที่ 3.9 ครับเรื่องการนำเสนอผลงานครับนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ
2: นักเรียนทั้งหมด
3: พอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Thalassemia is a genetic condition or inherited condition. If the children receive both abnormal genes from the father and from the mother, they will get the disease.And the disease of thalassemia has a wide variety of the clinical presentation from very mild to a very severe and require blood transfusion to survive. So we have to provide the patient with regular blood transfusion every 3 weeks. In every unit of blood transfusion that we are giving to our patient containing the iron component, and this iron is usually around 100 to 120 milligrams per the unit, which is, will increase the level of the iron in our patient after 10 to 12 transfusion episodes.So our body has no system to get rid of all this extra iron. So the iron will be collected and stored in the internal organ, especially in the heart and in the liver.
2: The symptoms of ion overload occur at very late onset. It may take several decades to occur. For example,

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมีจุดประสงค์นั่นก็คือ 1. นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมายข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภูมิแท่งในชีวิตจริงได้และ 2. ค่ะนักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องของอะไรมีใครทราบบ้างมีใครจำได้ไหม
1: การนำเสนอข้อมูล
0: การนำเสนอข้อมูลของ
2: แผน
0: ภูมิแผนภูมิรูปภาพนะคะปลายทางล่ะคะจำได้หรือไม่จากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องของการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลด้วยของแผนภูมิรูปภาพนะคะทีนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าจุดเด่นของแผนภูมิรูปภาพคืออะไรมีใครสามารถตอบครูได้บ้างว่าจุดเด่นของแผนภูมิรูปภาพคืออะไรมีความเข้าใจง่าย
1: น่าดึงดูด
0: น่าดึงดูดแล้วก็น่าสนใจมีอะไรอีกไหมคะมีการดูง่ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าแผนภูมิรูปภาพมีข้อจำกัดอะไรไหม
1: มี
0: อะไรล่ะคะมีอะไรคะปลายทางคะปลายทางตอบได้หรือไม่ข้อจำกัดของแผนภูมิรูปภาพค่ะถูกต้องข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่ไม่เยอะจนเกินไปนะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้ทบทวนแล้วเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราเคยพบเห็นการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบนี้หรือไม่
1: เคย
0: นะคะพบไหมคะในหนังสือที่ไหนอีกตามป้ายอินโฟกราฟิกในโซเชียลมีไหม
1: ม
0: ีในโลกโซเชียลแล้วมีใครทราบบ้างว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนี้เรียกว่าอะไร
2: แผนภ
0: ูมิแท่งเก่งมากค่ะจากที่เห็นนี้นะคะเราจะเรียกว่าแผนภูมิแท่งนั่นเองซึ่งแผนภูมิแท่งนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่แสดงด้วยแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยความสูงหรือความยาวของแท่งเนี่ยจะแทนจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งแท่งเหล่านี้นะคะอาจจะอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะโดยให้ความกว้างของแต่ละแท่งเนี่ยเท่าๆกันซึ่งจากสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปีงบประมาณนะคะพ.ศ. 2556จนถึง2560ค่ะกับจำนวนของซากสัตว์ป่านั่นเองนักเรียนคะถ้าครูถามว่าปีงบประมาณหรือพ.ศ. อยู่ในแกนแนวไหนนักเรียนสามารถตอบได้หรือไม
2: ่
0: แนวแกนไหนคะแนวตั้งหรือแนวนอนแนวนอนนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะนักเรียนสามารถตอบได้หรือไม่ว่าแกนแนวตั้งของเราแทนเป็นจำนวนของอะไร
3: จำนวนของซากส
0: ัตว์นั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปนะคะแผนภูมิแท่งนิยมใช้ในการนำเสนอเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและมีหลายแบบนะคะโดยอาจจำแนกกว้างๆได้เป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร1ตัวกับตัวแปรตามอีก1ตัวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอนะคะข้อมูลอาจจะมีความเล็กนะคะคุณครูได้แจกกระดาษนะคะที่เป็นข้อมูลตรงนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วนะคะเพื่อให้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นปีที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งมีจำนวนนักเรียนเป็นตัวแปรตามเพียงตัวเดียวนะคะจากตัวแปรต้น2ตัวแปรก็คือระดับชั้นของนักเรียนกับวิธีการเดินทางนะคะซึ่งแสดงการเปรียบเทียบจำนวนของนักเรียนแต่ละชั้นปีที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนะคะนักเรียนถ้าครูถามว่าตัวแปรต้นของเราคืออะไรนักเรียนสามารถตอบได้หรือไม่จากที่เรานำเสนอเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าตัวแปรต้นของเรามีทั้งหมด2ตัวแปรนะคะนั่นก็คือระดับชั้นของนักเรียนกับวิธีการเดินทางอยู่ตรงไหนของแผนภูมิคะอยู่ตรงแกนไหน
4: แกน
0: x นะคะนั่นก็คือข้อมูลจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแท่งแผนภูมิแต่ละแท่งจะประกอบไปด้วยกี่สี
4: 3
0: สีถ้าครูถามว่าสีส้มแทนเป็นข้อมูลของอะไรคะระดับชั้นม.1ต่อไปค่ะสีเหลืองค่ะ
5: ระด
0: ับ
5: ช
0: ั้
5: น
0: ม.2แล้วสีเขียวล่ะคะระดับชั้นม.3นั่นเองซึ่งแต่ละตำแหน่งนะคะก็จะแสดงวิธีการเดินทางมาด้วยวิธีการต่างๆเช่นการเดินนะคะรถจักรยานยนต์รถประจำทางแล้วก็อื่นๆนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้หรือไม่ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีที่สุด
4: รถประจำทาง
0: นะคะนักเรียนสังเกตได้จากอะไร
4: จาก
0: แผนภูมิแท่งที่มีลักษณะเป็นอย่างไรสูงนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะถ้าครูถามว่าในระดับชั้นม.2นะคะการเดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์มีจำนวนประมาณเท่าไหร่นักเรียนสามารถตอบครูได้หรือไม่ประมาณในระดับชั้นม.2ค่ะในระดับชั้นม.2เราต้องดูที่แท่งแผ่นภูมิสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองนะคะแล้วรถจักรยานยนต์อยู่ตรงไหนอยู่ข้อมูลทางที่2ถูกต้องไหมคะเราก็ดูว่าแท่งสีเหลืองมีประมาณเท่าไหร่19นั่นเองค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็สามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งได้แล้วนะคะซึ่งการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งข้างต้นนี้นะคะเหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะและต้องการเปรียบเทียบตัวแปรตามที่เกิดขึ้นได้เห็นได้ชัดนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากเมื่อสักครู่นี้ทั้ง2ตัวอย่างคุณครูได้ยกตัวอย่างของที่เป็นตัวแปรต้น1ตัวแปรและตัวแปรตาม1ตัวแปรและตัวอย่างนี้นะคะเป็นข้อมูลของตัวแปรต้น2ตัวแปรและตัวแปรตาม1ตัวแปรนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกิจกรรมนี้กันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าแข่งกันสูงนั่นเองนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าครูมีข้อมูลมาให้ดังนี้เลยนะคะข้อมูลต่อไปนี้นะคะเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงและเป็นที่รู้จักในหลายประเทศทั่วโลกนะคะประกอบไปด้วยข้อมูลความสูงของตึกนะคะงบประมาณรวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากทุกกลุ่มครูได้แจกรูปภาพอันนี้ให้นักเรียนดูแล้วนะคะนักเรียนสามารถดูประกอบไปกับครูได้เลยนะคะจากข้อมูลที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนสีเขียวให้แทนเป็นข้อมูลของอะไรคะ
1: งบประมาณ
0: งบประมาณเก่งมากค่ะต่อไปค่ะแท่งข้อมูลที่เป็นสีน้ำเงินแทนเป็นอะไรคะ
4: ระยะเวลา
0: ในการก่อสร้างแล้วสีชมพูล่ะคะแทนเป็นอะไร
4: ป
0: ีพ.ศ.ที่สร้างเสร็จนั่นเองนะคะแล้วก็ยังจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ทางด้านล่างนะคะนักเรียนคะจากข้อมูลที่เขากำหนดให้มีตึกหลายแห่งเลยไหมคะ
1: หลายแห่ง
0: มีตึกจากหลายๆแห่งเลยซึ่งตึกแต่ละแห่งเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่นักเรียนสามารถตอบครูได้หรือไม
1: ่สูงประมาณ 2,500
0: เท่าไหร่คะประมาณ 2,500 ฟุตนะคะนักเรียนสังเกตจากตรงไหนดูข้อมูลจากตรงไหนคะ

0: จากรูปตึกถูกต้องไหมว่ามีความสูงเท่าใดถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนถ้าครูถามว่าตึกที่ประเทศดูไบใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไหร่นักเรียนสามารถตอบครูได้หรือไม่นั่นก็คือ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนักเรียนต่อไปค่ะถ้าครูถามว่าระยะเวลาในการก่อสร้างล่ะคะใช้เท่าไหร่ใช้เวลา6ปีนั่นเองแล้วนักเรียนสังเกตจากข้อมูลตรงไหนคะแผ่นภูมิแท่งที่มีสี
1: น
0: ้ำเงินนั่นเองนะคะโอเคตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถดูข้อมูลได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะจากข้อที่1ค่ะนักเรียนเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันตอบคำถามทั้งหมด3ข้อโดยข้อที่1นะคะถามว่าสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกชื่อว่าอะไรตั้งอยู่ที่ใดใช้งบประมาณและเวลาเท่าใดที่ใช้ในการก่อสร้างค่ะต่อไปค่ะข้อที่2สิ่งก่อสร้างที่ใช้แรงงานคน7ล้านชั่วโมงนะคะในการก่อสร้างใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าใดและข้อที่3ค่ะถามว่าถ้านักเรียนมีงบประมาณในการก่อสร้างตึกสูงเสียดฟ้าเนี่ยประมาณ 1,500 ล้านบาทและระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน5ปีนักเรียนควรศึกษาการก่อสร้างจากตึกใดเพราะเหตุใดค่ะซึ่ง1ดอลลาร์สหรัฐนะคะมีเงินประมาณ32บาทนะคะนักเรียนคะแต่ละกลุ่มนะคะสามารถช่วยการหาคำตอบจาก3ข้อนี้ได้เลยและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเริ่มลงมือทำได้เลย

0: โอเคค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยสามารถทำได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันค่ะจากคำถามที่1ค่ะสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกชื่อว่าอะไรตั้งอยู่ที่ใดใช้งบประมาณและใช้เวลาเท่าใดในการก่อสร้างมีใครสามารถตอบครูได้บ้างกลุ่มไหนคะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าข้อที่1ตอบว่าอะไร
1: สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกชื่อว่าเวดคาริฟาครับอยู่ที่ประเทศดูไบครับใช้งบประมาณ 1.5 พันล้านครับแล้วก็ใช้ระยะเวลา6ปีครับ
0: โอเคอ่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่3หน่อยค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนข้อที่2ถามว่าสิ่งก่อสร้างที่ใช้แรงงานคน7ล้านชั่วโมงในการก่อสร้างใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าใด24ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วตึกนั้นมีชื่อว่าอะไรคะ Empire State ถูกต้องนั่นก็คือตึก Empire State อยู่ตรงไหนคะนักเรียนอยู่ระหว่างประเทศโตเกียวกับชิคาโก้นะคะอยู่ตรงตึกนี้เลยนะคะนั่นก็คือคือ24ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนคะข้อที่3ใครสามารถตอบครูได้เชิญกลุ่มที่5ได้เลย
2: ควรศึกษาการก่อสร้างจากตึกไอเฟลทาวเวอร์ค่ะเพราะว่าราคาไม่เกินงบประมาณและใช้เวลาไม่เกิน5ปีค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะซึ่งคำตอบนะคะมีได้ดังนี้เลยนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งหลากหลายเลยนะคะแล้วเราก็ได้ทำการทำกิจกรรมไปแล้วด้วยนะคะและกิจกรรมข้างต้นนี้นะคะเป็นตัวอย่างของแผนภูมิแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น1ตัวและตัวแปรตาม3ตัวนะคะซึ่งมีทั้งหมด3ความสัมพันธ์ดังนี้ค่ะ1ก็คือแผนภูมิแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับความสูงเป็นฟุตนะคะความสัมพันธ์ที่2ค่ะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับงบประมาณในการก่อสร้างเป็นดอลลาร์สหรัฐนะคะและ3ค่ะความสัมพันธ์ที่3ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างมีหน่วยเป็นปีนั่นเองค่ะโอเคนักเรียนคะต่อไปนะคะยังจะมีแผนภูมิแท่งอีก1รูปแบบที่ครูจะมานำเสนอนะคะซึ่งจะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นตัวเดียวกับตัวแปรตามหลายตัวที่อยู่ในแท่งเดียวกันนะคะเราจะเรียกแผนภูมิแท่งนี้ว่าเป็นแผนภูมิแท่งเชิงประกอบนั่นเองซึ่งจะแบ่งแท่งแต่ละแท่งนะคะออกเป็นส่วนๆเพื่อแสดงจำนวนหรือสัดส่วนของข้อมูลนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูแผนภูมิแท่งประกอบไปพร้อมๆกันเลยจากตรงนี้ค่ะเป็นการนำเสนอของแผนภูมิแท่งเชิงประกอบแสดงเปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ผลิตได้จากแหล่งต่างๆของประเทศ1ในปีพ.ศ. 2554และปีพ.ศ. 2556ค่ะจะมีแผนภูมิดังรูปเลยนะคะนักเรียนคะมาสังเกตตรงนี้ค่ะการนำเสนอข้อมูลของแผนภูมิตรงนี้นักเรียนคิดว่าตัวแปรต้นของเราคืออะไรคะตัวแปรต้นปลายทางล่ะคะปลายทางตอบได้ไหมปีพ.ศ.เก่งมากค่ะนั่นก็คือพ.ศ. 2554กับพ.ศ. 2559ซึ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรล่ะคะเปอร์เซ็นต์ของพลังงานนะคะแล้วมีพลังงานอะไรบ้างนิวเคลียร์แทนเป็นแท่งสีอะไรคะแท่งสีน้ำเงินต่อไปค่ะมีอะไรอีกถ่านหินแสดงข้อมูลเป็นแท่งสีอะไรสีแดงหรือสีชมพูนะคะแล้วต่อไปล่ะคะมีอะไรอีกแก๊สธรรมชาติที่แสดงข้อมูลเป็นสีเขียวนะคะหมดหรือยังนะคะมีสีอะไรอีก
1: ส
0: ี
1: เทา
0: สีเทาที่แสดงข้อมูลของ
1: อ
0: ื่นๆนะคะโอเคนักเรียนคะครูถามว่าแผนภูมิแท่งเชิงประกอบนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรถูกต้องนั่นก็คือชื่อของแผนภูมิเลยใช่ไหมโอเคนักเรียนสามารถตอบได้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนครูถามว่าจากแผนภูมิแท่งนี้แกน x แทนข้อมูลใดปีพ.ศ.นะคะซึ่งเราก็ตอบไปแล้วนะคะต่อไปค่ะแกน y ล่ะคะแกน y แทนข้อมูลของอะไร
1: เปอร์เซ็นต์ของแหล่งพลังงาน
0: ถูกต้องค่ะเปอร์เซ็นต์ของแหล่งพลังงานนั่นเองนักเรียนคะคำถามต่อไปค่ะตัวแปรตามของแผนภูมิแท่งนี้แทนข้อมูลส่วนใดอะไรบ้างอย่างที่เพื่อนบอกเลยนั่นก็คือนิวเคลียร์นะคะหรือเปอร์เซ็นต์ของแหล่งพลังงานต่างๆมีนิวเคลียร์ถ่านหินก๊าซธรรมชาติแล้วก็อื่นๆนั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อไปค่ะนักเรียนสังเกตแผนภูมินี้ให้ดีๆนะคะจากแผนภูมิข้างต้นค่ะนักเรียนคิดว่าเปอร์เซ็นต์ของแหล่งพลังงานที่ได้จากนิวเคลียร์และถ่านหินในปีพ.ศ. 2559เพิ่มมากขึ้นจากปีพ.ศ. 2554ในขณะที่พลังงานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติและแหล่งอื่นๆเนี่ยนั้นลดลงจริงหรือไม่เพราะเหตุใดจากสิ่งที่กล่าวมานักเรียนคิดว่าจริงไหม
1: จริง
0: จริงเพื่อนๆบอกว่าจริงแล้วปลายทางล่ะคะจริงหรือไม่ แล้วเพื่อนต้นทางบอกว่าจริงจริงเพราะอะไรเพื่อนบอกว่าดูจากแผนภูมิแท่งแล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเขาบอกว่านิวเคลียร์กับถ่านหินนิวเคลียร์สีอะไรสีน้ำเงินถ่านหินสีอะไรคะสีแดงหรือชมพูนะคะแผนภูมิแท่งของพ.ศ. 2559มีการเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ก๊าซธรรมชาตินะคะหรือสีเขียวน้อยลงไหมน้อยลงนั่นเองซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะแผนภูมิแท่งเชิงประกอบนะคะเป็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นตัวเดียวกับตัวแปรตามหลายตัวในแท่งเดียวกันนะคะซึ่งจะแบ่งแท่งนะคะแต่ละแท่งเนี่ยออกเป็นส่วนๆเพื่อแสดงจำนวนหรือสัดส่วนของข้อมูลนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเชิงประกอบนะคะจากตรงนี้ค่ะข้อมูลตรงนี้นะคะแสดงเปอร์เซ็นต์ของคะแนนที่ได้จากการยิงประตูและการโยนโทษของทีมบาสเกตบอลนะคะ3ทีมได้แก่ทีม A ทีม B และทีม C ค่ะนักเรียนคะสังเกตแผนภูมิแท่งเชิงประกอบตรงนี้ค่ะมีข้อมูลอะไรบ้างมีข้อมูลของการโยนโทษให้แทนเป็นสีอะไรคะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินต่อไปค่ะยิงประตูจากเขตพื้นที่2คะแนนสีอะไร
2: สีชมพ
0: ูนะคะแล้วสีเขียวล่ะคะแทนอะไร
2: ยิงประตูจากเขตพื้นที่3
0: ยิงประตูจากเขตพื้นที่3คะแนนนะคะมาดูคำถามนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ของคะแนนที่ได้จากการยิงประตูจากเขตพื้นที่2คะแนนของทีม C เป็นเท่าใดนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะปลายทางด้วยนะคะถ้าปลายทางตอบได้ตอบเสียงดังๆให้ต้นทางได้ยินได้เลยเท่าไหร่คะมีเพื่อนบอกมาแล้วว่า70มีคำตอบอื่นไหมนักเรียนคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์อื่นไหมคำตอบก็คือ 70% นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูค่ะการยิงประตูจากเขตพื้นที่ที่2นั่นคือสีชมพูถูกต้องไหมคะแล้วเขาถามทีม C ค่ะทีม C คืออยู่แท่งบนสุดนะคะซึ่งแท่งสีชมพูของเราเริ่มต้นที่ 20% เราจะเริ่มต้นนับที่ 20% เป็นต้นไปนะคะเราก็นับมาเลย10 20 30 40 50 60แล้วก็70นะคะดังนั้นคำถามข้อนี้ก็คือ 70% นั่นเองเก่งมากค่ะคำถามต่อไปค่ะนักเรียนทีมใดมีเปอร์เซ็นต์ของคะแนนที่ได้จากการยิงประตูจากเขตพื้นที่3คะแนนสูงที่สุด
1: A.
0: ทีม A นะคะใช่หรือไม่ใช่นะคะนักเรียนดูข้อมูลจากส่วนใด
1: ด
0: ูจากสีเขียวนะคะว่าทีมใดมีความกว้างมากที่สุดนั่นก็คือทีม A นั่นเองค่ะเก่งมากต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายถามว่าถ้าในการแข่งขันครั้งนี้ทีม B ทำคะแนนได้ทั้งหมด80คะแนนคะแนนที่ได้จากการโยนโทษเป็นเท่าใดนักเรียนสามารถตอบครูได้หรือไม่จากข้อมูลให้มาเป็น25ค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าแข่งครั้งนี้คะแนนเต็มคือ80คะแนนของการโยนโทษจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ปลายทางคะปลายทางตอบด้วยนะคะวิธีการคิดคิดอย่างไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะนักเรียนติ๊กตอกได้ไหมทีนี้นักเรียนมาดูค่ะเขาถามว่าทำคะแนนได้ทั้งหมด80คะแนนนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปเทียบกับ 100% ถูกต้องไหมซึ่งข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยทีม B โยนโทษก็คือ 25% นั่นหมายความว่าเราก็จะได้เป็น25ส่วน100ถูกต้องไหมคะ ไปคูณกับ80นั่นเองดังนั้นคำตอบที่ได้มาก็คือ20คะแนนนั่นเองค่ะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับร้อยละแล้วก็ของเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งหลากหลายเลยนะคะนักเรียนคะเราพร้อมที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันหรือยัง
1: พร้อมแล
0: ้
1: วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้วนะคะโอเคค่ะนักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางหยิบแบบฝึกหัดมาได้เลยค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่3ค่ะชื่อว่าแผนภูมิแท่งครูจะมีข้อมูลมาให้นักเรียนได้ดูนะคะแล้วก็ตอบคำถาม

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดที่4กันค่ะซึ่งข้อมูลที่ให้มานะคะก็จะเป็นจำนวนเดือนนะคะของรายรับรายจ่ายของมะลินะคะรวมไปถึงรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนด้วยว่าเป็นจำนวนเท่าใดนะคะเราจะเอาข้อมูลเมื่อสักครู่นี้มาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งนะคะแกน x ของเราให้แทนเป็นอะไรคะเดือนถูกต้องไหมต่อไปแกน y ค่ะให้แทนเป็นให้แทนเป็นจำนวนเงินนั่นเองซึ่งในเดือนมกราค่ะรายรับของมะลิกี่บาทเท่าไหร่คะ 3,200 แล้วรายจ่ายล่ะคะ 1,200 เราก็จะได้แผนภูมิแท่งที่มีลักษณะเป็นดังนี้เลยต่อไปค่ะเดือนกุมภาค่ะรายรับของเดือนกุมภาคือเท่าใด 3,800 ค่ะรายจ่ายล่ะคะ 2,000 ค่ะต่อไปค่ะเดือนมีนารายรับเท่าไหร่คะ 4,200 รายจ่ายค่ะ 3,500 ค่ะเดือนต่อไปค่ะเดือนเมษารายรับได้เท่าไหร่คะ 4,000 แล้วรายจ่ายล่ะคะ2,500 ค่ะเดือนสุดท้ายค่ะพฤษภาคมรายรับของเราคือ 5,300 แล้วรายจ่ายของเราล่ะคะ
1: 4,300
0: นั่นเองซึ่งแผนภูมิแท่งจะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่3ค่ะคุณครูสามารถตรวจสอบความถูกต้องให้นักเรียนได้เลยนะคะ

0: เอาล่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งวันนี้เราเรียนในเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะแผนภูมิแท่งนะคะซึ่งก็คือการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความสูงหรือความยาวแทนเป็นจำนวนของข้อมูลนะคะโดยแต่ละแท่งเนี่ยจะต้องมีความกว้างเท่าๆกันนะคะโดยในการวางของแผนภูมิเนี่ยสามารถวางได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยนิยมใช้เพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีแบบตัวแปรเดียวและหลายตัวแปรนะคะนอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับภาพที่มี2มิติและ3มิติที่สอดคล้องกับเนื้อหามาแทนแท่งสี่เหลี่ยมเพื่อดึงดูดความสนใจหรือให้ข้อมูลนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะและบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลด้วยกราฟเส้นครั้งที่1ค่ะและสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่5มองเส้นเห็นแนวโน้มคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้และเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคาบเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cells.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

อื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรจำได้ไหมเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราเรียนรู้กันไปในเรื่องอะไรครับ
1: การพยากรณ์อากาศ
0: การพยากรณ์อากาศนะครับเราได้ทำกิจกรรมอะไรผ่านไปบ้างเราได้ทำอะไรบ้างเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับได้เรียนรู้ผ่านไปยังจำได้ไหมว่าขั้นตอนของการพยากรณ์อากาศมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
1: 3
0: ขั้นตอนใช่ไหมครับเริ่มจากทำอะไรบ้างขั้นตอนการพยากรณ์อากาศขั้นตอนแรกทำอะไรตรวจอะไรนะตรวจอากาศใช่ไหมครับหรือก็คือพูดง่ายๆคือทำการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมครับหลังจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงกันต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลใช่ไหมของนักอุตุนิยมวิทยาระหว่างข้อมูลในประเทศกับนอกประเทศหลังจากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์แล้วก็สร้างเป็นคำพยากรณ์อากาศขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาใช่ไหมครับแล้วเราก็มีค้างกิจกรรมอะไรกันไว้จำได้ไหมเราได้ค้างกิจกรรมอะไรกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมในการสร้างกราฟสร้างอะไรสร้างอะไรนี่นักเรียนต้นทางจำไม่ได้นักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับช่วยตอบดังๆให้เพื่อนๆต้นทางฟังหน่อยได้ไหมว่าเราทำกิจกรรมอะไรโอ้โหปลายทางเสียงดังมากเลยจำได้ด้วยว่าเราทำกิจกรรมอะไรกันผ่านไปมีค้างกิจกรรมอะไรกันไว้นักเรียนต้นทางครับยังจำได้หรือเปล่าว่าเราทำกิจกรรมอะไรค้างไว้การพยากรณ์ใช่ไหมเราได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด6วันใช่ไหมครับแล้วก็สร้างคำพยากรณ์ในวันที่7ขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราค้างกันไว้นะเพราะนั้นวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันต่อนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือการพยากรณ์อากาศแต่ว่าเป็นตอนที่3นั่นเองนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจข้อที่1อธิบายการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบลมฟ้าอากาศเพื่อนำไปใช้ในการสร้างคำพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะต้องรวบรวมข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด6วันนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลทั้ง6วันนั้นนะครับมาใช้ในการสร้างคำพยากรณ์อากาศในวันที่7นะครับและข้อที่2ก็คือสร้างคำพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมแล้วก็นำมาวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็คือด้านความรู้ความเข้าใจต่อมาด้านทักษะกระบวนการข้อที่1การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศย้อนหลัง6วันที่รวบรวมได้และข้อที่2เราจะต้องมีการก่อนนะครับโดยการสร้างคําพยากรณ์อากาศในวันถัดไปนั่นเองนะครับก็คือวันที่7นั่นเองนะครับด้านต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะครับความมุ่งมั่นอดทนโดยมุ่งมั่นตั้งใจในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐานนำไปสู่การสร้างคำพยากรณ์อากาศอย่างง่ายนะครับและข้อที่2วัตถุวิสัยนะครับก็คือการแปลความหมายข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศเพื่อสร้างคำพยากรณ์อากาศอย่างเที่ยงตรงไม่มีอคติแล้วก็ไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไปนะครับข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นอย่างไรเราแค่นำข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยในการพยากรณ์นะครับว่าคำพยากรณ์อากาศของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยที่ไม่ใส่ความคิดเห็นนะครับไม่ใส่อคติของตนเองลงไปนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับก็คือสร้างคำพยากรณ์อากาศเพื่ออธิบายเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวกับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่รวบรวมได้มาสนับสนุนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดวันนี้มีอะไรมาให้ทบทวนนะครับเราดูกันต่อเลยนะครับคำถามจากครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างขอตัวแทนช่วยลุกขึ้นตอบให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำอะไรผ่านไปบ้างเมื่อกี้เราได้พูดคุยกันเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะช่วยตอบไหมเดี๋ยวให้สติ๊กเกอร์ไปเลยวันนี้คำถามแรก5ดวงมีไหมครับเราได้ทำอะไรไปบ้างเมื่อครั้งที่แล้วมีไหมมีกลุ่ม5นะกลุ่มอื่นมีสู้ไหม3 3กับ5 มีกลุ่ม2ด้วยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวยกธงดีกว่านะครับมีมากกว่า2กลุ่มเดี๋ยวให้ยกธงนะครับจากครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงแล้วเอามือไว้ที่ไหนอย่าลืมนะครับจับที่หูนะครับกลุ่มไหนจะตอบพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2ก่อนนะครับช่วยตอบเพิ่มเติมให้หน่อยหลังจากที่เราคุยกันเป็นเบื้องต้นแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าครั้งที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้างเชิญกลุ่มที่2ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังได้เลยครับ
2: ได้หาการพยากรณ์อากาศของ6วันที่ผ่านมาค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีกลุ่มไหนเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม5นะเดี๋ยวฟังกลุ่ม5เพิ่มเติมนะครับว่าเขาจะเพิ่มเติมในประเด็นไหนนะครับเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
3: ได้รู้เครื่องมือเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศแล้วก็ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ทำกันผ่านมานะครับเราได้รวบรวมข้อมูลนะครับการพยากรณ์อากาศย้อนหลังทั้งหมด6วันรวมถึงได้ศึกษาขั้นตอนของการพยากรณ์อากาศด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดกระทำในรูปแบบที่เราสนใจแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบลมฟ้าอากาศจากข้อมูลที่เราได้นะครับมาจัดกระทำและสร้างคำพยากรณ์อากาศของวันถัดไปขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาแล้วนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเอาล่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาแล้ววันนี้นะครับเราจะได้นำผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเรานะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับร่วมห้องของเราได้ดูว่าผลการทำกิจกรรมของเราเป็นอย่างไรบ้างเรารวบรวมข้อมูลมา6วันเนี่ยข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราทำการพยากรณ์อากาศนะครับจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยที่อภิปรายก่อนทำกิจกรรมครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับได้เตรียมตัวก่อนที่เราจะได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมสักประมาณ5นาทีนะครับภายใน5นาทีนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเริ่มเลยอาจจะไม่ถึง5นาทีก็ได้นะครับถ้าเราพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะครับการนำเสนอผลการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลที่นักเรียนรวบรวมได้จริงนะครับจากการสืบค้นนะครับในการที่จะนำเสนอนะครับซึ่งจะมีประเด็นอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศย้อนหลังนะครับที่ได้จากการจัดกระทำข้อมูลเรียบร้อยแล้วและข้อที่2ก็คือคำพยากรณ์นะครับอย่างง่ายของกลุ่มตนเองนะครับ2ประเด็นนี้นะครับระหว่างที่นักเรียนเตรียมตัวนะครับถ้าไม่ครบทั้ง2ประเด็นนี้ให้นักเรียนปรับแก้นะครับปรับปรุงผลการทำกิจกรรมของตัวเองได้เลยให้ครบถ้วนทั้ง2ประเด็นนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องนำเสนอผลการทำกิจกรรมของกลุ่มตนเองนะครับโดยครูจะให้นักเรียนเนี่ยใช้เทคนิคนะครับ Gallery Walk นะครับก็คือการเดินเวียนศึกษาผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนวางผลการทำกิจกรรมของนักเรียนไว้ที่โต๊ะเหมือนเดิมเช่นเคยที่เราเคยทำกิจกรรมกันผ่านมานะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะวางไว้บนโต๊ะก็ได้หรือจะนำผลการทำกิจกรรมติดไว้ที่ผนังของห้องก็ได้นะครับแล้วเดินเวียนศึกษานะครับเอาล่ะตอนนี้การเดินเวียนศึกษาของเราทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเดินเวียนจากกลุ่มไหนไปกลุ่มไหนบ้างกลุ่ม1ไปกลุ่ม2กลุ่ม2ไปกลุ่ม3 3ไป4 4ไป5 5ไป6และ6มา1นะครับเดินเวียนแบบนี้จนเราศึกษาผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนเนี่ยครบทั้ง5กลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มของเราไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะว่าผลการทำกิจกรรมของเราได้ทำผ่านมาแล้วแล้วเราก็รู้แล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้พร้อมที่จะเตรียมตัวในการนำเสนอหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือเตรียมตัวในการนำเสนอได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมกลุ่มไหนที่เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วแล้วพร้อมที่จะให้เพื่อนมาศึกษาผลการทำกิจกรรมของเราขอดูมือหน่อยครับพร้อมแล้วเนาะทุกกลุ่มนะโอเคเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเวียนศึกษาผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนนะครับทุกคนลุกขึ้นครับแล้วก็เดินเวียนไปได้เลยนะครับจากกลุ่ม1ไปกลุ่ม2จากกลุ่ม2ไปกลุ่ม3กลุ่ม3ไปกลุ่ม4กลุ่ม4ไปกลุ่ม5กลุ่ม5ไปกลุ่ม6แล้วก็กลุ่ม6มากลุ่ม1นะครับแล้วลองดูว่าผลการทำกิจกรรมของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

โอเคเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเรียบร้อยอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ไปกลุ่มถัดไป

0: เอาละครับหลังจากที่นักเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เวียนศึกษาผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างได้ดูข้อมูลครบถ้วนไหมนะครับข้อมูลที่เพื่อนสืบค้นย้อนหลังจะต้องกี่วันนะกี่วัน6วันนะครับเพื่อนสืบค้นข้อมูลมาครบไหมแล้วเพื่อนได้จัดกระทำข้อมูลหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกราฟหรือตารางมีไหมมีนะนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนนะครับขอหาตัวแทนนะครับสัก1กลุ่มลองนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนดูอีกสัก1รอบนะครับมีกลุ่มไหนจะอาสาบ้างมีไหมโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นขอยกธงแล้วกันนะครับขอยกธงแล้วกันนะครับเตรียมธงไว้นะครับแล้วก็เอามือจับที่หูได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีเอามือไว้ที่ไหนครับอย่าขี้โกงนะเห็นนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เขายกเร็วเดี๋ยวจะให้เขานำเสนอนะผลการทำกิจกรรมนะครับอ่ะเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับเอาละครับตอนนี้กลุ่มที่2ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมแล้วก็คำพยากรณ์อากาศของกลุ่มที่2เชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
1: อุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดและปริมาณฝนในระยะเวลาย้อนหลัง6วันบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่14พฤศจิกายนอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสปริมาณฝนร้อยละ60ของพื้นที่วันที่15พฤศจิกายนอุณหภูมิต่ำสุด23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสปริมาณฝนร้อยละ60ของพื้นที่วันที่16พฤศจิกายนอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-4 องศาเซลเซียสปริมาณฝนร้อยละ60ของพื้นที่วันที่17พฤศจิกายนอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสปริมาณฝนร้อยละ40ของพื้นที่วันที่18พฤศจิกายนอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสปริมาณฝนร้อยละ40ของพื้นที่วันที่19พฤศจิกายนอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส

0: ปริมาณฝนร้อยละ60ของพื้นที่ในตารางสามารถเขียนเป็นกราฟความสัมผัสระหว่างอุณหภูมิต่ำสุดและอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละวันได้ดังนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือกราฟนะครับทีนี้คำทำนายหรือคำพยากรณ์ของเราเป็นอย่างไรบ้างครับในวันถัดไปก็คือวันที่7ที่จะเกิดขึ้นเชิญคำพยากรณ์อากาศข้างล่างได้เลยครับ
0: การสร้างคำพยากรณ์อากาศในวันถัดไปวันที่20พฤศจิกายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด31ถึง32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมมีความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมมีความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตร
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2นะครับแล้วกลุ่มอื่นเป็นอย่างไรบ้างลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าการสร้างคำพยากรณ์อากาศของกลุ่มเรากับกลุ่มที่2เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2อีกรอบนึงครับครับก็ผ่านไปแล้วสำหรับการนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้เวียนศึกษาแล้วก็ตัวแทนกลุ่มที่2มานำเสนอผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับผลการทำกิจกรรมนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็ปริมาณฝนนะครับในระยะเวลาย้อนหลัง6วันนะครับเราได้ข้อมูลเหมือนกันหรือไม่นะครับถ้านักเรียนลองสืบค้นดูนะครับในบริเวณที่เราอาศัยอยู่นะครับก็คือบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในวันที่14พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่นะที่เราหาข้อมูลมา19พฤศจิกายนนะครับจะได้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้นะครับพอเรานำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นย้อนหลัง6วันนะครับมาจัดกระทำนะครับในรูปแบบของกราฟเราก็จะได้เห็นแนวโน้มแล้วเราก็จะสามารถที่จะสร้างคำพยากรณ์ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกราฟนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิต่ำสุดแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดในแต่ละวันนะครับโดยกราฟเส้นสีน้ำเงินนะครับแทนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับทั้ง6วันเลยนะครับส่วนกราฟสีส้มก็คือแทนอุณหภูมิสูงสุดนะครับการสร้างคำพยากรณ์อากาศในวันถัดไปนะครับเราสามารถที่จะทำนายได้นะครับโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นย้อนหลังมา6วันนะครับในวันที่20พฤศจิกายนนะครับอาจจะทำนายแล้วก็พยากรณ์อากาศออกมาได้นะครับว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับรวมถึงสามารถที่จะพยากรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับแล้วก็ความเร็วลมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับการสร้างคำพยากรณ์อากาศในวันถัดไปนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูนะครับเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมนะครับข้อที่1พยากรณ์อากาศประจำวันของวันที่6ของการเก็บข้อมูลกล่าวว่าอย่างไรนะครับขอดูวันที่6นะครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบไหมนะครับจากการที่เราได้สืบค้นข้อมูลมานะครับมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างกลุ่ม2นะครับยกมือมีกลุ่มอื่นจะตอบไหมหรือจะให้สิทธิ์กลุ่ม2ตอบเลยให้สิทธิ์กลุ่ม2นะถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับลุกขึ้นตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะครับให้ครูหน่อยนะครับว่าพยากรณ์อากาศประจำวันของวันที่6ของการเก็บข้อมูลกล่าวว่าอย่างไรบ้างขอเชิญครับ
2: พยากรณ์อากาศประจำวันที่6นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง32องศาเซลเซียสค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้ก็คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับพยากรณ์อากาศประจำ ประจำวันของวันที่6นะครับของการเก็บข้อมูลนะครับก็คือวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 31-32 องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นอาจจะสูงสักประมาณ2เมตรนะครับอันนี้ก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันของวันที่6ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรานะครับต่อมาข้อที่2นะครับพยากรณ์อากาศประจำวันของวันถัดไปที่นักเรียนพยากรณ์กล่าวว่าอย่างไรมีกลุ่มไหนจะตอบบ้าง2กับ5 2กับ5นะมี3ด้วยอ่ะ6ด้วยอ่ะงั้นยกธงครับแล้วยกสีอะไรไปแล้วบ้างสีฟ้าสีเดียวนะต่อมายกธงสีเขียวครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่5ลองดูว่าเขาพยากรณ์อย่างไรบ้างเหมือนกับกลุ่มที่2ที่นำเสนอผ่านไปเมื่อสักครู่ไหมนะครับขอเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
3: วันที่10พฤศจิกายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัทลุงนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรทะเลมีคลื่น2 มีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรจังหวัดนครศรีราชไปยังตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับอันนี้ก็คือคำพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับของวันถัดไปหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลมาได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับในวันที่20พฤศจิกายนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เราสามารถทำการพยากรณ์อากาศได้โดยการที่เราศึกษาแล้วก็ดูแนวโน้มของข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้นะครับเราก็เลยอาจจะบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกบางแห่งด้วยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 31-32 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีลมเกิดขึ้นด้วยนะครับลักษณะนี้รวมถึงมีคลื่นสูงด้วยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้มาจากการที่เราสืบค้นข้อมูลย้อนหลังแล้วก็ดูแนวโน้มเพื่อที่จะมาพยากรณ์อากาศนั่นเองนะครับข้อต่อมาข้อที่3นะครับอุณหภูมิต่ำสุดของวันที่6ของการเก็บข้อมูลมีค่าเท่าใดโอเคนะครับตอบพร้อมกันได้เลยไหมเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เรารวบรวมมาแล้วนะครับตอบพร้อมกันเลยเนาะเพราะว่าข้อมูลในวันที่6เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านมาแล้วเนาะน่าจะได้เหมือนกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดของวันที่6ของการเก็บข้อมูลมีค่าประมาณเท่าไหร่ครับ
4: 23-25 องศาเซลเซียส
1: ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสประมาณนี้นะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดของวันที่6ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมา
4: 31-32 องศาเซลเซียส
1: 31-32 องศาเซลเซียสนะครับและข้อที่5อุณหภูมิต่ำสุดของวันถัดไปเราทำนายว่ายังไงบ้างพยากรณ์ว่าไงบ้างประมาณเท่าไหร
4: ่ประมาณ 23-25 องศา
1: ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดล่ะครับในข้อที่6
4: 31-32 องศา
1: 31-32 องศาเซลเซียสอ่ะโอเคเก่งมากปรบมือให้กับตนเองครับส่วนข้อที่7และข้อที่8นะครับในข้อที่7นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างคำพยากรณ์ตามข้อ2และพยากรณ์อุณหภูมิอากาศสูงสุดและต่ำสุดตามข้อ5และข้อ6ว่าอย่างไรบ้าง ในข้อที่7นี้นะครับให้นักเรียนตอบตามผลการทำกิจกรรมของตนเองลงในใบงานได้เลยนะครับรวมถึงข้อที่8ด้วยนะครับเพราะเหตุใดนักเรียนถึงพยากรณ์อากาศของวันถัดไปได้เป็นเช่นนั้นนะครับอย่าลืมตอบตามผลการทำกิจกรรมของตนเองนะครับลงในใบงานแล้วก็นำส่งที่

ครูด้วยนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางนะครับหลังจากทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำส่งที่คุณครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยตรวจแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนเพิ่มเติมด้วยนะครับคำถามชวนคิดนะครับเหตุใดจึงเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศเป็นระยะเวลา

0: โอเคงั้นยกธงนะครับทำไมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลาถึง6วันเตรียมธงไว้ครับเอามือจับที่หูเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6ลองดูนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เพื่อดูแนวโน้มสภาพอากาศค่ะ
0: เพื่อดูแนวโน้มสภาพอากาศปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับอ่ะโอเคข้อมูลที่เราสืบค้นได้นะครับ6วันนี้นะครับจะต้องทำไมต้องเป็น6วัน1วันหรือ2หมายถ้า1วันหรือ2วันข้อมูลจะเพียงพอหรือไม่
2: ไม
0: ่อาจจะไม่เพียงพอเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแนวโน้มนะครับในระยะเวลาที่ยาวนานหน่อยถึง6วันนะครับเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะดูแนวโน้มของสภาพอากาศนะครับโดยที่ลักษณะอากาศยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับคำถามต่อมาเราสามารถพยากรณ์อากาศอย่างง่ายได้อย่างไรนะครับมีคำตอบไหมมีใครอยากตอบไหมข้อนี้5ดวงเหมือนเดิมนะครับเราสามารถพยากรณ์อากาศอย่างง่ายได้อย่างไรจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาเราทำยังไงบ้างตอนนี้เราพอจะบอกครูได้ไหมว่าถ้าเราจะพยากรณ์อากาศอย่างง่ายๆเลยนะครับเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างมีใครอยากตอบไหมมีกลุ่มไหนอยากตอบไหมลองปรึกษากันดูนะครับจากกิจกรรมที่เราทำผ่านมานะครับเราจะสามารถพยากรณ์อากาศอย่างง่ายได้อย่างไรเราทำอะไรกันมาบ้างนะครับมีไหมครับมีกลุ่ม5นะกลุ่ม5ยกมือก่อนเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่ม5นะครับว่าเขาจะสามารถบอกได้ไหมว่าถ้าเขาจะพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจะทำอย่างไรเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
3: ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะ
0: ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือเรามีไหมเรามีเครื่องมือไหมอย่างง่ายๆเลยเรามีเครื่องมือไหม
3: มีค่ะ
0: มีอะไรบ้างเครื่องมือต้องใช้
3: เทอร์โมมิเตอร์
0: อย่างง่ายเลยใช่ไหมเราน่าจะหาได้ใช่ไหมครับสอนลมแบบนี้พอจะมีไหม
3: มีค่ะ
0: มีนะโอเคปรบมือให้กลุ่มที่5ครับแล้วถ้าคำถามเพิ่มเติมของครูคือแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราจะทำอย่างไรดูในโทรศัพท์สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำอย่างไรมาดูแนวโน้มใช่ไหมครับแล้วสามารถพยากรณ์ออกมาได้นะเพราะนั้นเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยก็คือสืบค้นข้อมูลนะครับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศในอดีตมาถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะครับเพื่อจะนำข้อมูลนั้นมาดูแนวโน้มนะครับแล้วเราก็จะสามารถพยากรณ์อากาศอย่างง่ายๆได้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะพยากรณ์อากาศได้จากข้อมูลในอดีตแต่เน้นย้ำว่าข้อมูลในอดีตนี้จะต้องมีมากพอนะครับที่เราจะสามารถดูแนวโน้มได้นะครับถ้าดูแค่ของเมื่อวานอาจจะน้อยเกินไปนะครับเพราะนั้นจะต้องมีข้อมูลที่มากเพียงพอนะครับซึ่งการพยากรณ์อากาศต้องมีข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่ครบถ้วนเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะดูแนวโน้มของสภาพอากาศในอนาคตนะครับคำพยากรณ์อากาศอาจมีปัจจัยอื่นๆที่อาจทำให้คำพยากรณ์อากาศคลาดเคลื่อนได้อย่างเช่นอิทธิพลของสภาพลมฟ้าอากาศจากประเทศใกล้เคียงหรือการวิเคราะห์ผลที่แตกต่างกันของผู้วิเคราะห์นะครับก็อาจจะทำให้การพยากรณ์อากาศมีการคลาดเคลื่อนได้นะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราต้องกลับมาเจอกันก็คือการพยากรณ์อากาศในตอนที่4นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1เรื่องใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศในการวางแผนการทำเกษตรกรรม2ใบงานที่1เรื่องใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศในการวางแผนการทำเกษตรกรรมนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าการพยากรณ์อากาศมีขั้นตอนอย่างไรแล้วเราก็ได้ลองสร้างคำพยากรณ์อากาศอย่างง่ายนะครับครั้งถัดไปเราจะมาดูว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศในการวางแผนการทำเกษตรกรรมได้หรือไม่นะครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีครูก็เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่สามโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: แม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเริ่มจึง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์สิทธิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: จากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พราะองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับยังจำได้ไหมนะครับเมื่อครั้งที่แล้วครูแจ้งนักเรียนไปแล้วว่าบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้คือเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันต่อในวันนี้คือเรื่องอะไรครับการพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้กันมาแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้เรื่องการพยากรณ์อากาศนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในรายละเอียดผ่านไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการพยากรณ์อากาศแล้วก็ได้ลองสร้างคำพยากรณ์อากาศของกลุ่มตนเองแล้วนะครับวันนี้เราจะต้องทำกิจกรรมอะไรกันต่อเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับสำหรับด้านความรู้ความเข้าใจวันนี้นักเรียนจะต้องอธิบายนะครับว่าเราจะสามารถนำคำพยากรณ์อากาศไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแต่ว่ากิจกรรมวันนี้นะครับเราจะนำคำพยากรณ์นะครับไปใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกนะครับซึ่งวันนี้หลังจากที่เราทำกิจกรรมในการที่จะนำคำพยากรณ์อากาศไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกแล้วนะครับเราจะสามารถไปใช้อะไรได้อีกเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันพร้อมๆกันในวันนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับส่วนด้านทักษะกระบวนการวันนี้นะครับนักเรียนจะได้จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนในการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในท้องถิ่นของเรานะครับว่าพืชอะไรที่จะเหมาะนะครับที่จะปลูกในท้องถิ่นของเราบ้างนะครับอันนี้ก็คือด้านทักษะกระบวนการจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านต่อมานะครับด้านคุณลักษณะจิตคติและก็ค่านิยมนะครับความมุ่งมั่นอดทนวันนี้ก่อนที่เราจะได้ลงความคิดเห็นของกลุ่มเรานะครับว่าเราจะสามารถปลูกพืชอะไรได้บ้างในท้องถิ่นของเราเราจะต้องมีความมุ่งมั่นและก็อดทนนะครับในการตั้งใจทำกิจกรรมเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นนะครับนำหลักฐานนั้นมาสู่การอธิบายเกี่ยวกับการนำคำพยากรณ์อากาศไปใช้ประโยชน์ในด้านของการเพาะปลูกนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนรวบรวมข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเลือกข้อมูลนะครับมาใช้ในการอธิบายแล้วก็ลงข้อสรุปของกลุ่มเรานะครับว่าเราจะสามารถนำคำพยากรณ์นั้นมาใช้ได้อย่างไรบ้างในการเพาะปลูกพืชนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับต่อมาก่อนที่จะเข้าจุดประสงค์หลักของเรากิจกรรมหลักของเรานะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดวันนี้มีอะไรมาให้ได้ทบทวนนะครับวันนี้ครูมีคำถามนะครับมาให้นักเรียนได้ลองทบทวนแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นดูทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะสำหรับนักเรียนปลายทางเนี่ยนะครับถ้าเห็นคำถามของครูแล้วสามารถที่จะยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับรบกวนครูปลายทางรับฟังคำตอบของนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะครับเอาล่ะช่วงทบทวนชวนให้คิดคำถามแรกของครูก็คือคำพยากรณ์อากาศที่ประกาศตามช่องทางต่างๆนั้นหมายความว่าอย่างไรนักเรียนน่าจะเคยเห็นคำพยากรณ์ต่างๆนะครับตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือในทีวีนะครับที่เราอาจจะเคยเห็นนะครับนักเรียนคิดว่าคำพยากรณ์อากาศนั้นนะครับที่นักเรียนได้รับรู้และรับเห็นนะครับได้เห็นนะครับที่ประกาศตามช่องทางต่างๆนั้นมันหมายความว่าอย่างไรมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นให้ครูได้ไหมนะครับจากคำถามนี้นะครับถ้ามียกมือขึ้นได้นะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรจากความคิดของเราตอนนี้นักเรียนสามารถที่จะปรึกษากันได้ในกลุ่มของเรานะครับว่าคำถามนี้เราจะมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนสามารถที่จะปรึกษากันในกลุ่มนะครับได้นะครับอ่ะโอเคมีกลุ่ม1ยกมือมีกลุ่ม3กลุ่มอ่ะโอเคหลายกลุ่ม กลุ่ม1เริ่มมันซ้ายโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมธงไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีหลายกลุ่มครูไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้กลุ่มไหนตอบเพื่อสะสมสติกเกอร์นะครับอ่ะพร้อมวางธงไว้นะครับแล้วเอามือไว้ที่ไหน
1: ห
0: ูนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับใครที่จะยกธงเพื่อตอบคำถามพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ยกก่อนกลุ่มที่3ยกก่อนเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่3ลองดูนะครับหลังจากที่กลุ่มที่3ตอบไปแล้วเช่นเคยกลุ่มไหนที่จะมีคำเพิ่มเติมนะครับคำตอบเพิ่มเติมสามารถตอบได้อ่ะเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่3ก่อนนะเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
2: การคาดคะเนสภาพอากาศล่วงหน้าครับ
0: การคาดคะเนสภาพอากาศล่วงหน้าปรบมือให้กลุ่ม3ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมกลุ่ม1บอกว่าเหมือนเพื่อนครับมีไหมครับกลุ่ม2กลุ่ม5ที่ยกมือเมื่อกี้ ตอบลักษณะคล้ายๆกับเพื่อนใช่ไหมโอเคคำถามนี้ยังไม่เฉลยให้นะครับต่อมาอีกหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะทำกิจกรรมของเราในวันนี้นักเรียนสามารถคำพยากรณ์อากาศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างมีกลุ่ม5ยกมือกลุ่ม2มีอีกไหมครับมีอีกไหมโอเคโอเคถ้างั้นยกธงกันต่อนะครับเมื่อกี้ผ่านไปสีแดงนะโอเคครับพร้อมเอามือไว้ที่หูเลยจับหูตัวเองเลยยกธงสีอย่างสีเหลืองครับกลุ่มที่2ครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2ลองดูว่าเขาจะสามารถนำคำพยากรณ์อากาศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างกลุ่มที่2ลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนได้เลยครับเชิญได้เลยครับ
1: เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในแต่ละวันครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในแต่ละวันมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีอีกไหมครับเราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรได้อีกนอกจากการเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตในแต่ละวันมีอีกไหมไม่มีนะโอเคมีกลุ่ม5กลุ่ม1สู้ไหมเห็นยกมือโอเคได้มี2กลุ่มนะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมาครับเหมือนเดิมอ่ะโอเครอบนี้เป่าครั้งเดียวพอขอคนที่เป่าแพ้ได้ตอบครับพร้อม3 2 1ชุบชุบกลุ่มที่5ได้ตอบครับเชิญกลุ่มที่5ลุกขึ้นตอบเพิ่มเติมให้ได้เลยครับว่าเราสามารถนำคำพยากรณ์ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างขอคำตอบได้เลยครับ
3: ใช้ในการเตรียมการเพาะปลูกล่วงหน้าค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับใช้ในการเตรียมการเพาะปลูกได้นะครับเหมือนจุดประสงค์ที่ครูได้แจ้งนักเรียนไปเมื่อสักครู่นี้มีอีกไหมครับมีอีกไหมไม่มีเนาะโอเคนะครับ2คำตอบนี้ก็ยังไม่เฉลยเหมือนกันนะครับยังไม่เฉลยให้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าเราจะสามารถนำคำพยากรณ์อากาศไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับผ่านการทำกิจกรรมที่1ใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศในการวางแผนการทำเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะทำกิจกรรมนี้อย่างแรกใบกิจกรรมที่1ครับใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศในการวางแผนการทำเกษตรกรรมเพราะนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับเตรียมตัวได้เลยนอกจากใบกิจกรรมที่1นะครับก็มีใบงานที่1นะครับใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศในการวางแผนการทำเกษตรกรรมนะครับเอาใบงานที่1ขึ้นมาได้เลยนะครับเตรียมพร้อมได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเช่นเคยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับ3คำถามกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเพราะนั้นนักเรียนคนไหนที่นำใบกิจกรรมขึ้นมาแล้วใบงานขึ้นมาแล้วนะครับลองอ่านดูคร่าวๆในใบกิจกรรมนะครับว่าเราจะสามารถตอบคำถามครู3คำถามนี้ได้ไหมก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมนะครับเพื่อให้นักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางของครูเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมนะครับตอนนี้นำขึ้นมาได้เลยนะครับพอจะตอบคำถามครูได้หรือไม่ได้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่า3คำถามนี้เราจะตอบว่าอะไรกันบ้างนะครับอ่ะคำถามแรกนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
4: เก
0: ี่
4: ยวกับการพยากรณ
0: ์การวางแผนการทำเกษตรกรรมเกี่ยวกับการพยากรณ์มีอีกไหมความสัมพันธ์ระหว่างระบบอากาศกลุ่ม3ใช้การพยากรณ์อากาศเพื่อทำการเกษตรการคาดคะเนใช่ไหมครับอ่ะเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันในตอนนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศในการวางแผนการทำเกษตรกรรมหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศมาแล้วบ้างวันนี้เราจะลองนำการพยากรณ์อากาศนั้นมาใช้ประโยชน์ในการที่เราจะวางแผนการทำเกษตรกรรมนะครับต่อมากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้มีกี่ข้อครับ1หรือ2ข้อ1ข้อใช่ไหม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับ
5: รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อวางแผนการทำเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตสูงสุด
0: โอเคนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือเราจะต้องรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบลมฟ้าอากาศเพื่อวางแผนการทำเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตสูงสุดนะครับจากวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของเราเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเราจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกกลุ่มนะครับจะได้สืบค้นข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อที่จะวางแผนการทำเกษตรกรรมนะครับเอาล่ะทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจฟังว่าวันนี้เราจะมีวิธีการทำกิจกรรมอย่างไรนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่มีนะครับเอาล่ะขั้นตอนที่1 นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มของครูนะครับจะต้องรวบรวมข้อมูลการพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดและปริมาณฝนย้อนหลังอย่างน้อย1ปีโหนานไหมนานเนาะคิดว่านานขนาดนี้เราคิดว่าเราจะสามารถสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ไหมได้ไหม
6: ได้
0: ต้องทำให้ได้นะครับต้องทำให้ได้แล้วครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของครูจะสามารถสืบค้นแล้วก็รวบรวมข้อมูลให้ครูได้นะครับหลังจากที่เรารวบรวมแล้วนะครับเอ๊ะเราสามารถรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จากไหนได้บ้างนะครับก็จากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับศูนย์ภูมิภาคกรมอุตุนิยมวิทยาจากหนังสือรายวันหรือการหรือจากโปรแกรมประยุกต์ในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ใช้โทรศัพท์มือถือในการสืบค้นข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ต้องรวบรวมนะครับเน้นย้ำนักเรียนอีกครั้งหนึ่งทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับก็เป็นข้อมูลการพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็ปริมาณฝนด้วยนะครับอย่างน้อย1ปีนะครับอันนี้คือข้อที่1 นะครับข้อที่1เราต้องรวบรวมข้อมูลจากนั้นข้อที่2 นะครับนักเรียนทุกกลุ่มของครูจะต้องศึกษาข้อมูลพื้นที่การทำเกษตรกรรมในท้องถิ่นของตนเองว่าเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดใดนะครับจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาในท้องถิ่นของเราเอ๊ะจะเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับผ่านไปข้อที่2และข้อที่3นะครับเราจะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบลมฟ้าอากาศจากข้อมูลที่เราสืบค้นได้นะครับว่ามีความสัมพันธ์กับพืชที่เราจะทำการเพาะปลูกมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ทำการเลือกออกมาว่าเราจะปลูกพืชชนิดไหนดีนะครับในพื้นที่ของเรานะครับจากนั้นพอเราเลือกได้แล้วเราก็ต้องทำต่อในข้อที่4ก็คือวางแผนช่วงเวลาในการเพาะปลูกนะครับการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยวโดยคำนึงถึงความคุ้มทุนและก็ผลกำไรที่เราอยากจะได้นะครับแน่นอนว่าการที่เราทำเกษตรกรรมเราที่จะปลูกพืชใช่หรือไม่ปลูกพืชซึ่งเราจะต้องเลือกมาและพืชที่เราปลูกเราจะต้องปลูกเพื่อนำไปขายแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ผลกำไรออกมาเพราะนั้นเราต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนและก็ผลกำไรที่เราจะได้รับด้วยนะครับข้อที่4ผ่านไปนะครับข้อที่5แต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอผลการทำเกษตรกรรมที่ได้วางแผนไว้หน้าชั้นเรียนแล้วก็ร่วมกันแบ่งปันแนวความคิดกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการนำเสนอเราตกลงกันว่าเราจะได้สะสมสติกเกอร์ไปกี่ดวง10ดวงนะครับ10ดวงเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้นำเสนอแล้วก็สะสมสติกเกอร์ด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะต้องบันทึกข้อมูลอะไรบ้างนะครับข้อมูลที่เราจะได้บันทึกอยู่ในใบงานที่1นะครับอย่างแรกเลยตอนที่1สภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นของเราอยู่หมู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรบันทึกลงไปแล้วก็ต้องสืบค้นข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะครับฝนตกช่วงไหนฝนแล้งช่วงไหนน้ำท่วมช่วงไหนอากาศหนาวช่วงไหนนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีเท่าไหร่ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีเท่าไหร่ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะอยู่ในใบงานที่1ของนักเรียนอยู่แล้วนะครับต่อมาตอนที่2หลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับตอนที่2ข้อมูลพืชที่จะทำการเพาะปลูกนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์ช่วยกันนะครับว่าเราจะปลูกพืชชนิดไหนซึ่งครูขอให้นักเรียนเลือกมาเพียงแค่1ชนิดแล้วมานำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับว่าเราจะเลือกพืชชนิดไหนที่มันน่าจะเหมาะสมกับท้องถิ่นของเรามากที่สุดพร้อมทั้ง ขียนชื่อพืชให้ครูด้วยแล้วก็วาดภาพพืชชนิดนั้นประกอบด้วยนะครับในใบงานที่1 นะครับรวมถึงลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปก็คือใบเป็นยังไงลำต้นเป็นยังไงนะครับผลเป็นอย่างไรดอกเป็นอย่างไรอันนั้นคือลักษณะทั่วไปของพืชที่เราเลือกและวิธีการเพาะปลูกนะครับเราจะเพาะปลูกอย่างไรเตรียมอะไรบ้างเราจะปลูกพืชที่ไหนเวลาที่เราปลูกพืชในดินใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องมีการเตรียมอะไรเตรียมดินใช่ไหมครับเตรียมดินเสร็จเราจะทำยังไงต่อนั่นคือวิธีการเพาะปลูกนะครับและตอนที่3นะครับวางแผนการเพาะปลูกนะครับช่วงเดือนครูมีให้ในตารางนะครับนักเรียนจะต้องทำการแรงเงาลงในช่องนั้นว่าเราจะเริ่มลงมือเพาะปลูกช่วงเดือนใดแรงเงาในเดือนนั้นนะครับระยะเวลาเจริญเติบโตกี่เดือนนะครับและช่วงเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนไหนนะครับพร้อมบอกเหตุผลให้ครูทราบด้วยว่าทำไมเราถึงเลือกพืชชนิดนั้นนะครับเนาะเพราะนั้นคิดว่าน่าจะทำได้ไหมใครคิดว่าน่าจะทำได้ขอดูมือหน่อยกลุ่มไหนคิดว่าน่าจะทำได้

0: คนะครับทุกกลุ่มบอกว่าน่าจะทำได้นะครับและคำถามท้ายกิจกรรมนักเรียนใช้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศเรื่องใดบ้างในการประกอบการตัดสินใจในการเพาะปลูกพืชนะครับเอาล่ะตอนนี้มีคำถามเพิ่มเติมก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีไหมครับมีไหม
1: ไม
0: ่มีเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมถ้านักเรียนมีคำถามอะไรสงสัยสามารถยกมือสอบถามครูได้เดี๋ยวครูจะช่วยให้คำแนะนำนะครับรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับถ้านักเรียนมีประเด็นสงสัยรบกวนครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำนะครับคำชี้แนะให้กับนักเรียนด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่น
0: เอาล่ะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะเพราะนั้นอาจจะนำเสนอได้ไม่ครบทุกกลุ่มขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะครับมีกลุ่มไหนที่จะนำเสนอให้ได้บ้างมีกลุ่ม5กับกลุ่ม2เนาะตอนนี้กลุ่มไหนที่พร้อมแล้วกลุ่มไหนที่พร้อมแล้วกลุ่ม5ถ้างั้นเดี๋ยวให้กลุ่ม5ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเชิญกลุ่ม5ที่หน้าห้องได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้ตัวแทนจากกลุ่มที่5น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำกิจกรรมของตัวแทนจากกลุ่มที่5เชิญได้เลยครับ
1: สภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝนตกในช่วงเดือนพฤษภาคมช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมฝนแล้งช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนน้ำท่วมช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอากาศหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยทั้งปีอุณหภูมิอากาศต่ำสุด17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี 945.5 มิลลิเมตรค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือในตอนที่1นะครับสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นที่เพื่อนสามารถสืบค้นแล้วก็รวบรวมมาได้ทีนี้กลุ่มที่5ได้คุยแล้วก็ตกลงกันว่าจะเลือกปลูกพืชชนิดไหนครับ
1: สับปะรดค่ะ
0: สับปะรดเดี๋ยวขอดูรายละเอียดด้วยนะครับ
1: ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ล้มลุกลำต้นสั้นและแข็งแรงเป็นใบเดี่ยวเรียวยาวคล้ายดาบมีหนามขอบใบปลายแหลมออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอดเมื่อผลเจริญเติบโตจะรวมกันเป็นรูปทรงกระบอกที่มีใบเป็นกระจุกที่ปลายเรียกว่ามงกุฎเนื้อเป็นเส้นใยฉ่ำน้ำรสชาติหวานหรือหวานอมเปรี้ยวเนื้อสีเหลืองหรือเหลืองอมเปรี้ยวเอ้ยเหลืองอมเขียวหรือเหลืองอมส้มค่ะวิธีการปลูกเลือกหน่อที่มีความสมบูรณ์นำจุกสับปะรดไปแช่ในโหล3สัปดาห์เปลี่ยนน้ำทุกๆ 2-3 วันเตรียมดินให้ร่วนซุยร่วนซุยระบายน้ำได้ดีและไม่ปลูกในพื้นที่น้ำขังปลูกแถวเดียวให้ห่าง30เซนติเมตรเว้นทางเดิน80เซนติเมตรฝังหน่อลึก 15-20 เซนติเมตรหากปลูกในฤดูฝนฝังหน่อเอียง45องศาปลูกในฤดูแล้งฝังหน่อให้ตั้งตรงหลังปลูกควรวางบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันรดน้ำสม่ำเสมอ

0: แต่อย่าให้น้ำหรือดินแห้งเกินไปหลังปลูก1เดือนให้ใส่ปุ๋ยยูเรียสูตร46:00:1 1ช้อนโต๊ะต่อต้นหลังปลูก10เดือนหลังปลูก6เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร13:13:21 1ช้อนโต๊ะต่อต้นเสริมด้วยปุ๋ยหมักหลังปลูก10เดือนให้ใส่ปุ๋ย13:13:21ช่วงเร่งดอกให้ช่วงเร่งดอกเร่งผลใส่ปุ๋ยเร่งดอกเร่งผล10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรช่วง4กันยายนถึงตุช่วงกันยายนถึงตุลาคมเก็บเกี่ยวระยะ12ถึง18เดือนลักษณะสุกเมื่อมีผลสีเหลืองและกลิ่นหอมวิธีเก็บเกี่ยวตัดผลพร้อมก้านประมาณ10เซนติเมตรค่ะ
1: แล้วทีนี้ในตอนที่3นะครับเราวางแผนการเพาะปลูกอย่างไรบ้างครับ
0: เริ่มลงมือเพาะปลูกช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนระยะเติบโตตลอดทั้งปีค่ะช่วงเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมค่ะเหตุผลที่เลือกปลูกสับปะรดนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกสับปะรดโดยมีสภาพแวดล้อมอากาศและดินที่เหมาะสมทำให้เป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดขนาดใหญ่ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ครับเชิญกลุ่มที่5ที่โตได้เลยครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5ส่วนกลุ่มอื่นนะครับอย่าลืมเคลียร์ให้เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งผลงานครูด้วยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถนำเสนอนะครับหลังจากที่หมดคาบนี้ไปได้นะครับรบกวนครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำกับนักเรียนเพิ่มเติมนะครับย้อนกลับมาที่ผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5นะครับจะพบว่าเพื่อนลืมวาดรูปใช่ไหมเพราะนั้นฝากกลุ่มที่5วาดรูปเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับว่าลักษณะรูปร่างของสับปะรดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5อีกรอบนึงครับอภิปรายหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะครับครูจะขอข้ามประเด็นนี้ไปเลยเนาะนะครับเนื่องจากเวลาเราจะไม่เพียงพอแล้วนะครับที่กลุ่มที่5เลือกมาก็คือสับปะรดนะครับซึ่งถือว่าเป็นพืชที่เหมาะแก่การปลูกในพื้นที่ของอำเภอหัวหินด้วยนะครับด้วยช่วงที่ฝนตกฝนแล้งนะครับรวมถึงอุณหภูมิเฉลี่ยแล้วก็ปริมาณฝนนะครับเฉลี่ยทั้งปีก็เหมาะสมกับการปลูกสับปะรดด้วยนะครับครูขอข้ามประเด็นนี้ไปเลยนะครับทีนี้นะครับคำถามท้ายกิจกรรมนะครับนักเรียนใช้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศเรื่องใดบ้างประกอบการตัดสินใจในการเพาะปลูกเราใช้ข้อมูลอะไรบ้างกลุ่มอื่นด้วยก็ได้ใช้ข้อมูลอะไรครับสภาพอากาศอุณหภูมิใช่ไหมครับรวมถึงอะไรอีกปริมาณฝนนะครับเป็นข้อมูลประกอบในการที่เราจะเลือกพืชสำหรับการเพาะปลูกนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับในการประกอบเนาะนะครับทีนี้คำถามชวนคิดที่เราเคยพูดกันไว้นะครับนอกจากการนำคำพยากรณ์อากาศมาใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกแล้วเราสามารถนำคำพยากรณ์อากาศมาใช้ประโยชน์ในด้านใดได้อีกบ้างการเดินทางเกษตรกรรมที่เรากิจกรรมกันไปใช่ไหมมีอะไรอีกไหมครับ
2: เศรษฐกิจ
1: การประมงใช่ไหมครับโอเคนะครับเราสามารถนำคำพยากรณ์อากาศมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่นักเรียนตอบมานะครับก็ถูกต้องแล้วสำหรับการเพาะปลูกเนาะนะครับให้เหมาะกับสภาพอากาศนะครับในพื้นที่ของเรานะครับรวมถึงวางแผนในระยะยาวนะครับในการที่เราจะจัดการที่ดินการเดินทางนะครับเหล่านี้ด้วยนะครับคำพยากรณ์อากาศที่ประกาศตามช่องทางต่างๆนั้นหมายความว่าอย่างไรคำพยากรณ์อากาศที่ประกาศตามช่องทางต่างเขาบอกข้อมูลอะไรเรามาบ้างสภาพอากาศอุณหภูมิปริมาณเมฆปริมาณฝนใช่ไหมครับที่เขาบอกมามันหมายความว่ายังไงเราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำยังไงได้บ้าง

0: ไปทำยังไงได้บ้างพอเขาบอกเราออกมาแล้วตามช่องทางต่างๆเราสามารถนำข้อมูลที่เขาบอกไปทำอะไรได้บ้างเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีไหมเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนที่กลุ่มที่2ตอบมาใช่ไหมครับคำพยากรณ์อากาศที่ประกาศตามช่องทางต่างๆนั้นนะครับจะหมายความว่าเขาก็จะบอกข้อมูลองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อให้เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนนะครับที่เราจะใช้ชีวิตในวันในอนาคตนั่นเองในวันถัดไปนะครับต่อมาคำพยากรณ์อากาศบอกข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลอะไรบ้างที่เขาบอกมามีอะไรบ้างปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิต่ำสุดเมฆโอเคนะครับสิ่งที่เขาบอกเรามานะครับก็คือที่นักเรียนตอบมาเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละนะครับก็คือข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวเราสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็ไปวางแผนนะครับการทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับบุคคลกลุ่มใดที่ควรติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอเพราะเหตุใดใครบ้าง
1: เกษตรกร
0: การประมงไกด์นำเที่ยวประชาชนแล้วเราเนี่ยที่นั่งเรียนกันอยู่ทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางต้องติดตามไหม
2: ต
0: ้องติดตามต้องติดตามเพราะนั้นใช่ทุกคนไหมที่ต้องติดตามใช่นะครับก็คือทุกคนนั่นแหละที่จะต้องติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศเพื่อเราจะสามารถวางแผนการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าได้นะครับในวันถัดไปได้นะครับรวมถึงแต่ที่เน้นย้ำเหลือเกินนะครับก็คือบุคคลที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำทางอากาศการทำเกษตรกรรมแล้วก็การประมงนะครับเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับแต่ทุกคนก็ต้องติดตามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกร็ดความรู้เพิ่มเติมที่ครูอยากจะให้นักเรียนในวันนี้ก็คือมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยอยู่มีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแต่ภายใต้บรรยากาศนั้นก็ยังมีการแปรปรวนของลมฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยติดตามนะครับการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศติดตามคำพยากรณ์อากาศอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราสามารถที่จะวางแผนการใช้ชีวิตได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสภาพลมฟ้าอากาศสามารถพยากรณ์ได้การศึกษาลมฟ้าอากาศทำให้มนุษย์สามารถที่จะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้นะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับคำพยากรณ์อากาศมีประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูกนะครับที่เราได้ทำกิจกรรมกันผ่านมารวมถึงในการดำรงชีวิตในด้านต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยติดตามข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับบทเรียนครั้งถัดไปเปลี่ยนเรื่องกันแล้วนะครับก็คือเรื่องการเฝ้าระวังการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันในตอนที่1นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1เรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันและ2ใบงานที่1เรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันนั่นเองเพราะนั้นวันนี้จากการที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราพอที่จะวางแผนการเพาะปลูกได้บ้างไหมได้เนาะนะครับอย่างที่กลุ่มที่5ตอบมานะครับนี่ได้นำเสนอผ่านไปแล้วก็คือวางแผนในการปลูกสับปะรดมีกลุ่มอื่นที่เป็นพืชชนิดอื่นไหมมีมะพร้าวด้วยนะมีกลุ่มหนึ่งเขาเลือกทุเรียนมาด้วยนะเพราะนั้นหลังจากนี้นักเรียนสามารถที่จะส่งใบงานแล้วก็ไปนำเสนอให้กับคุณครูได้นะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถนำเสนอผลการทำกิจกรรมเพิ่มเติมกับคุณครูปลายทางได้นะครับรบกวนครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ขอ

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับชั่วโมงในการเรียนรู้ศิลปะวันนี้นะครับพบกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นั่นเองนะครับและเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของต่อภาพการละเล่นไทยแต่เรื่องที่เรียนรู้วันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าเรียนรู้จิตกรรมต่อภาพนั่นเองวันนี้เนี่ยเนื้อหาในการเรียนจะประกอบไปด้วย3ประเด็นหลักนะครับ3ประเด็นหลักที่เราจะมาเรียนรู้กันแล้วก็เป็น3ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับงานชิ้นใหม่ที่เราจะต้องสร้างร่วมกันชิ้นนี้จะเป็นงานของทั้งห้องนะครับทุกคนจะได้รับงานย่อยๆไปคนละ1ชิ้นแต่สุดท้ายแล้วงานจะต้องเอามาต่อรวมกันเป็นภาพ1ภาพของห้องเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์จะท้าทายขึ้นทุกคนอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟังขั้นตอนของการสร้างสรรค์งานที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนแต่ครูเชื่อว่าทุกคนได้สั่งสมประสบการณ์มาแล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่เราเรียนรู้ด้วยกันมานะครับวันนี้จะได้งานอีกงานหนึ่งที่ท้าทายแต่ครูเชื่อว่าทุกคนจะทำได้นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้คือเข้าใจทัศนียภาพนะครับผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรมฝาผนังครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ผ่านรูปแบบ Art in Paradise ไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังซึ่งก็จะมีความแตกต่างกับแบบ Art in Paradise เหมือนกันคือมิติของความนูนเนี่ยก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวมาดูให้ละเอียดว่าแตกต่างกันยังไงนะครับต่อมานะครับคือเข้าใจความหมายแล้วก็ประโยชน์ของการละเล่นไทยแสดงว่าวันนี้เราจะได้เห็นรายละเอียดแล้วก็ประโยชน์ของการละเล่นไทยแล้วว่าส่งเสริมพัฒนาการเราเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานชิ้นนี้เหมือนกันและสุดท้ายนะครับคือการขยายภาพโดยใช้เทคนิคการตีเส้นตารางอันนี้แหละเป็นเทคนิคใหม่นะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันก็สามารถเอาไปปรับใช้ในอนาคตได้อีกเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับด้านทักษะกระบวนการนะครับคือการขยายภาพโดยใช้เทคนิคตีเส้นตารางผลงานนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือการเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความสำคัญของงานจิตรกรรมฝาผนังนะครับการละเล่นไทยแล้วก็สุดท้ายคือกระบวนการที่เป็นทักษะทางศิลปะเลยก็คือการตีตารางขยายภาพนั่นเองนะครับวันนี้มี3เรื่องหลักๆที่เราจะได้เรียนรู้กันในคาบเรียนนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจฟังเนาะเพราะว่าทั้ง3อย่างเนี่ยมีผลต่อการสร้างสรรค์งานชิ้นต่อไปของพวกเรานั่นเองแต่ก่อนอื่นเรามีกิจกรรมปริศนาภาพมาให้พวกเราทำนะครับมีภาพทั้งหมด3ปริศนาด้วยกันนะเราจะทำกิจกรรมไปทีละปริศนาเพราะฉะนั้นถ้าใครตอบได้ยกมือได้เลยง่ายนะครับง่ายตอบได้ยกมือได้เลยคราวนี้พร้อมยัง
1: พร
0: ้อมแล้วไปดูภาพแรกกันก่อนเชิญครับมีคนยกมือเร็วนะครูไม่ต้องให้จับหูเลยมีคนยกมือเร็วมากภาพแรกคือ
2: รีรีข้าวสารค่ะ
0: รีรีข้าวสารปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครเห็นด้วยกับคำตอบว่ารีรีข้าวสารไม่มีใครค้านเลยเหรอโอเคมาดูเฉลยกันนะครับภาพแรกคือรีรีข้าวสารนะครับสำหรับปริศนาภาพแรกพร้อมไปดูภาพต่อไปยังมาดูภาพต่อไปโอ้เอามือจับหูเอามือจับหูยกมือเชิญครับ thank you เดี๋ยวมาดูคำตอบจากเพื่อนกันนะครับจากภาพนี
3: ้ครับ
0: ตอบว่าม
3: าเก็บ
0: มาเก็บมีใครได้คำตอบเป็นคำตอบเดียวกันกับเพื่อนบ้างยกมือใครได้คำตอบอื่นมีใครได้คำตอบอื่นปรบมือให้เพื่อนก่อนมาเก็บถูกต้องหรือเปล่ามาดูถูกต้องนะครับและภาพสุดท้ายท้าทายขึ้นนิดนึงนะครับภาพนี้เชิญครับเชิญแป้งเลยภาพนี้คำตอบก็คือ
2: ปลาเป็นปลาตายค่ะ
0: ปลาเป็นปลาตายภาพแรก
1: ปลา
0: ภาพที่สอง
1: เป็น
0: ปากกาภาษาอังกฤษคือ
1: เพน
0: แล้วก็ภาพที่สามปลาแล้วก
1: ็
0: ตายนะครับปลาเป็นปลาตายผมมือให้เพื่อนก่อน มาดูเฉลยกันปลาเป็นปลาตายถูกต้องนะครับทั้ง3อย่างนี้คือการละเล่นไทยใครเคยเล่นทั้ง3อย่างเลยบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้การละเล่นไทยจะเป็นโจทย์หนึ่งที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้สร้างสรรค์อะไรนะครับแต่ว่ารูปแบบงานเนี่ยจะค่อนข้างแปลกไปจากที่เราเคยสร้างสรรค์กันมานะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือมีเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังนะครับเรื่องที่2คือเรื่องการละเล่นไทยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการตีตารางขยายภาพนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนแรกก่อนนะครับส่วนของจิตรกรรมฝาผนังใครเคยเห็นงานจิตรกรรมฝาผนังบ้างเห็นที่ไหนใครเห็นที่วัดส่วนไหนของวัดบ้างในโบสถ์กำแพงวัดก็มีในพิพิธภัณฑ์ด้วยคราวนี้มีใครเห็นที่อื่นอีกไหมนอกเหนือจากที่วัดเพื่อนบอกว่าข้างซอยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยก็คือมีการเพ้นไว้ตามผนังใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังในยุคปัจจุบันเนาะคราวนี้เรามาดูในส่วนของความหมายกันบ้างจิตรกรรมฝาผนังนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า mural painting นะครับจิตรกรรมฝาผนังหรือ mural painting เนี่ยเป็นการเขียนภาพหรือวาดภาพลงบนผนังหรือเพดานก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ที่ผนังห้องหรืออยู่ที่เพดานด้านบนของห้องก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งการทำมูรัลเพนติ้งหรือการทำจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเป็นงานศิลปะแบบแรกๆหรือประเภทแรกๆเลยที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นแล้วถามว่าถ้าเป็นแบบแรกๆมนุษย์สร้างขึ้นที่ไหนนะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นในยุคโบราณเนี่ยตอนนั้นมีที่อยู่อาศัยยังครับมีบ้านหรือยังเพราะฉะนั้นมนุษย์อาศัยอยู่ที่ไหนครับในถ้ำแสดงว่าเป็นไปได้ว่าภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ผนังถ้ำเช่นกันนะครับเรามาดูภาพงานจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดนะครับก็คือภาพนี้เลยนะครับเป็นภาพเขียนผนังถ้ำลาสโก้นะครับซึ่งมีอายุประมาณ 15,000 ปีนะครับก่อนคริสตศักราชอีกนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับจะอยู่ที่ผนังถ้ำซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสภาพนี้นักเรียนคิดว่าเขาใช้สีอะไรสีธรรมชาติมาจากอะไรได้บ้างมาจากดินมีอะไรนะลูกมีเพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นหมึกของปลาหมึกมีอะไรอีกเลือดสัตว์ได้ทานโอเคเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยมีคำตอบหลากหลายนะครับแต่ว่าหลากหลายคำตอบก็ถูกเช่นกันนะครับสีที่เอามาใช้เนี่ยมีสีที่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้นเลยนะครับก็อาจจะเป็นเลือดสัตว์นะครับเป็นขมเหลาหรือว่าถ่านที่อยู่ตามก้นภาชนะที่เกิดจากการหุงต้มนะครับแล้วก็เพื่อนบอกว่ามีหมึกของปลาหมึกใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีพวกยางไม้ด้วยที่เขาเอามาใช้ในการแทนสีเพื่อบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอาจจะเป็นบันทึกภาพสัตว์ที่ไปพบเจอมาหรือว่าล่ามาได้นะครับหรือว่าเป็นการประทับรอยฝ่ามือลงไปอันนี้ก็คือภาพของจิตรกรรมฝาผนังที่เกิดขึ้นในยุคโบราณนั่นเองนะครับมาดูฝั่งตะวันตกกันบ้างในยุคที่งานจิตรกรรมฝาผนังได้รับการพัฒนาแล้วผลงานออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับอย่างภาพแรกเลยเป็นผลงานจิตรกรรมฝาผนังของทางตะวันตกนะครับก็คือของทางชาติตะวันตกนั่นเองก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วังของพระสันธบาปาในนครรัฐวาติกันนะครับคราวนี้ภาพนี้เนี่ยมีชื่อภาพว่าThe School of Athens นะครับ The School of Athens เป็นผลงานของราฟาเอลอันนี้ดูภาพแรกไว้ก่อนเนาะเป็นของตะวันตกต่อมานะครับมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับเป็นผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่อนุสรณ์สถานนะครับที่เมืองจาบาลเปอร์ประเทศอินเดียนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคราวนี้เราลองมาสังเกตทั้งสองแบบนะครับแบบของตะวันตกกับแบบของตะวันออกพวกเราเห็นตรงไหนที่มันมีความแตกต่างกันบ้างลายเส้นเป็นยังไงใครให้ข้อมูลได้ลายเส้นเป็นยังไงลูกเชิญครับลายเส้นจากที่เราเห็นจาก2ภาพเนี้ยมันมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงบ้างครับ
2: ภาพทางด้านขวานะคะจะมีความที่ชบมีความที่คมชัดค่ะส่วนถ้าภาพ ด้านซ้ายนะคะจะมีความเป็นละมุนแบบไม่ค่อยเห็นเส้นมากค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องเส้นที่เพื่อนบอกทางด้านขวาของตะวันออกเนี่ยเส้นจะค่อนข้างชัดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีความเป็น2มิติในงานจิตรกรรมฝาผนังค่อนข้างเยอะอยู่แต่กลับกันทางด้านซ้ายของตะวันตกเนี่ยเขาจะมีการใช้แสงเงาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเส้นที่ตัดเนี่ยก็จะหายไปเป็นการใช้แสงเงาเพื่อให้เหมือนจริงแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างจิตรกรรมฝาผนังของทั้ง2ฝั่งทั้งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนังกันบ้างนะครับจะมีการแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันเนาะรูปแบบแรกนะครับเป็นจิตรกรรมแบบปูนเปียกเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังว่าปูนเปียกเนี่ยมันคืออะไรนะครับจิตรกรรมแบบปูนเปียกหรือบัวนเฟรสโกนะครับต่อมาแบบที่2คือจิตรกรรมแบบปูนแห้งหรืออะเซ็กโกนะครับและสุดท้ายแบบที่3คือจิตรกรรมปูนชื้นหรือเมโซเฟสโกคราวนี้ทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่วิธีการหรือกระบวนการในการสร้างงานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละประเภทแต่ละรูปแบบเนี่ยเขามีวิธีการในการสร้างกันยังไงนะครับมาเริ่มจากแบบแรกก่อนเลยก็คือบัวนเฟรสโกหรือว่าจิตรกรรมแบบปูนเปียกจิตรกรรมฝาผนังในรูปแบบปูนเปียกเนี่ยเขาจะเริ่มจากการใช้สีเนี่ยผสมกับน้ำแล้วก็วาดลงไปบนปูนปลาสเตอร์เลยนะครับซึ่งปูนปลาสเตอร์ตัวนี้ก็จะถูกปาดไว้บางๆเท่านั้นนะครับแล้วก็พอปาดปูนแล้วนะครับก็จะมีการวาดลงไปเลยในขณะที่ปูนเนี่ยยังเปียกอยู่มากๆเลยนะครับหลังจากนั้นตัวสีก็จะค่อยๆชัดขึ้นหลังจากที่ตัวปูนแห้งสนิทนั่นเองอันนี้ก็คือใช้ตอนที่ปูนเปียกเลยนะครับแล้วก็ระบายสีลงไปเห็นลายชัดขึ้นตอนที่ปูนแห้งนั่นเองอันนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างเนาะว่ามันมีความชัดของตัวสีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างของการแห้งของปูนนั่นเองคราวนี้ต่อมามาดูแบบปูนแห้งนะครับจิตรกรรมแบบปูนแห้งหรือเรียกว่าอาร์เซ็กโก้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีแรกเมื่อสักครู่คือเปียกเลยใช่ไหมครับอันนี้คือแห้งเลยจะมีการรอให้ปูนที่ฉาบผนังเนี่ยแห้งสนิทก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาจะเอาตัวสีไปผสมกับไข่ขาวหรือว่าไปผสมกับตัวกาวหรือน้ำมันที่จะเป็นตัวเคลือบให้ตัวสีเนี่ยติดคงทนถาวรขึ้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะทาลงไปบนผนังเลยซึ่งงานแบบนี้นะครับก็คืองานแบบปูนแห้งเนี่ยจะนิยมทำมากในงานจิตรกรรมไทยนะครับถ้าเราจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็ไปค้นคว้าได้ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เราจะเห็นเลยว่าจะมีรูปแบบการลงสีที่ค่อนข้างชัดซึ่งผ่านการลงสีแบบปูนแห้งก็คือรอให้ปูนแห้งสนิทก่อนหลังจากนั้นเอาสีมาผสมกับสารบางอย่างเพื่อให้สีเนี่ยคงทนแล้วก็ชัดแล้วก็อยู่ได้นานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนาะแบบปูนแห้งอยู่กับจิตรกรรมไทยเยอะที่สุดเลยสุดท้าย

ท้ายนะครับมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนอกเหนือจากของไทยนะครับก็จะเป็นภาพ Ascension of Saint John ก็คือการเสด็จไปสวรรค์ของ Saint John นะครับซึ่งอันเนี้ยใช้เทคนิคเดียวกันเลยก็คือใช้เทคนิคปูนแห้งนะครับคราวนี้ภาพนี้จะมีความแตกต่างจากงานจิตรกรรมไทยนะครับเป็นการใช้ปูนแห้งเหมือนกันแต่มีสีพิเศษขึ้นมาคือสีน้ำเงินนะครับตัวสีน้ำเงินนี้ได้มาจากแร่ที่ชื่อว่าแร่ลาปิสนะครับแร่ลาปิสลาซูรีนะครับแร่ตัวนี้เนี่ยจะให้สีน้ำเงินแต่ก็จะมีส่วนผสมของสีทองแล้วก็สีขาวไปในตัวแร่ด้วยแต่เมื่อเอามาใช้ในงานจิตรกรรมแล้วเนี่ยก็จะให้เนื้อสีที่เป็นสีน้ำเงินตามที่เราเห็นไว้ในภาพตัวอย่างที่ขึ้นตอนนี้นะครับมาดูในแบบที่3นะครับก็คือจิตรกรรมแบบปูนชื้นเราดูปูนเปียกไปแล้วเนาะปูนแห้งดูไปแล้วคราวนี้ปูนชื้นหรือเมสโซเฟรสโกเนี่ยก็จะแตกต่างจากแบบทั้ง2แบบเมื่อสักครู่เพราะว่าตัวนี้จะมีการรอให้ปูนใกล้ๆแห้งแล้วค่อยลงสีเข้าไปนะครับซึ่งการรอให้ปูนค่อยๆแห้งเนี่ยแสดงว่าขั้นตอนที่ลงสีเนี่ยปูนยังเปียกอยู่ไหมครับเปียกอยู่แต่แค่เล็กน้อยเท่านั้นหรือถ้าภาษาที่เราใช้กันก็คือแค่หมาดๆเท่านั้นเองนะครับพอปูนเริ่มแห้งหมาดๆเนี่ยยังมีความชื้นอยู่เล็กน้อยก็จะลงสีเข้าไปซึ่งภาพที่เราเห็นกันมาบ่อยมากๆนะครับก็คือภาพจิตรกรรมบนเพดานโบสถ์ซิสทีนชาเปลในนครรัฐวาติกันนะครับซึ่งเป็นผลงานของไมเคิลแอลเจโรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีความแตกต่างยังไงนะครับจากที่เราเคยเห็นครูเชื่อว่าในภาพรวมภาพนี้เราน่าจะเคยเห็นสักภาพหนึ่งมีใครเคยเห็นภาพไหนในภาพรวมภาพนี้ไหมครับมีใครเคยเห็นบ้างไหมครูเชื่อว่าพวกเราน่าจะเคยเห็นนะครับภาพนี้ภาพนี้นะครับภาพนี้มีชื่อภาพว่าThe Creation of Adam ก็คือกำเนิดอดัมกำเนิดมนุษย์นั่นเองผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของไมเคิลแองเจโลซึ่งเราน่าจะเข้าใจว่าภาพนี้มันน่าจะใหญ่เต็มผนังเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วภาพนี้อยู่บนเพดานนักเรียนและมีขนาดเล็กแค่ช่องนี้เลย1ช่องแค่นั้นเลยนะครับแต่ศิลปินเนี่ยสามารถถ่ายทอดรายละเอียดผ่านเทคนิคปูนชื้นนะครับก็คือทาสีลงบนปูนที่มีความหมาดๆเนี่ยได้ละเอียดมากจนเราดูแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยเหมือนภาพนี้มันใหญ่มากๆเลยนะครับต่อมาคราวนี้เรื่องที่2แล้วที่เราจะมาทำความเข้าใจมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของการละเล่นไทยเราเคยเล่นการละเล่นไทยอะไรบ้างงูกินหางปลาเป็นปลาตายทีละคนลูกมอนซ่อนผ้าหมากเก็บอะไรนะลูกรีข้าวสารอะไรอีกแม่งูเอ๋ยคืองูกินหางอ่ะผีพุ่งใต้การละเล่นพื้นบ้านของหัวหินใช่ไหมครับอันเนียนการละเล่นพื้นบ้านของท้องถิ่นเลยมีอะไรอีกลูกม้าก้านกล้วยม้าก้านกล้วยเห็นไหมว่าการละเล่นไทยมีหลากหลายการมีหลากหลายประเภทมีหลากหลายรูปแบบให้เราเล่นมากๆเลยนะครับซึ่งการละเล่นเนี่ยเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งนะครับของไทยซึ่งเกิดจากภูมิปัญญานะครับที่ทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นเนาะก็มีการเล่นต่อๆกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีการถ่ายทอดกระบวนการวิธีการที่เกิดขึ้นในกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ใช้เพื่อการเล่นเพื่อสนุกสนานมากกว่าการตัดสินแพ้ชนะเนาะถ้าเราย้อนกลับไปตอนเด็กเราจะเห็นว่าเราก็แค่เล่นกันเราไม่ได้มาตัดสินกันชัดเจนว่าเกมนี้ใครแพ้เกมนี้ใครชนะถูกไหมเราจะเล่นการจบเกมแล้วก็วนกลับมาเล่นอีกอันนี้คือเป็นอีกรูปแบบนึงของการละเล่นไทยนะครับที่เราจะไม่ได้ตัดสินแพ้ชนะกันชัดเจนแต่เป็นการเล่นเพื่อเน้นความสนุกสนานเพียงเท่านั้นเองพอจะมีรูปแบบไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยมอนซ่อนผ้าอันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นเนาะก็คือการร้องเพลงแล้วก็วิ่งเล่นไปด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างภาพนะครับซึ่งคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้นักเรียนเนี่ยไปทำกิจกรรมแล้วก็ถ่ายรูปไว้สำหรับการเตรียมทำกิจกรรมผลงานของเราได้เลยนะครับเราจะใช้ภาพห้องเรียนละ1ภาพเท่านั้นโดยสามารถเลือกมาได้แค่1การละเล่นนะครับถ่ายภาพ1ภาพหลังจากนั้นเราจะมาแบ่งภาพต้นฉบับกันเดี๋ยวจะอธิบายให้

0: ฟังอีกครั้งหนึ่งในส่วนของรายละเอียดนะครับเบื้องต้นเนี่ยครูสามารถนัดนักเรียนแล้วก็ถ่ายภาพเตรียมไว้ได้เลยนะครับนอกจากงอนซ่อนผ้าแล้วมีอะไรได้อีกบ้างมีรีดีข้าวสารนะครับมีรีดีข้าวสารแล้วก็มีงูกินหางนะครับนอกจากนี้มีอีกหลายกิจกรรมมากๆเลยนะครับที่เป็นการละเล่นไทยที่เราสามารถเอาไปปรับเล่นปรับใช้กันได้นะครับคราวนี้ประโยชน์ของการละเล่นไทยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยประโยชน์ของการละเล่นไทยเนี่ยช่วยพัฒนาร่างกายเนาะเวลาเราเล่นก็เหมือนเราได้ออกกำลังกายด้วยจากการวิ่งนะครับจากการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็เป็นการช่วยฝึกความคิดความจำนะครับแล้วก็ส่งผลกับอารมณ์ความรู้สึกของพวกเราด้วยในระหว่างการเล่นเนาะก็จะต้องมีการเล่นการจำการคิดเกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆของการละเล่นไทยเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมทักษะในเรื่องของการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะครับต่อมานะครับก็คือสำคัญมากๆเลยคือพัฒนาการทางด้านสังคมทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนสังเกตว่าการละเล่นไทยส่วนใหญ่นะครับจะใช้คนมากกว่า1คนเนาะไม่ค่อยมีการละเล่นไหนเลยที่จะต้องเล่นคนเดียวนะครับนั่นคือการให้เราเนี่ยได้เข้าสังคมได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เป็นการปรับตัวเข้ากับสังคมด้วยอันนี้ก็คือประโยชน์ของการละเล่นไทยนั่นเองนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องสำคัญแล้วเราจะเอาทั้งเรื่องจิตรกรรมไทยนะครับแล้วก็เรื่องการละเล่นไทยเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นงานแต่งานชิ้นนี้เราจะทำเป็นจิ๊กซอเพราะฉะนั้นจากภาพถ่ายที่ครูแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับที่นักเรียนจะต้องไปถ่ายภาพแล้วก็เอาภาพเนี้ยมาแบ่งเป็นภาพต้นฉบับภาพเล็กๆนะครับพอแบ่งเป็นภาพต้นฉบับภาพเล็กๆแล้วจะต้องเอาภาพนั้นมาตีตารางเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยเป็นความสำคัญที่เราจะต้องทบทวนแล้วก็เรียนเรื่องนี้กันให้แม่นยำจะได้สร้างสรรค์ผลงานต่อได้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าในการตีตารางขยายภาพเนี่ยเราจะต้องตีตารางโดยใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่าสเกลหรือการตีสเกลนั่นเองนะครับจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องเริ่มตีตารางในภาพต้นฉบับก่อนนะตีตารางต้นฉบับก่อนคราวนี้ภาพต้นฉบับที่ทุกคนจะได้นะครับจะมีขนาด5คูณ5เซนติเมตรตัวอย่างอันนี้ที่ครูเอามาให้นะครับคือภาพต้นฉบับจะมีขนาด5คูณ5เซนติเมตรคราวนี้เมื่อเราได้ภาพต้นฉบับไปแล้วนะครับภาพต้นฉบับภาพนี้จะต้องแบ่งช่องละ 0.5 เซน5เซนติเมตรแบ่งช่องละ 0.5 เซนจะได้กี่ช่องครับได้กี่ช่อง
1: 10
0: ช่อง10ช่องนะครับแบ่งทั้งแนวตั้งแนวนอนคราวนี้จากภาพต้นฉบับที่พวกเราได้ก็จะแบ่งเป็นช่องออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับในภาพเล็กๆนะครับเป็นภาพต้นฉบับเมื่อได้ผลงานชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อแนะนำในการทำงานชิ้นนี้1ให้ใช้ไม้บรรทัดทุกครั้งอย่ากะเองนะครับและให้กะจากมุมของภาพมาหามุมของภาพอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆตีตารางลงไประบุตำแหน่งด้านบนก่อนแล้วก็มาระบุตำแหน่งด้านล่างแล้วก็ค่อยลากเส้นแนวตั้งระบุตำแหน่งด้านขวาแล้วก็ค่อยมาระบุตำแหน่งด้านซ้ายแล้วมาตำแหน่งด้านขวาแล้วก็ให้ตีเส้นในแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องละเอียดมากๆเพราะถ้าเราตีสเกลผิดจะทำให้แบบงานของเราที่เราวาดขยายออกมาผิดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากได้แบบนี้ออกมาแล้วให้เขียนระบุเลยด้านบนนะครับระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง J แล้วก็ด้านข้างให้ระบุตัวเลข1ถึง10นะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้คือในภาพต้นฉบับภาพเล็กเท่านั้นต่อมาในส่วนของผลงานจริงจะต้องทำยังไงบ้างในส่วนของผลงานจริงจะต้องตีตารางรอไว้เหมือนกันนะครับในส่วนของผลงานจริงนะครับเราจะใช้เทคนิคการวัดแบ่งเป็นช่องๆนะครับแบ่งตามเซนติเมตรแบบนี้นะครับซึ่งครูจะกำหนดลักษณะมาให้อีกครั้งหนึ่งเราจะตีไปจนครบทั้งแผ่นทั้งแนวตั้งและแนวนอนนั่นเองก็จะได้ช่องเท่าๆกันมานะครับคราวนี้ในช่องของเรากำหนดขนาดเท่าไหร่บ้างในช่องของเราในผลงานจริงนะครับครูจะกำหนดขนาดก็คือช่องละ2เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผลงานเนี่ย ด้านบนและด้านล่างก็จะเป็น20คูณ20เซนนะให้นักเรียนเนี่ยเอากระดาษ100ปอนด์มาก่อนเอากระดาษ100ปอนด์มาหลังจากนั้นติดภาพต้นฉบับลงไปก่อนที่ครูให้ดูเนี่ยตอนนี้แผ่นใหญ่เนี่ยคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 นะครับเราเอากระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 มามุมขวาสุดด้านบนนะครับมุมซ้ายสุดด้านบนให้ติดภาพต้นฉบับเข้าไปเนาะซ้ายสุดด้านบนติดภาพต้นฉบับเข้าไปแต่ต้องเป็นภาพที่ตีตารางเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นด้านขวาเราจะทำอะไรด้านขวาเราจะวัด20คูณ20เซนแล้วแบ่งช่องช่องละ2เซนติเมตรมาถึงตอนนี้ใครงงแล้วบ้างยกมือมีคนงงไหมครับไม่งงนะแบ่งช่องช่องละ2เซนติเมตรนะครับก็แล้วก็ต่อมาก็ระบุตัวอักษรและตัวเลขเหมือนกันหลังจากนั้นให้ติดขอบด้วยกระดาษนิตโต้เทปหรือกระดาษกาวอเนกประสงค์นะครับให้ติดไปรอบทั้ง4ด้านเลยอันนี้ก็จะได้ผลงานที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยมานะครับคราวนี้ผลงานชิ้นนี้เราจะต้องนำมาต่อในครั้งหน้านะครับเพื่อที่จะได้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันนะครับคราวนี้พอเราแบ่งแล้วตีตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้ผลงานในลักษณะนี้นะครับซึ่ง1ช่องเนี่ยก็จะเป็นขนาด2เซนคูณ2เซนเนาะทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมครับมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนจะถามไม่เอ่ยมีไหมครับตอนนี้งานที่เราต้องทำมีกี่ชิ้น2ชิ้นชิ้นแรกคือทำอะไรครับ
1: ในฉบับจริงตีตารางในฉบับ
0: ตีตารางในภาพต้นฉบับช่องละกี่เซนติเมตร
1: 0.5
0: เอาใหม่ในภาพต้นฉบับช่องละ
1: 0.5
0: เก่งมากในภาพจริงช่องละ
1: 2
0: เซนติเมตรแสดงว่าภาพของเราเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนกลับไปตีตารางมาเนาะทั้งผลงานจริงแล้วก็ผลงานที่เป็นภาพต้นฉบับด้วยนะครับคราวนี้ผลงานที่เราจะต้องนำมาในครั้งหน้านะครับจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้คือใน1กระดาษ A4 จะประกอบไปด้วยภาพต้นฉบับและประกอบไปด้วยภาพผลงานของเรานะครับที่เป็นผลงานต่อภาพการละเล่นไทยนะครับคราวนี้เดี๋ยววันนี้นะครับในห้องต้นทางเนี่ยเราได้ทำการถ่ายภาพไว้แล้วแล้วก็มีการแบ่งชิ้นส่วนของภาพต้นฉบับไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นของห้องปลายทางนะครับตอนนี้คุณครูสามารถนำนักเรียนไปถ่ายภาพการละเล่นไทยแล้วก็สามารถแบ่งภาพให้นักเรียนให้มีภาพต้นฉบับขนาด5เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรให้กับทุกคนตามจำนวนนักเรียนในห้องเรียนได้เลยนะครับส่วนของห้องต้นทางเนี่ยเราจะแบ่งภาพต้นฉบับเป็นทั้งหมด30ภาพตามจำนวนนักเรียนนะครับคราวนี้ในแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปก็จะเลือกให้ตามความสามารถของนักเรียนนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยกิจกรรมของห้องต้นทางจะนำนักเรียนปลายทางไปนะครับก็ให้คุณครูและนักเรียนเนี่ยดูกระบวนการทำงานทั้งหมดแล้วก็สามารถไปทำต่อซึ่งในครั้งหน้าเราจะนำผลงานชิ้นนี้มาที่มีภาพต้นฉบับแล้วก็ภาพผลงานจริงเนี่ยตีตารางมาแล้วเรียบร้อยและครั้งหน้าเราจะมาร่างภาพไปพร้อมๆกันนะครับคราวนี้มาถึงในส่วนงานของเราต่อนะครับเราจะทำการแบ่งภาพผลงานกันแต่ครูได้แบ่งมาแล้วทั้งหมด30จิ๊กซอ1คนจะได้ภาพต้นฉบับ1ชิ้นนะครับแต่ละชิ้นจะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปครูจะเลือกให้ตามความสามารถของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นผลงานชิ้นนี้ทุกคนจะต้องรับผิดชอบถ้าใครคนใดคนหนึ่งในห้องไม่รับผิดชอบงานภาพของห้องทั้งภาพจะไม่สมบูรณ์นั่นเองเรามาแบ่งภาพกันครับทุกคนสามารถลุกขึ้นมาดูผลงานได้เลยว่าตัวเองจะได้รับมอบหมายภาพไหนนะครับเด็กๆครับงานนี้จะมีส่วนที่เป็นส่วนที่ท้าทายหรือส่วนที่เรียกว่าส่วนที่ยากนะครับแล้วก็ส่วนที่ท้าทายลงมาหน่อยหรือส่วนที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราสร้างสรรค์ผลงานมาด้วยกันแล้วเนี่ยครูเห็นความสามารถของทุกคนแล้วแล้วก็จะต้องอาศัยพวกเราด้วยว่าพวกเราเนี่ยเห็นความสามารถของเพื่อนคนไหนที่สามารถทำงานศิลปะได้ดีเราจะให้งานที่มีความท้าทายสูงกับเพื่อนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครูจะเริ่มจากส่วนที่มีความท้าทายมากที่สุดก่อน

0: นะครับก็คือทุกภาพที่ครูวางไว้ให้ตอนนี้30ภาพแต่ละภาพจะมีหมายเลขประจำนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจำหมายเลขและเอาไปเขียนลงในกระดาษร้อยปอนด์ A4 ด้วยว่าเราได้หมายเลขอะไรยกตัวอย่างเช่นภาพนี้จะเป็นหมายเลข1แบบนี้นะครับก็จะเรียง1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆจนจบที่ภาพที่30มาเริ่มภาพแรกกันคือภาพที่ยากที่สุดคือภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ยากที่สุดนะครับภาพนี้นะครับใครควรจะได้ไป
1: ณเดช
0: โอเคต่อมานะครับภาพที่มีความท้าทายหรือมีความยากรองลงมาก็คือภาพนี้ครับ
1: แป้ง
0: แป้งอยู่ไหนเอ่ยเชิญครับ
2: ซ่านะผมซ่านะ
0: ต่อมาอีกภาพนึงที่มีใบหน้าคน
3: โคตร
0: ภาพนี้โคตรอยู่ไหนเอ่ยโค้ดรับงานได้จ้าต่อมาเริ่มจะท้าทายน้อยลงอีกหน่อยนึง
4: แพตต
0: ี้ใครวาดภาพใครวาดภาพปลาหมึกใครวาดภาพปลาหมึก
5: เบลล่าม
0: าเลยจ้าเบลล่าคราวนี้จะเป็นภาพกลุ่มที่มีความท้าทายในระดับปานกลางแล้วนะครับ
6: เอวา
0: เชิญเอวา
7: เบลล่า
6: อันนี้ให้ไรเปิ้ล
0: เอไอเอวาต่อมา
8: ปิงปอง
0: ปิงปอง
9: กระตุ้นตัวเองไปนะ
6: ไ
9: ร
6: เปิ้ล
0: บอส
10: ไม่โดนแล้วไม่โดน
11: ตูดอะ
0: ไรเฟิร์น
12: ต่อไปเด่นทอง
13: ได้ยี่สอง
0: เหรียญทอง
6: ตูดเด่นทองไปเลย
13: เหร
6: ีย
13: ญทอง
0: เหรียญทองคราวนี้คราวนี้จะเป็นการให้คราวนี้ภาพที่เหลือจะง่ายเท่าๆกันหมดแล้วนะครับภาพนี้ก่อนใครจะรับไปใครยังไม่มีภาพ
6: ว่ามันจะเอาอันนี้กันแน่เลย
14: ฟิล์มรับ
0: ภาพนี้ไม่ให้แน่นอนให้ฟิล์มไปบอสได้ยังบอสได้แล้วใครวาดสวยอีก
15: อลิส
16: ได้ตูดตัวเองไง
0: อลิส
17: เอเชีย
0: เอเชียใคร thank you thank you มา
18: อันนี
19: ้บอสได้ยัง
0: ชิ้นนี้อ่ะใครดีชิ้นนี ้ ครูให้เราที่เหลือเลือกคนละหนึ่งภาพ

ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งฟังนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำลงไปนะครับในภาพต้นฉบับตอนนี้ทุกคนชูภาพต้นฉบับตัวเองขึ้นมาชูภาพต้นฉบับขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำกับภาพต้นฉบับก็คือแปะลงไปในกระดาษขนาด A4 ก่อนตอนนี้ทุกคนแปะได้เลยครับเว้นขอบหน่อยนะลูกเว้นขอบจากกระดาษเข้ามาหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เว้นไว้สำหรับเขียนตัวอักษรนั่นเองใช้กาวที่ไม่เป็นกาวน้ำนะครับเพราะว่าภาพเราจะได้คงทนแล้วก็ใช้ได้นานนะครับตอนนี้ทุกคนแปะลงไปได้เลย

นักเรียนปลายทางครับหลังจากที่เราได้ภาพต้นฉบับเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนนำภาพต้นฉบับมาติดไว้ที่มุมขวาบนของกระดาษแบบนี้ได้เลยนะครับอ้าวขอโทษครับมุมซ้ายบนของกระดาษแบบนี้ได้เลยนะครับติดไว้ที่มุมซ้ายบนแล้วหลังจากนั้นให้เราเว้นขอบนะครับบนล่างซ้ายขวาไว้เพื่อสำหรับการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษและการเขียนตัวเลขที่จะบอกตำแหน่งผลงานนั่นเองนะครับและพื้นที่ใหญ่ๆที่เหลือไว้เนี่ยก็จะเป็นการตีตารางสำหรับผลงานจริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครได้รับภาพต้นฉบับสามารถนำมาติดแบบนี้และเหลือพื้นที่สำหรับการตีตารางผลงานจริงได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับเมื่อเราตีตารางในภาพต้นฉบับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ผลงานออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งการตีเส้นในภาพต้นฉบับนะครับครูแนะนำว่าให้ใช้เส้นปากกาแดงนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเห็นองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในแต่ละช่องเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นคราวนี้เมื่อได้ผลงานในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง J ด้านบนนะครับแล้วก็เขียนตัวอักษร1ถึง10ทางด้านซ้ายตามภาพตัวอย่างได้เลยครับ

0: เด็กๆครับสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้นะครับก็คือการไปทำเส้นนะครับหรือว่าตีตารางบนภาพต้นฉบับแล้วก็ตีตารางบนภาพพื้นที่ผลงานจริงให้ได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้บนกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 นะครับและหลังจากนั้นเราจะนำผลงานในลักษณะเนี้ยกลับมาในครั้งหน้าเพื่อที่จะใช้ร่างภาพต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านมีแค่การไปตีเส้นตารางแค่นั้นเลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางอาจจะมีภาระเพิ่มเติมก็คือในส่วนของการไปถ่ายภาพก่อนนะครับหลังจากนั้นให้คุณครูปลายทางเนี่ยแบ่งภาพให้เป็นจำนวนภาพตามจำนวนนักเรียนนะครับแผ่นละ5คูณ5เซนเพื่อที่จะเอามาขยายเป็นผลงานจริงนั่นเองนะครับคราวนี้มาทบทวนความรู้กันสักนิดนึงครับจากภาพนี้นะครับเป็นการทบทวนความรู้เรื่องงานจิตรกรรมฝาผนังภาพนี้มีคำถามว่าจากภาพเป็นงานจิตรกรรมแบบใดใครตอบได้บ้างภาพนี้เป็นงานจิตรกรรมแบบใดเป็นแบบปูนเปียกปูนแห้งหรือปูนชื้นงานแบบไหนนะที่นิยมทำในงานจิตรกรรมไทยให้ลองปรึกษากันให้ดีเชิญครับลองตอบกับเพื่อนๆหน่อยว่าปูนแบบไหนจิตรกรรมแบบปูนประเภทไหนที่นิยมทำในงานจิตรกรรมไทยเป็นปูนเปียกปูนแห้งหรือปูนชื้น
1: จิตรกรรมปูนแห้งค่ะ
0: จิตรกรรมแบบปูนแห้งนะครับใครเห็นด้วยกับคำตอบของเพื่อนบ้างยกมือมีใครคิดว่าน่าจะเป็นแบบอื่นไม่มีนะครับมาดูเฉลยกันว่าจะถูกหรือเปล่านะเฉลยนะครับก็คือจิตรกรรมแบบปูนแห้งนั่นเองซึ่งแบบปูนแห้งเนี่ยช่างเขาก็จะผสมตัวสีกับสารบางชนิดอย่าง

เช่นไข่ไก่หรือว่าตัวกาวตัวน้ำมันนะครับแล้วค่อยทาลงไปบนผนังที่แห้งแล้วซึ่งงานแบบนี้ก็นิยมทำในงานจิตรกรรมไทยโบราณนั่นเองนะครับก็จะให้รูปแบบของงานที่มีสีค่อนข้างสดนะครับแล้วก็ติดทนนานด้วยนะครับภาพต่อมา

0: ให้มือของเราเนี่ยไม่ไปสัมผัสกับตัวงานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะป้องกันการเลอะเปื้อนหรือการที่มือเราไปเสียดสีกับตัวงานได้ดีก็จะเน้นที่จะใช้กับงานที่ต้องการความละเอียดหรือความประณีตค่อนข้างสูงเนาะเพราะฉะนั้นผลงานชิ้นนี้ใครจะหาสะพานรองมือมาใช้บ้างก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้โจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมต่อภาพของเราก็คือภาพนี้นะครับจากการละเล่นมอนซ่อนผ้านะครับสิ่งที่เราจะต้องกลับไปทำนะครับก็คือให้ไปตีตารางในภาพต้นฉบับลงในกระดาษขนาด A4 นะครับแล้วก็ตีตารางภาพผลงานจริงด้วยแล้วก็นำมาใช้ในครั้งหน้าโดยทุกคนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบงานนะครับจะอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดไว้แล้วทำมาแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมาใช้ในการร่างภาพต่อด้วยกันนะครับสำหรับที่จะต้องจัดสิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในครั้งหน้านะครับก็คือใบงานที่1เรื่องเรียนรู้จิตรกรรมต่อภาพนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็คือมีดินสอนะครับไม้บรรทัดยางลบเทปกระดาษกาวนะครับกระดาษร้อยปอนด์ซึ่งก็คือผลงานชิ้นนี้แหละแล้วก็กระดานรองวาดใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับซึ่งในครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องร่างภาพการละเล่นไทยนะครับในเรื่องร่างภาพการละเล่นไทยเนี่ยเราก็จะร่างภาพจากการใช้ภาพต้นฉบับที่เราได้ตีตารางไว้แล้วในวันนี้นั่นแหละในการร่างผลงานจริงออกมานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปใน3เรื่องหลักมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างครับจิตรกรรมฝาผนังการละเล่นไทยแล้วก็การตีตารางขยายภาพนั่นเองนะครับก็จะเป็นความรู้ที่เรายังต้องคงยังคงต้องใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมต่อภาพชิ้นนี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยครั้งหน้าเราจะได้ร่างภาพไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันสาระดีๆเกี่ยวกับศิลปะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ

0: แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Are you all right? You're looking a little pale.
1: I feel a little dizzy. I haven't eaten anything since this morning.
0: It's 4 o'clock. When was the last time you ate something?
1: I had a cup of coffee and a sandwich at around 7. I have this report to finish and I've been working on it all day. I forgot to eat.
0: This is not good. Here, have a banana. It'll make you feel better.
1: Oh, thanks.
0: You have to start taking better care of yourself. I've noticed that you've missed a lot of classes due to illnesses.
1: Yeah. Last month I had a terrible cold and 2 weeks ago I had gastritis and now I have a lot of schoolwork to catch up on.
0: What did the doctor say? Is it because of stress?
1: Well, there were factors besides stress that may have contributed to my poor health.
0: What are they?
1: Well, first of all, I haven't been eating well lately. Lately, my diet consists of ready-to-eat frozen meals from convenience stores. I'm just so swamped with schoolwork that I don't have the time to sit down and have a proper meal.
0: What about fruits or vegetables? Have you eaten any? And I suppose you've stopped going on your morning runs like you used to?
1: No, I haven't been eating enough fruit and vegetables, and I haven't worked out in almost 2 months. I'm just constantly tired, and sometimes I was so stressed that I lost my appetite and skipped lunch or dinner.
0: Poor you. How about we go have a nice dinner and we can stay in and watch Netflix to relax, and I will help you with your assignment tomorrow.
1: That sounds like a pretty good plan. Thanks. Maybe we could stop by the grocery store to pick up some guavas and oranges on the way out.
0: Great, let's go.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye. Bye.
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน่วยที่เท่าไหร่แล้วครับ
1: 4
0: เราเดินทางมาถึงหน่วยที่4แล้วเนาะก็คือความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดู2เรื่องเนาะก็คือเรื่องของเงินทองของมีค่าและเรื่องของการแบ่งเวลาหาเงินของวัยเรียนอ่ะเอาละทีนี้นะครับจากที่เราเคยเรียนผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ทำไมครับทดลองขายของทำธุรกิจของตัวเองตอนนี้ธุรกิจแรกของนักเรียนคืออะไรบ้างคงจะรู้แล้วเนาะขายเฟรนฟรายขายชานมขายน้ำขายขนมปังนะครับให้นักเรียนจำธุรกิจเหล่านี้เนาะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างข้อผิดพลาดในอนาคตเผื่อเราได้ไปเปิดร้านของเราเองนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มายากไหมลูก
1: ยาก
0: ฉะนั้นการที่เราจะใช้เราต้องทำไมรู้จักคุณค่าใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้อย่างประหยัดคิดก่อนใช้เยี่ยมมากนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เงินอย่างเหมาะสมโดยอธิบายความหมายและคุณค่าของเงินและยกตัวอย่างสถานการณ์ที่สะท้อนว่าเงินเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดนะครับรวมทั้งวิเคราะห์และวางแผนการใช้เงินรายเดือนโดยอธิบายความสัมพันธ์ของเวลารายได้ความสุขภายใต้ความรู้เรื่องแหล่งรายได้และขั้นตอนการจัดสรรเงินนะครับเอาละทีนี้ครูอยากรู้ว่าแต่ละวันน่ะนักเรียนได้เงินมาวันละประมาณกี่บาทไหนใครได้เป็นรายสัปดาห์ไหนใครได้เป็นรายสัปดาห์มีไหมรายเดือนไหนใครได้วันต่อวันวันละเท่าไหร่100ไหน100ไหน100มือลง110บาทละ20มือลง150 130 80 80มี200มีไหมส่วนใหญ่จะได้วันรับประมาณ80ถึง120บาทนะครับเอ๊ะแล้วนักเรียนได้เงินมาเนี่ยนะครับนักเรียนทำอย่างไรบ้างกลุ่ม3บอกว่ายังไงนะ
2: ใช้ให
0: ้
2: ประหย
0: ั
2: ด
0: ใช้ให้ประหยัดกลุ่ม2
3: ใช้พอประมาณ
0: ใช้พอประมาณกลุ่ม1อะไรนะลูก
2: ใช
0: ้
2: แบบประหย
0: ั
2: ด
0: ใช้แบบประหยัดประหยัดแบบไหนซื้อของที่มีประโยชน์ซื้อเฉพาะของกินกลุ่ม6ใช้แบบไหนกลุ่ม6มีแบ่งเก็บกลุ่ม5ใช้ประหยัดมีทั้งใช้ประหยัดเก็บเงินมีอะไรอีกซื้อของที่จำเป็นกลุ่ม4โอ้ใช้อย่างมีเหตุผลเอ๊ะแล้วเหตุผลมีเหตุผลอะไรบ้างล่ะครูอยากรู้ไม่ซื้อของสิ้นเปลืองแล้วเคยซื้อบ้างไหมครูก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นการใช้เงินของเราเนาะส่วนใหญ่เราก็ได้มาวันละประมาณ80ถึง120บาท นะครับและเราก็อาจจะใช้กับค่าอาหารนะครับค่าใช่ไหมครับค่าของใช้ที่จำเป็นหรือเหลือเราก็เก็บออมนะครับเอาล่ะทีนี้นะครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมใช้เงินอย่างไรยกมือขึ้นจะมี A B C A ใช้เงินค่าขนมหมดทุกวัน B ใช้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง C ออมทั้งหมดเลยอ่ะไหนใครเป็น A ยกมืออ่าอ้าว A นะน่านี่คือ A นะหมดทุกวันเลยยกมือไม่เป็นไรลูกเราแลกเปลี่ยนกันเราแลกเปลี่ยนกันนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะมีใครเป็น A บ้างมือลงต่อมา B ใช้ครึ่งหนึ่งออมครึ่งหนึ่งอ๋ออันนี้จะเยอะหน่อยมือลงครับต่อมา C ออมทั้งหมดเลยไม่มีนะมีไหม
4: ไม่ม
0: ีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราเนี่ยมาโรงเรียนทุกวันแต่กิจกรรมของเราแต่ละวันเหมือนกันไหม
4: ไม่เหมือน
0: ดังนั้นถ้าหากพรุ่งนี้ต้องไปทัศนศึกษาและจ่ายค่าอาหารเองการเลือกของวันนี้จะเปลี่ยนหรือไม่

0: คนที่เลือก A จะเปลี่ยนไหม
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เปลี่ยนยังไง
2: เปลี่ยนเป็นข
0: ออ่ะเปลี่ยนยังไงอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยอ่ะใครเป็น A เปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไง
3: เปลี่ยนเป็นตัวเลือก B ครับคือใช้เครื่องหนึ่งออมเครื่องหนึ่งครับ
0: เพื่อ
3: เพื่อเอาไปใช้ในวันพรุ่งนี้ให้มากขึ้นครับ
0: เพื่อเอาไปใช้ในวันพรุ่งนี้ให้มากขึ้นเนาะจะได้มีเงินไปทัศนศึกษาอ่ะนั่งลงครับแล้ว B ล่ะจะเปลี่ยนไหมทำไมถึงไม่เปลี่ยนเรามีเงินเก็บไว้อยู่แล้วเพราะเราออมเราออมเงินทุกวันใช่ป่ะนะครับก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดดังนั้นนะครับนักเรียนการใช้เงินเนี่ยถามว่าจะมีคำตอบเดียวเสมอไปไหม
1: ไม
0: ่คนที่เคยเป็น B เคยเป็น A ไหมก็ย่อมเคยเป็น A เพราะบางครั้งบางวันรายจ่ายของเราทำไมครับ
1: ไม่
0: เท่ากันนะครับดังนั้นการใช้เงินไม่ได้มีคำตอบเดียวแต่ต้องดูที่สถานการณ์และผลที่จะตามมาแต่ทำไมครับเราก็ควรรู้จักการทำไมเก็บออมนะครับเนาะถ้าในหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือเราสร้างอะไรให้ตัวเองภูมิคุ้มกันเยี่ยมมากดังนั้นนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำนั่นคือกิจกรรมเงินของฉันมีค่ามีค่าไหม
1: มี
0: เนาะเงินเราได้มาทุกวันมีค่าไหมครับ
1: ม
0: ีดังนั้นครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้นักเรียนเลือกนะครับเลือกสถานการณ์นะจากนั้นให้เลือกแนวทางว่านักเรียนจะเลือก A ก็คืออะไรซื้อเลยใช่ไหมอยากได้คือซื้อเลย A หิวก็ทำไมซื้อเลยอยากได้ก็ซื้อเลยหรือ B ทำไมครับใช้สักครึ่งออมสักครึ่งหรือ C ออมทั้งหมดพร้อมบอกเหตุผลที่ฉันเลือกแล้วคิดว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นตามมาผลเสียที่อาจจะตามมาแล้วสรุปความคิดเห็นสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คืออะไรต่อไปจะใช้เงินแบบไหนเพราะอะไรให้นักเรียนเนี่ยทำข้อ1 2 3 4และ5ก่อนส่วนสรุปความคิดเห็นเนี่ยเรารอฟังเพื่อนหลายๆคนบอกก่อนเนาะนะครับเราค่อยสรุปพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ไปดูมีสถานการณ์ใดบ้างสถานการณ์แรกครับโปรชานมวันเดียววันนี้ร้านชานมหน้าปากซอยมีโปรพิเศษลดจาก25บาทเหลือ15บาทแต่มีแค่วันนี้วันเดียวจะใช้เงินซื้อเลยหรือเก็บไว้ทำอย่างอื่นสถานการณ์นี้กลุ่มไหนจะรับกลุ่ม C ดูนะสถานการณ์ที่2เติมเกมกับเพื่อนเพื่อนชวนเติมเกม20บาทเพื่อได้สกินพิเศษที่มีวันนี้เท่านั้นกลุ่ม5นักเรียนต้องตอบด้วยว่าจะตามเพื่อนใช้เงินเลยหรือเก็บไว้เพื่อสิ่งที่จำเป็นกว่าตอบคำถามด้วย3ซื้ออุปกรณ์การเรียนครูคณิตประกาศว่าอาทิตย์หน้าต้องใช้ไม้บรรทัดชุดใหม่ราคา40บาทแต่ตอนนี้เงินเหลือค่าขนมแค่20บาทจะใช้เงินที่เหลือไปซื้อขนมก่อนดีหรือเก็บเงินเพิ่มให้ครบเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนกลุ่มไหนกลุ่มไหนครับกลุ่ม1ใบงาใบที่4เก็บเงินซื้อของใหญ่อยากได้หูฟังใหม่ราคา200บาทตอนนี้มีเงินเก็บอยู่80บาทและได้ค่าขนมวันละ20บาทกลุ่มไหนจะรับครับกลุ่ม3พร้อมตอบคำถามด้วยว่าจะใช้เงินไปเรื่อยๆกับของเล็กๆ

หรืออดใจเก็บต่อให้ถึงเป้าหมายต่อมาใบที่5ครับเงินเหลือจากการไปตลาดแม่ให้เงินไปซื้อของใช้50บาทซื้อเสร็จแล้วเหลือทอน10บาทแม่ไม่ได้ถามถึงเงินทอนกลุ่มไหนกลุ่ม2นะจะเอาไปใช้เองเก็บออมหรือบอกคืนแม่อุ๊ยข้อนี้ทดสอบเราพอสมควรนะโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้ทดสอบเราพอสมควรนะอ่ะสุดท้ายใบที่6เป็นของกลุ่ม6ใบที่6งานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนเพื่อนสนิทชวนไปร้านอาหารเล็กๆค่าใช้จ่ายคนละ50บาทแต่ปกติคุณใช้ค่าขนมวันละ20บาทจะไปแล้วขอเงินพ่อแม่เพิ่มหรือใช้เงินเก็บหรือปฏิเสธเพื่อนไปอ่ะแต่ละคนครับทำเลยลูก

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะเลือกได้แล้วเนาะว่าจะเป็น A B C แล้วก็น่าจะตอบคำถามจากสถานการณ์แต่ละข้อเรียบร้อยแล้วอ้าวกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อนอ้าวกลุ่ม6อ้าวกลุ่ม6ลุกขึ้นเลยครับนำเสนอแค่ข้อ1 2 3 4และ5นะครับอ้าวเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งฟังเพื่อนครับหันหน้าไปทางเพื่อนวางปากกาลงอ่ะเริ่มเลยครับ
1: สถานการณ์ที่ได้รับนะคะเพื่อนสนิทชวนไปร้านอาหารเล็กๆค่าใช้จ่ายคนละ50บาทแต่ปกติคุณใช้ค่าขนมวันละ20บาทฉันเลือกแนวทาง C ค่ะคือออมทั้งหมดเหตุผลที่ฉันเลือกนะคะเพราะเรามีเงินไม่พอสำหรับค่าอาหารผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือมีเงินเก็บมากขึ้นและเมื่อเงินครบแล้วก็ค่อยชวนเพื่อนไปกินคราวใหม่ค่ะผลเสียที่จะตามมานะคะไม่มีค่ะ
0: แล้วแสดงว่านักเรียนจะเลือกอันไหนครับ
1: ปฏิเสธเพื่อนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแสดงว่าวันนี้นักเรียนปฏิเสธเพื่อนแล้วก็วันนี้เลือก C ก็คือออมเงินทั้งหมดก่อนนะครับนั่งลงได้ต่อมากลุ่ม1ครับ
2: สถานการณ์ที่ผมได้รับนะครับครูคณิตประกาศว่าอาทิตย์หน้าต้องใช้ไม้บรรทัดชุดใหม่ราคา40บาทแต่ตอนนี้เหลือเงินค่าขนมแค่20บาท2นะครับฉันเลือกแนวทาง A B C ผมเลือก B นะครับ
0: เรียก B คืออะไรลูก
2: ใช้ครึ่งหนึ่งเก็บออมครึ่งหนึ่งครับเหตุผลที่ฉันเลือกนะครับเพราะเป็นการใช้อย่างประหยัดและใช้อย่างพอประมาณครับผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีตังค์เก็บออมและจะได้ซื้อของที่เราต้องการครับผลเสียที่อาจตามมาครับไม่มีครับ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม2ลุกขึ้นเลย
3: สถานการณ์ที่ได้รับนะคะแม่ให้เงินไปซื้อของใช้5บาทซื้อเสร็จแล้วเหลือทอน10บาทไม่ได้ถามถึงเงินทอนหนูเลือกที่จะคืนแม่ค่ะหนูเลือกแนวทาง C ค่ะให้แม่เอาเงินไปออมเหตุผลที่หนูเลือกเพราะเป็นเงินของแม่เราควรเอาไปคืนแม่ค่ะผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะผลเสียที่อาจจะตามมาไม่มีค่ะ
0: ปรบมือให้

0: ื่อนหน่อยครับนะสุดท้ายแล้วเงินที่แม่ให้มาเป็นเงินทอนเราก็ควรจะทำไมคืนแม่เผื่อแม่มีเรื่องจำเป็นต้องใช้หรือไม่งั้นก็ให้แม่ทำไมครับให้แม่ทำไมให้แม่เอา10บาทที่เหลือเนี่ยไปไว้เก็บออมนะครับอ่ะต่อไปครับกลุ่ม5
1: สถานการณ์ที่หนูเลือกนะคะคือเติมเกมกับเพื่อนค่ะคำถามนะคะจะตามเพื่อนใช้เงินเลยหรือจะเก็บไว้เพื่อสิ่งที่จำเป็นค่ะตอบนะคะหนูจะตามเพื่อนเลยค่ะฉันเลือกแนวทาง A ค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะสกินมีแค่วันเดียวเท่านั้นและมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นอยู่ผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะมีสกินไว้เล่นค่ะผลเสียที่ตามมานะคะไม่มีตังเก็บและฟุ่มเฟือยกับของที่ไม่จำเป็นค่ะ
0: สุดท้ายเราเลือกอะไรเลือก A อ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยแต่ต้องยอมรับผลเสียที่เกิดขึ้นคือเราทำไมฟุ่มเฟือยไม่มีตังเก็บเอามีเพื่อนบอกว่าอะไรนะแพ้เสียงในหัวเราจะต้องเอาชนะเสียงในหัวให้ได้ไหมอ่ะถูกป่ะใช่ไหมอันนี้ฝากให้กลุ่ม5ลองคิดดูอีกครั้งต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม4เห็นยกมือขึ้นเลยโอ้น่ารักมาก
2: สถานการณ์ที่หนูได้รับนะคะวันนี้ร้านชานมหน้าปากซอยมีโปรโมชั่นพิเศษลดจาก25บาทเหลือ15บาทแต่ว่ามีแค่วันนี้ค่ะแนวทางที่หนูเลือกนะคะคือ C ค่ะเหตุผลที่เลือกคือเก็บออมไว้ใช้จ่ายที่จำเป็นค่ะผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นค่ะผลเสียที่ตามมาคือไม่ได้กินชานมไข่มุกค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม3ครับ
3: สถานการณ์ที่ผมได้นะครับสถานการณ์ที่4ครับอยากได้หูฟังใหม่ราคา200บาทตอนนี้มีเงินเก็บอยู่80บาทและได้เงินค่าขนมวันละ20บาทแนวทางที่ผมเลือกครับเลือกแนวทาง B ครับเหตุผลที่ผมเลือกครับเพราะผมจะกินส่วนหนึ่งแล้วเก็บออมส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเก็บตังค์ไปซื้อของที่อยากได้ครับผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครับเราจะได้มีเงินเก็บออมนะครับผลเสียที่อาจจะตามมาครับไม่มีครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่งลงเราฟังเพื่อนไปทั้งหมดแล้วมีใครสรุปได้แล้วบ้างใครสรุปได้แล้วบ้างครับใครสรุปได้แล้วบ้างสรุปความคิดเห็นของฉันนะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรฟังเพื่อนพูดไปทั้ง6สถานการณ์6สถานการณ์เนี่ยคือใกล้ตัวเราไหม
4: ใกล้มาก
0: ใกล้มากใครสรุปได้แล้วลองขอตัวแทนหน่อยกลุ่ม6
5: เมื่อเรามีเงินไม่พอสำหรับสิ่งที่ต้องจ่ายเราก็เก็บออมเงินเพื่อจะได้มีเงินสิ่งที่ต้องจ่ายหรือว่าเราเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อของที่อยากได้จ้ะ
0: นักเรียนเลือกทางไหนครับ
5: ทาง B ค่ะ
0: อ๋อเลือกทาง B ก็คือใช้ครึ่งนึงเก็บครึ่งนึงเนาะนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อมาตัวแทนกลุ่มไหนกลุ่ม2โอ้น่ารักมาก
6: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้นะครับคือเราควรต้องใช้เงินอย่างพอดีครับไม่ฟุ่มเฟือยครับแล้วก็ใช้กับสิ่งที่จำเป็นครับต่อไปนะครับอยากใช้เงินแบบไหนอยากใช้เงินแบบ B ครับเพราะว่าเป็นการใช้เงินที่พอดีครับไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปครับแล้วก็ทำให้เรามีเงินในการกินข้าวด้วยครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาล่ะเด็กๆครับสรุปแล้วเงินเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับเรามั้ยมีเนาะแล้วแต่เงินน่ะดันเป็นทรัพยากรที่มีทำไมครับมีจำกัดการจะใช้เราต้องทำไมครับคิดให้รอบคอบนะครับ ใช้โดยไม่สิ้นเปลืองแต่ทีนี้นะครับทีนี้มีใครอ่ะเคยหารายได้นะครับในช่วงเวลาว่างบ้างมีกลุ่ม2บอกว่าอะไรนะครับ
7: ช่วย
0: แม่ขายของแม่ก็จะให้เงินเราแบ่งเวลายังไงลองอธิบายให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางฟังสิครับ
6: จะแบ่งเวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ครับจะแบ่งในช่วงเวลาประมาณ 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นครับ
0: 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแม่จะให้วันละประมาณเท่าไหร่ครับ
6: วันละ100ถึง150บาทครับ
0: 100ถึง150บาทนั่งลงได้แต่ทีนี้นะครับการที่เราบางวันเนี่ยเนาะอาจจะต้องทำไมอยากพักผ่อนแต่จะต้องไปทำงานเนี่ยเราจะเลือกอะไรกลุ่ม6กลุ่ม6ไหนใครหารายได้เราเคยไหมเคยมีความรู้สึกว่าไม่อยากทำไหม
8: เคยค่ะ
0: เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราหารายได้อะไรครับของนักเรียนมีรายได้อะไรเสริม
8: รายได้คือช่วยพ่อแม่ทำงานค่ะ
0: ช่วยพ่อแม่ทำงานแต่ทำไมครับ
8: แต่เหมือนมีภาระหน้าที่การบ้านที่ต้องทำแล้วก็ภาระอื่นที่ต้องทำค่ะ
0: ก็อาจจะไม่ได้แบ่งเวลาไปช่วยงานบ้านเราก็เลือกที่จะทำ
8: งานค่ะหารายได
0: ้ทำงานทำการบ้านอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วครูก็เชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางหลายคนเนี่ยนะครับก็น่าจะทำไมครับมีการที่จะต้องทำไมครับหารายได้เสริมนะครับระหว่างเรียนอาจจะมีเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของอย่างเพื่อนนะครับหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะให้เงินค่าขนมเพิ่มแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ระหว่างเรียนแต่ทำไมครับเราเองมีเวลาจำกัดไหมเราต้องรู้จักแบ่งเวลาอย่างเพื่อนก็ต้องแบ่งเวลาทำไมครับมาทำการบ้านนะครับและแบ่งเวลาไปหารายได้เพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีค่าไหมมีค่านะครับเวลาเนี่ยมีค่าพอๆกับเงินเลยดังนั้นครับนอกจากเราจะใช้เงินอย่างรู้คุณค่าแล้วเราก็ต้องใช้เวลาให้ทำไมครับให้รู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแต่การใช้เวลาเราเองต้องนึกถึงเรื่องของอะไรด้วยทำงานตลอดเลยได้ไหม
9: ไม่ได
0: ้เราต้องนึกถึงร่างกายตัวเองนะครับความสุขนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนครับเราสามารถหาเงินได้แต่เราต้องแบ่งเวลาทำอย่างอื่นและเราต้องนึกถึงสุขภาพร่างกายและความสุขที่เกิดขึ้นด้วยแต่เราจะนึกถึงความสุขอย่างเดียวไม่ช่วยแล้วช่วยพ่อกับแม่ไม่มีความสุขเลยนึกถึงความสุขอย่างเดียวแบบนี้ได้ไหม
9: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นการจัดสรรการแบ่งจึงเป็นเรื่องสำคัญและกิจกรรมต่อมาครับก็เป็นเรื่องของการแบ่งการวางแผนนี่แหละครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำคือให้วางแผนเงินรายเดือนนะครับเงินรายเดือนนะของวัยเรียนนะครับนะโดยครูมีโจทย์จำลองให้โจทย์จำลองเนี่ยคือทุกคนจะมีค่าขนมเดือนละ 2,000 บาทใช้สำหรับ20วันที่ต้องมาโรงเรียนจะเป็นค่าอาหารกลางวัน20ถึง40บาทค่าน้ำดื่ม10ถึง20บาทค่าเดินทาง30บาทนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องเสียแน่นอนเลยคือค่าอะไร

ค่าเดินทางนะครับอย่างน้อยต้องวันละ30เนาะก็คือประมาณกี่บาทครับ20วัน600ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองวางแผนดูครับส่วนแรกอะไรคือรายได้ประจำรายได้ประจำของเราคืออะไรในข้อนี้ได้เงินจากพ่อแม่ค่าขนมเดือนละ 2,000 บาทต่อมารายได้ไม่ประจำมีหลายคนทำงานใช่ป่ะนักเรียนก็เขียนเพิ่มไปรายได้ไม่ประจำเท่าไหร่รวมรายได้แล้วเราก็มาคิดรายจ่ายค่าอาหารกลางวันค่าน้ำดื่มนะครับแล้วรวมรายจ่ายที่จำเป็นแล้วส่วนที่3ค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นอันนี้ให้เขียนตามความจริงนะค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นเขียนลงไปด้วยรวมค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นทีนี้ลองพิจารณาดูสิเรามีค่ารายรับเท่าไหร่รายจ่ายจำเป็นเท่าไหร่รายจ่ายไม่จำเป็นเท่าไหร่และส่วนที่4ครับคือเงินออมเราอยากจะออมเท่าไหร่นะแล้วเงินเหลือจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วเราเหลือจริงเท่าไหร่วิธีการคิดเงินเหลือจริงให้นำรายได้ก็คือต้องเป็นรายได้ที่ได้ประจำและไม่ประจำลบด้วยค่าใช้จ่ายจำเป็นลบด้วยค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นจะเท่ากับเงินที่เหลือจริงอันนี้แหละครับเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราเหลือเงินจริงๆเท่าไหร่และเราหมดเงินไปกับอะไรแน่ๆลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: ล่ะเรามาฟังตัวอย่างของเพื่อนกันบ้างนะครับขอสัก3คนอ่ะใครบ้างขอสัก3คนโอเคนะครับเยี่ยมมากอ่ะเริ่มก่อนเลยครับอ่ะกลุ่ม6
1: ส่วนที่1รายได้1รายได้ประจำเช่นค่าขนมจากพ่อแม่ 2,000 บาทค่ะรายได้ไม่ประจำรายได้เสริม 3,000 บาทค่ะรวมรายได้ 5,000 บาทค่ะส่วนที่2ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นรายการค่าอาหารกลางวันจำนวนเงินต่อวัน20บาทจำนวนวัน20วันรวมทั้งหมด400บาทค่ะค่าน้ำดื่มจำนวนเงินต่อวัน10บาทค่ะจำนวนวัน20วันค่ะรวมทั้งหมด200บาทค่ะค่าเดินทางจำนวนเงินต่อวัน30บาทค่ะจำนวนวัน20วันค่ะรวมทั้งหมด600บาทค่ะรวมค่าใช้จ่ายจำเป็น6จำนวนเงินต่อวัน60บาทค่ะจำนวนวัน60วันค่ะรวมทั้งหมด 1,200 บาทค่ะส่วนที่3ค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นเครื่องสำอาง59บาทเสื้อผ้า40บาทรวมค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น99บาทค่ะส่วนที่4เงินออมตั้งไปเป้าหมายไว้ 50,000 บาทค่ะเงินที่เหลือจริง 3,701 บาทค่ะส่วนที่5อธิบายแนวคิดอธิบายว่าทำไมคุณถึงเลือกวางแผนการใช้เงินแบบนี้เพราะสามารถเก็บได้ทีละเยอะและเก็บได้มากในยามและเก็บไว้ใช้ในยามที่จำเป็นได้ไวค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับของเพื่อนจะมีอะไรครับรายได้เสริมรายได้เสริมเท่าไหร่ลูก 3,000 บาทนักเรียนทำอะไรครับรายได้เสริมของนักเรียนมาจากอะไร 3,000 บาทนักเรียนแบ่งเวลายังไง
1: ถึงวันศุกร์หนูเรียนค่ะแล้วก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์หนูไปทำงานกับแม่ค
0: ่
1: ะ
0: กี่โมงถึงกี่โมง
1: ตั้งแต่8โมงถึง5โมงค่ะเป็นวันเสาร์ถ้าวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากขอชื่นชมต่อไปใครครับเมื่อกี้ยกมือ
2: รายได้ประจำหนูได้ 2,000 บาทค่ะรายได้ไม่ประจำไม่มีค่ะรวมรายได้ 2,000 บาทค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าอาหารกลางวันได้20จำนวนเงินได้20ต่อวันค่ะจำนวนวัน20วันรวมทั้งหมด400ค่าน้ำดื่ม10บาทต่อวันจำนวนวัน20วันรวมทั้งหมด200ค่าเดินทาง30บาทต่อวันจำนวนวัน20วันรวมทั้งหมด600รวมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 1,200 บาทค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นขนมกินเล่น20บาทน้ำหวาน10บาทของใช้ส่วนตัว95บาทค่ะรวมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น125บาทตั้งเป้าหมายออมไว้ 5,000 บาทเงินที่เหลือจริง675บาทอธิบายว่าทำไมคุณถึงเลือกวางแผนการใช้เงินแบบนี้ไม่ต้องการที่จะออมเงินมากจึงเลือกที่จะออมเงินทีละน้อยๆเพื่อเก็บไว้ใช้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม3ครับ
3: ครับรายได้ของผมนะครับมีแค่รายได้ประจำครับ100บาทครับค่าใช้จ่ายนะครับค่าอาหารกลางวันจำนวนต่อวันละ30บาทครับจำนวนวัน20วันครับรวมทั้งหมด600บาทครับค่าน้ำดื่มนะครับจำนวนต่อวัน10บาทครับจำนวนวัน20วันรวมทั้งหมด200บาทครับค่าเดินทาง30บาทจำนวน20วันรวมทั้งหมด600บาทครับรวมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะครับจำนวนเงินต่อวัน70บาทครับแล้วก็จำนวนวัน20วันครับรวมทั้งหมด 1,400 บาทครับรวมตั้งเป้าหมายออมไว้ที่200บาทครับเงินที่เหลือจริง600บาทครับที่ผมเลือกแนวอธิบายนะครับที่ผมเลือกแนวคิดแบบนี้นะครับคือเพื่อให้ใช้เงินได้อย่างไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะต้องกังวลในแต่ละบาทที่เราต้องใช้ในแต่ละวันครับและเราก็จะมีเงินเก็บที่เราสำรองไว้ครับเมื่อยามจำเป็นครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละจากการได้เรียนมาวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างนักเรียนได้เรียนรู้อะไรครับ
1: การวางแผนในการใช้เงินค่ะ
0: ทำไมเราต้องวางแผนนะลูก
1: เพราะถ้าเราไม่มีการวางแผนในการใช้เงินอาจจะทำให้การใช้เงินของเราสิ้นเปลืองและไม่มีเงินออมได้ค่ะ
0: และที่สำคัญเงินเนี่ยทำไมครับเป็นทรัพยากรที่ทำไม
1: จำกัดแล้วก็หายากค่ะ
0: จำกัดแล้วก็หายากเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอ้าขออีกสักหนึ่งคนสรุปให้ครูหน่อยแล้วว่าวันนี้เรียนได้เรียนรู้อะไรการใช้ชีวิตต้องคำนึงถึงอะไรบ้างทำไมบางครั้งเราจะต้องทำไมครับอาจจะต้องซื้อของที่ไม่จำเป็นเพราะอะไรลองขอหนึ่งคนสรุปให้ครูหน่อยแล้วนักเรียนครับสรุปเลยครับไม่ต้องกลัวลูกอ้าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันวันนี้ได้เรียนรู้อะไรขอสักหนึ่งคนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรครับ
3: แนวทางในการใช้เงินครับ
0: แนวทางในการใช้เงินใช้เงินยังไงอ่ะ
3: ใช้เงินโดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าครับเพื่อไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วก็เสียเงินโดยไม่คุ้มค่าครับเพราะว่าเรารู้กันดีครับว่าเงินเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดครับแล้วก็หายากด้วยครับ
0: แล้วนอกจากเงินแล้วมีอะไรครับที่สำคัญพอกันกับเงินเลย

0: เวลาครับ
1: ใช่นะครับก็คือเวลานะครับใช่ไหมเพราะบางคนต้องแบ่งเวลาเพื่อหารายได้เสริมแต่เราก็ต้องนะครับนั่งลงได้ครับแต่เราก็ต้องนึกถึงอะไรครับการเรียนการใช้ชีวิตและสุขภาพความสุขนะครับเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะก่อนจะไปบทเรียนครั้งต่อไปนะครับครูคิดว่านะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางในวันนี้น่าจะเห็นคุณค่าและความสำคัญของเงินรวมทั้งทำไมครับการใช้เงินทุกครั้งต้องใช้ทำไมครับอย่างมีเหตุผลถ้าเราใช้เงินอย่างมีเหตุผลเราจะดำรงชีวิตยังไงเราจะดำรงชีวิตเป็นยังไงครับดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลนะครับเหมาะสมราบรื่นนะครับแล้วก็ทำไมครับในอนาคตเราจะลำบากไหมไม่นี่ครับนอกจากเงินแล้วก็คือเรื่องของเวลานะครับเวลาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราต้องรู้จักแบ่งนะครับอาจจะแบ่งเวลานะครับมาใช้ในการหารายได้เสริมนะครับซึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรายได้ของเราจะมาจากค่าขนมจากผู้ปกครองนะครับดังนั้นนะครับครูอยากให้นักเรียนใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางใช้เงินให้พอดีเหลือออมนะครับเราต้องรู้จักการทำไมลูกวางแผนนะครับให้เกิดความสมดุลทั้ง 1. ค่าใช้จ่ายเยี่ยมมาก 2. 2. ความสุขสุขภาพและสุดท้ายคือต้องเหลือไว้ออมนะครับนะเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะเข้าใจในเรื่องของอะไรครับการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและการวางแผนการใช้เงินนะครับเราได้ฝึกไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในการจัดหมวดของเงินและวางแผนการออมวันนี้เราวางแผนการใช้เงินใช่ไหมครั้งหน้าเราจะวางแผนการออมกันละนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานที่3เรื่องสรุปการเรียนรู้ความฉลาดรู้ทางการเงินใบงานที่4นะครับเรื่องซองเงินจำลองนะครับและใบงานที่5ครับเรื่องเป้าหมายการออมของฉันนะครับนะสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: in lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ดีค่ะสวัสดีคุณครูนะคะที่ดูแลนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดากลิ่นจงกลอีกเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูนักเรียนยังจําได้อยู่หรือไม่คะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราศึกษาในเนื้อหาอะไรกันไปแล้วบ้างเดี๋ยวคุณครูจะขอทบทวนความรู้นักเรียนสักเล็กน้อยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนักเรียนต้นทางของครูคะนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราศึกษาในประเด็นหรือเรื่องราวอะไรกันไปบ้างคะเนื้อหาด้านในที่เราได้ศึกษากันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วคือเรื่องของอะไรคะการพูดอะไรเอ่ยการพูดนําเสนอใช่ไหมคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเราจะต้องลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะคะซึ่งนักเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูนะคะจะต้องมีการพูดนําเสนอนิทานนะคะว่าเนื้อหานะคะนิทานที่นักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องฝึกซ้อมมานะคะต้นทางของครูฝึกซ้อมการพูดนําเสนอมาหรือยังคะมีกลุ่มไหนฝึกซ้อมมาแล้วไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยทั้งต้นทางของครูฝึกซ้อมมาแล้วมีไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีกลุ่มที่3ใช่ไหมคะที่ได้ทําไมฝึกซ้อมไปแล้วเราได้กลับไปฝึกซ้อมเพิ่มเติมไหมคะได้กลับไปฝึกซ้อมเพิ่มเติมนะกลุ่มอื่นๆล่ะคะได้มีการฝึกซ้อมการพูดนําเสนอนิทานบ้างไหมคะพูดบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นการฝึกนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้มีการพูดนําเสนอนะคะนิทานที่นักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาแต่ก่อนอื่นค่ะที่นักเรียนนะคะจะเข้าสู่การปฏิบัติกิจกรรมเดี๋ยววันนี้คุณครูจะทบทวนความรู้ของนักเรียนสักเล็กน้อยนะคะก่อนอื่นนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้เนาะเราจะศึกษาในเรื่องของนิทานของฉันนําเสนอด้วยหัวใจครั้งที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของการพูดนําเสนอนิทานได้ซึ่งอันนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะทําไมคะบอกนะคะองค์ประกอบของการพูดนําเสนอนิทานได้ทุกคนเนาะข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถพูดนําเสนอนิทานให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวและมีความน่าสนใจได้นะคะและข้อที่3ค่ะนักเรียนสามารถบอกประโยชน์นะคะของการพูดนําเสนอนิทานนะคะแล้วก็สามารถประเมินการพูดนําเสนอนิทานได้เพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูจะต้องปฏิบัติอะไรได้คะต้องอะไรได้ต้องพูดนําเสนอนิทานได้เก่งมากนะคะและอีกข้อหนึ่งนักเรียนต้องทําอะไรได้บอกประโยชน์แล้วจะต้องทำอะไรอีกนักเรียนจะต้องประเมินการพูดนำเสนอได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะนักเรียนไม่ได้เพียงแต่การนำเสนอความรู้นิทานของกลุ่มตนเองเท่านั้นแต่นักเรียนจะต้องทำไมด้วยนักเรียนจะต้องมีการประเมินการพูดนำเสนอของเพื่อนกลุ่มอื่นๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเรานะคะก็ฝากไปถึงนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติการคืออะไรบ้างก็คือ 1. นักเรียนจะต้องพูดนำเสนอนิทานได้นะคะในชั่วโมงนี้และ 2. ค่ะนักเรียนจะต้องทำไมคะประเมินนะคะการพูดนำเสนอของเพื่อนๆได้จะต้องบอกได้ค่ะว่าเพื่อนที่ออกไปนําเสนอนะคะมีการพูดที่ดีในส่วนใดบ้างและมีส่วนใดที่เพื่อนจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาอ่ะนักเรียนก็จะต้องสามารถระบุแล้วก็แจ้งเพื่อนๆได้นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของคําถามชวนคิดกันนะคะวันนี้คุณครูนําคําถามมาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็คือว่านักเรียนคิดว่าการเตรียมตัวก่อนพูดนะคะมีความสำคัญหรือไม่ทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่าการเตรียมตัวก่อนพูดมีความสำคัญหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มนะหลังจากนั้นเดี๋ยว

ะให้นักเรียนต้นทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆปลายทางตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางของคุณครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากประเด็นคำถามที่คุณครูนำมาให้นะคะว่านักเรียนนะคะคิดว่าการเตรียมตัวนะคะก่อนพูดนำเสนอมีความสำคัญหรือไม่ถ้ามีความสำคัญนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนปลายทางของครูนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียนได้เลยอ่ะต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะคะอ่ะคุณครูให้เวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนปลายทางนะคะอ่ะ

0: นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะจากประเด็นคำถามนะคะที่คุณครูนำมาให้ในชั่วโมงนี้ก็คือนักเรียนคิดว่าการก่อนพูดมีความสำคัญอย่างไรอ่ะกลุ่มไหนจะนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังก่อนมีไหมคะอ่ะเชิญค่ะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4นะเดี๋ยวเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะฟังนะคะว่าเพื่อนๆกลุ่มที่4นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรอ่ะเชิญค่ะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าจะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการนำเสนอค่ะ
0: จะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการนำเสนออ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเพื่อนกลุ่มที่4บอกว่ามีความสำคัญนะอ่ะกลุ่มไหนคะจะนำเสนอต่อกลุ่มที่4ไปแล้วมีกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนออ่ะกลุ่มที่2เชิญค่ะการเตรียมตัวก่อนพูดมีความสำคัญหรือไม
2: ่สำคัญครับ
0: มีความสำคัญสำคัญอย่างไรคะ
2: ตอนเรานำเสนอจะได้พูดไม่ติดขัดครับแล้วก็ไม่มีความตื่นเต้น
0: ก่อนที่เราจะนำเสนอจะได้ทำไมคะพูดไม่ติดขัดแล้วก็ไม่ตื่นเต้นด้วยตอนนี้ตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นแสดงว่าซ้อมมาแล้วนะคะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยนะคะต่อไปกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
3: ครับ
0: สำคัญอย่างไรคะ
3: จะไม่ตื่นเต้นเนื้อหาครบถ้วนแล้วก็เนื้อหาครบถ้วนครับ
0: เอาใหม่ค่ะอีกหนึ่งรอบสำคัญใช่ไหมคะสำคัญอย่างไรนะเนื้อหาจะทำไมนะคะหนึ่งเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไม่อะไรไม่ตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นไหม
0: ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเยอะๆนะคะทำให้การนำเสนอเราเป็นไงไม่ตื่นเต้นแล้วก็อย่างไรต่อคะเนื้อหาทำไมนะคะเมื่อสักครู่นักเรียนบอก
3: ชัดเจน
0: เนื้อหาครบถ้วนชัดเจนใช่ไหมคะมีเพื่อนกระซิบบอกมาอีกว่าอะไรนะคะ
3: พูดไม่ติดขัดครับ
0: แล้วก
3: ็พูดช้าช้า
0: พูดไม่ติดขัดพูดช้าช้าปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยเพื่อนเพื่อนอาจจะตื่นเต้นนะคะต่อไปกลุ่มไหนดีคะที่ยังไม่ได้นำเสนอกลุ่มที่สามเชิญเลยนะคะกลุ่มที่สามก่อนนะคะ
5: มีความสำคัญค่ะเพราะว่าเวลานำเสนอจะได้ไม่ตื่นเต้นค่ะแล้วพูดได้คล่องแคล่วค
0: ่
5: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่ามีความสำคัญไหมสำคัญนะคะเพราะว่าจะได้ทำไมคะไม่ตื่นเต้นแล้วก็สามารถพูดได้อย่างชัดเจนคล่องแคล่วนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนยังไม่ได้นำเสนออ่ะกลุ่มที่6เชิญค่ะ
6: มีความสำคัญครับเพราะทำให้จำเนื้อหาได้ครับ
0: มีความสำคัญไหมคะ
6: มีครับ
0: มีความสำคัญเพราะจะทำให้
6: จำเนื้อหาได้
0: จำเนื้อหาได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะกลุ่มไหนยังไม่ได้นำเสนอเชิญค่ะกลุ่มที่5
7: มีความสำคัญครับเพราะว่าการที่เราเตรียมตัวนำเสนอมาจะทำให้เราพูดได้เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนต้นทางของครูนะคะทั้ง6กลุ่มนะคะก็ตอบมาในทิศทางเดียวกันก็คือว่าการเตรียมตัวนะคะก่อนพูดนำเสนอมีความสำคัญใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะนักเรียนจะได้ทำไมมีการเตรียมตัวนะคะไม่เกิดความตื่นเต้นแล้วก็สามารถลำดับเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและนักเรียนปลายทางของคุณครูล่ะคะนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียนกันได้อย่างไรบ้างนะคะว่าการเตรียมตัวก่อนพูดมีความสำคัญหรือไม่นะคะนักเรียนจะได้นำมาปรับใช้นะคะกับการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าการเตรียมตัวเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าการเตรียมตัวเนี่ยจะช่วยให้เราทำไมเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่5บอกเลยมีการวางลำดับนะคะการพูดนำเสนอนะคะเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะคะเนื้อหาก็จะถูกต้องไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็ลดความตื่นเต้นหรือพูดง่ายๆว่าลดความประหม่าได้นะคะแล้วก็ช่วยให้การนำเสนอทำไมราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ไม่ได้ฝึกการพูดนำเสนอมาเมื่อนำเสนอจริงนักเรียนจะทำไมคะมีความตื่นเต้นเมื่อเกิดความตื่นเต้นนักเรียนจะทำไมอาจจะลืมหรือมีการ พูดผิดได้นะเนื้อหาบางอย่างที่สำคัญเนี่ยที่เราควรที่จะนำเสนอออกไปถ้าเราไม่ได้ฝึกซ้อมมานะคะการพูดจะเป็นไงคะอาจจะไม่ครบถ้วนในประเด็นที่เราอยากจะนำเสนอให้กับผู้ฟังได้รับรู้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวหรือการฝึกซ้อมมีความสำคัญมากๆนะคะก็อยากจะฝากให้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวนะคะก่อนพูดนำเสนอนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของนิทานของฉันนำเสนอด้วยหัวใจนะคะว่าการพูดนำเสนอนะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างถือว่าเป็นการทบทวนนะคะซึ่งใบความรู้คุณครูได้แจกให้กับนักเรียนไปแล้วนักเรียนสามารถนำขึ้นมาทบทวนความรู้ได้นะคะเรามาดูความหมายเนาะยังจำได้ไหมการพูดนำเสนอนิทานคืออะไรเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบการเล่าเรื่องนะคะด้วยการพูดนะคะเพราะฉะนั้นการนำเสนอก็จะต้องทำไมคะมีการใช้เทคนิคนะคะหรือทักษะการพูดต่างๆนะคะที่มีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดนะคะมีจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้คนฟังเข้าใจนะคะเรื่องราวเรื่องนั้นเกิดความสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้รับแง่คิดจากนิทานที่เรานำเสนอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะได้มีการพูดนำเสนอนะคะเรื่องราวนะคะจากสิ่งที่นักเรียนฝึกซ้อมมานะคะแต่อย่างที่ครูบอกไปว่าการนำเสนออาจจะไม่ใช่การแสดงบทบาทสมมุติเพียงอย่างเดียวนะคะนักเรียนอาจจะทำไมคะสามารถพูดนำเสนอตามความสามารถหรือตามความชอบของแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะบางกลุ่มอาจจะไม่อยากเป็นการทำไมคะแสดงบทบาทสมมุติแต่นักเรียนอาจจะมีการนำเสนออื่นๆที่มีความน่าสนใจนะคะอันนี้ก็สามารถนำมาปรับใช้ได้นะคะต่อมาค่ะจุดประสงค์ของการพูดนำเสนอนิทานมีอะไรบ้าง 1. เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและจินตนาการให้กับผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำเสนอจะต้องทำไมมีการใส่อะไรเข้าไปใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปให้ผู้ฟังทำไมคะเกิดภาพตามเกิดจินตนาการตามเรานะคะข้อที่2ค่ะเพื่อฝึกทักษะการพูดอย่างสร้างสรรค์นะคะเมื่อมีการพูดนำเสนอนักเรียนจะต้องทำไมด้วยมีการฝึกใช่ไหมคะการพูดนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรพูดอย่างไรให้คนฟังไม่เบื่อแล้วก็ติดตามเรื่องราวนิทานของเราตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะคะต่อมาค่ะเพื่อถ่ายทอดคุณธรรมแง่คิดและบทเรียนชีวิตนะคะผ่านเรื่องราวที่เรานำเสนอไปนะคะและข้อที่4ค่ะเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่บอกถ้านักเรียนฝึกพูดสื่อสารบ่อยๆนักเรียนก็จะเป็นคนที่ทำไมมีความมั่นใจนะคะในการพูดนะคะมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนักเรียนก็จะลดความตื่นเต้นได้เพราะฉะนั้นการพูดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้นักเรียนทำไมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้มีการฝึกนะคะในการพูดยั่งสันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนเทคนิคยังจำได้อยู่หรือไม่ว่าเทคนิคในการพูดนำเสนอนิทานมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคือ

0: การใช้เสียงเราจะไม่พูดด้วยน้ำเสียงที่ทำไมโทนเดียวหรือเรียบเรียบใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนระดับเสียงให้เหมาะสมกับอารมณ์ของตัวละครหรือสถานการณ์นั้นอย่างที่บอกถ้าเป็นสถานการณ์ที่ทำไมตื่นเต้นน้ำเสียงก็จะต้องทำไมคะตื่นเต้นมีความเร้าอารมณ์มีความเร้าความสนใจของผู้ฟังหรือถ้าฉากนั้นเราอยากจะให้คนฟังรู้สึกทำไมรู้สึกอิ่มเอมใจเศร้าเอาเศร้าก่อนเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีความเศร้านักเรียนก็จะต้องใช้น้ำเสียงที่ทำไมคะมีความเศร้าเพื่อให้คนฟังรู้สึกตามไปกับเรานะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนระดับเสียงก็มีความสำคัญนะคะต่อมาค่ะนักเรียนการใช้สีหน้าและท่าทางอย่างที่บอกไปการพูดนำเสนอนิทานไม่จำเป็นจะต้องออกไปยืนตรงๆหน้าห้องใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะมีการใช้อะไรใช้มือหรือใช้ท่าทางในการช่วยเล่านิทานของนักเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแสดงสีหน้าอารมณ์นะคะให้สอดคล้องกับตัวละครได้อันนี้เป็นข้อที่2ที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะข้อที่3การอะไรคะสบสายตาอันนี้อย่าลืมอย่างที่บอกนักเรียนชอบทำไมไม่กล้าที่จะสบสายตาคนฟังเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีการสบสายตานะคะคนฟังมีการมองผู้ฟังขณะเล่าเรื่องนะคะเพื่อเป็นการสร้างอะไรคะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังนะคะทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมกับการเล่านิทานของเราได้นะคะต่อมาค่ะนักเรียนมีการใช้สื่อประกอบนักเรียนสามารถใช้ภาพใช้ฉากนะคะในการประกอบการเล่านิทานของนักเรียนได้เพื่อให้การนำเสนอของนักเรียนทำไมมีความน่าสนใจเพิ่มสีสันนะคะของการนำเสนอได้นะคะและต่อมาข้อที่5การวางจังหวะและการหยุดนั่นก็คือการเว้นวรรคนะคะจังหวะที่สำคัญเราอาจจะมีการเว้นวรรคเพื่อดึงอะไรดึงอารมณ์ของคนฟังนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีการเว้นจังหวะการพูดนะคะที่ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมนะคะต่อมาค่ะข้อที่6นักเรียนอาจจะมีการอะไรคะซักถามนะคะหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังอาจจะมีการตั้งคำถามนะคะให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับการเล่านิทานของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะคะที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถนำไปปรับใช้นะคะในการพูดนำเสนอของนักเรียนได้นะคะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังยังจำได้อยู่หรือไม่ข้อควรระวังของเรามีกี่ข้อมี3ข้อข้อที่1อย่าอะไรคะอย่าอ่านบทเล่าโดยตรงจากกระดาษนะถ้านักเรียนก้มหน้านะคะอ่านบทของตนเองความน่าสนใจเกิดไหมไม่เกิดคนฟังจะรู้สึกอย่างไรอาจจะเบื่อด้วยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนออกมายืนอ่านกระดาษหน้าชั้นเรียนไม่ได้สร้างความน่าสนใจให้กับการนำเสนอของนักเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนอาจจะต้องปรับนะคะต่อมาข้อที่2อย่าอะไรคะอย่าพูดเร็วเกินไปหรือเสียงเบาจนเกินไปนะคะเพราะว่าการพูดเร็วอาจจะให้ผู้ฟังทำไมฟังไม่ทันนะคะว่าเราที่จะสื่อสารในประเด็นอะไรและถ้านักเรียนมีน้ำเสียงที่เบาคนฟังก็จะทำไมคะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นน้ำเสียงของนักเรียนจะต้องน่าฟังนะคะพูดได้จังหวะนะคะไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปเสียงดังฟังชัดนะคะต่อไปข้อที่3อย่าอะไรคะนักเรียนข้อนี้สำคัญเลย อย่าลืมฝึกซ้อมก่อนนำเสนอจริงนะเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูคุณครูอยากจะให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการฝึกซ้อมก่อนพูดนำเสนอจริงนะคะเพราะว่ากลุ่มไหนนะเดี๋ยวเวลานักเรียนออกไปนำเสนอนักเรียนสามารถระบุได้เลยว่ากลุ่มไหนที่ผ่านการซ้อมมาหรือกลุ่มไหนที่มีการเตรียมความพร้อมมายังไม่มากพอต้องพูดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะฉะนั้นอย่าลืม3ข้อนี้นะคะทีนี้ค่ะนักเรียน คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะสุ่มวงล้อเรียกว่าวงล้ออะไรวงล้อนำโชคนำโชคจริงๆนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานะคะมากดวงล้อนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ลำดับการนำเสนอกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวลองทดสอบกันไหมคะลองทดสอบก่อนนะคะก็จะหมุนแบบนี้นะคะให้หมุนไปเลยและนักเรียนก็นะคะกดหยุดค่ะเออหยุดแล้วนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครได้ตรงนี้ก็จะได้เป็นกลุ่มที่3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะส่งตัวแทนออกมาเลยมาเลยกลุ่มไหนจะออกมากดก่อนใครมาก่อนได้กดก่อนกลุ่ม2มาแล้วให้ออกมาให้หมดเลยทุกกลุ่มเข้าแถวกันเข้าแถวกันมาแล้วมาเลยค่ะเขาเรียกว่าวงล้อเสียงโชคเดี๋ยวขึ้นมาด้านบนเลยนะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าอันนี้กลุ่มที่สองใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่ากลุ่มที่สองจะได้นำเสนอกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะเชิญค่ะหยุดค่ะโอ้กลุ่มที่สองนำเสนอเป็นลำดับที่6ค่ะเชิญต่อไปกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะโอ้กลุ่มที่5หลังๆเริ่มทำไมแล้วคะเริ่มใจสั่นแล้วต่อไปกลุ่มที่3ชอบเลข3กลุ่มนี้กลุ่มที่3และนำเสนอเป็นลำดับที่3ตอนนี้อะไรออกไปแล้ว3 6 5 6ใช่ไหมคะเหลือ1 2และ4เชิญค่ะอ้าว3 3 3เอาใหม่นะคะไม่ได้เอาใหม่นะคะกะดีกลุ่มที่4ตอนนี้ที่ยืนอยู่ด้านบนนะคะก็คือตัวแทนกลุ่มที่1และ2เท่านั้นแต่มาดูกันว่าใครจะได้1ใครจะได้2เชิญค่ะกลุ่มที่1เชิญเพราะฉะนั้นกลุ่มที่6จะได้ลำดับการนำเสนอเป็นกลุ่มที่2นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนพูดนำเสนออ่ะนักเรียนต้นทางฟังครูนิดนึงนะคะการนำเสนอไม่เพียงแต่นักเรียนจะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวนักเรียนจะต้องทำอะไรด้วยต้นทางปลายทางดูไปพร้อมกันเดี๋ยวในช่วงลงมือทำจดจำได้นะคะนักเรียนนะคะจะทำกิจกรรมนะคะนิทานของฉันนำเสนอด้วยหัวใจนะคะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะออกมาพูดนำเสนอนิทานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียนนะคะโดยกลุ่มที่เป็นผู้นำเสนอจะต้องนำเสนอให้ทำไมมีความสร้างสรรค์ทีนี้กลุ่มที่ไม่ได้ออกมานำเสนอจะต้องทำอะไรในส่วนของกลุ่มที่ไม่ได้ออกมานำเสนอนะคะจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะและจะมีหน้าที่สะท้อนผลนะคะที่ได้จากการฟังการพูดนำเสนอนิทานของเพื่อนนะคะว่าเนื้อเรื่องนิทานนะคะของกลุ่มที่ออกมานำเสนอเป็นอย่างไรมีจุดเด่นหรือจุดที่ต้องพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะโดยให้นักเรียนเขียนลงไปในใบงานเรื่องการประเมินการพูดนำเสนอซึ่งมีหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะสมมติกลุ่มที่หนึ่งออกมานำเสนอเพื่อนๆจะต้องเขียนนะคะสะท้อนผลนะคะว่ากลุ่มที่ออกมานำเสนอมีจุดเด่นอะไรและมีจุดที่ต้องพัฒนาอย่างไรบ้างผู้ฟังจะต้องสะท้อนผลทุกกลุ่ม นะคะเพื่อเป็นการได้ดูว่านักเรียนได้มีการตั้งใจฟังเพื่อนหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาการใบงานนะคะการประเมินการพูดนำเสนอนะคะทีนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่กิจกรรมของเราแต่ก่อนที่เราจะไปนำเสนอเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้มีการฝึกซ้อมก่อนเตรียมพูดนำเสนอจริงเป็นการเตรียมตัวนะคะฝึกซ้อมก่อนนะคะก่อนที่เราจะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะพร้อมนะนักเรียนสามารถหาบริเวณที่ว่างๆนะคะสามารถยืนพูดซ้อมพูดซ้อมยืนได้เลยนะคะซ้อมเหมือนจริงถ้าต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมแล้วให้นักเรียนเตรียมตัวนะคะฝึกซ้อมก่อนได้เลยค่ะ

0: ของคุณครูได้ฝึกซ้อมการพร้อมไหมคะพร้อมไหมกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนพร้อม
1: กล
0: ุ่
1: มสาม
0: พร้อมสุดเลยเหรอเมื่อสักครู่จับฉลากไปแล้วกลุ่มที่จัดลำดับไว้เมื่อสักครู่นี้พร้อมไหมอาจจะมีความประหม่าอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่จากที่ซ้อมกันใครอยากนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูอ่ะมีไหมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆปลายทางมีไหมคะกลุ่มไหนดีเดี๋ยวคุณครูมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะกับนักเรียนต้นทางของคุณครูที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆปลายทางนะคะมีการนำเสนอนิทานในวันนี้มีไหมเอ่ยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่หนึ่งมีการปรับแก้เล็กน้อยนะคะอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะให้ซ้อมอีกสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะมีกลุ่มไหนพร้อมมีไหมคะกลุ่มไหนเอ่ยหรือว่ากลุ่มที่หนึ่งพร้อมพร้อมไหมมั่นใจอ่ะถ้ากลุ่มที่หนึ่งพร้อมอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยนะคะเพื่อนบอกว่าพร้อมแล้วเมื่อสักครู่บอกไม่พร้อมตอนนี้ปรับเปลี่ยนได้นะคะอ่ะพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆ นะคะจะมีการนำเสนอในเรื่องราวอะไรนะคะอ่ะอย่างที่คุณครูบอกมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังที่ดีและอย่าลืมคนฟังจะต้องทำไมประเมินนะคะกลุ่มที่ออกไปนำเสนอด้วยนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่ม4จะมานำเสนอเรื่องก้านบัวที่เปรียบเสมือนดอกบัวค่ะมีเด็กสาวที่ชื่อก้านบัวเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเอาไหนเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งฐานะบ้านค่อนข้างดีเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำค่ะมีเด็กสาวที่ชื่อแก้มเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆเรียนเก่งครอบครัวอบอุ่นเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำค่ะเช้าวันสดใสมีแสงแดดส่องลอดหน้าต่างมีเด็กสาวคนหนึ่งเธอชื่อก้านบัวเธอบิดขี้เกียจเธอมีเพื่อนชื่อแก้มเป็นเด็กสาวหน้าตาจิ้มลิ้มเธอเก่งมากๆครอบครัวอบอุ่นมากๆซึ่งตรงกันข้ามกับก้านบัวที่พ่อแม่ไม่ค่อยอยู่บ้านแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเธอเลยไม่ค่อยมีความสุขก้านบัวกับแก้มเธอเป็นเพื่อนสนิทกันรักกันมากๆมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้เสมอมีสิ่งของอะไรก็ช่วยกันแชร์กันตลอดแต่มีคนชอบว่าก้านบัวเสมอว่าเธอคบเพื่อนที่ไม่ค่อยมีฐานะ
3: นี่ณเดชน์สองคนนี้ฐานะแตกต่างกันมากเลยนะไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้เลยอะ
4: ใช่ใช
5: ่เองไม่กลัวคนอื่นว่าหรอที่เองมาคบกับเราที่เราฐานะแตกต่างกัน
6: ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปสนใจหรอกพวกคนนิสัยไม่ดี
2: เวลาก็ผ่านไปนานเก้มกับก้านบัวก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมและทั้งสองก็รักกันมากๆจบแล้วค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้มีชื่อเรื่องว่าอะไรคะนิทานเรื่องนี
2: ้ว่าเปรียบเสมือนดอกบัวค่ะ
0: ก้านบัวเปรียบเสมือนดอกบัวและข้อคิดที่ได้คืออะไรคะ
2: ข้อคิดคือไม่คบคนจากฐานะค่ะ
0: ไม่คบคนจากฐานะใช่ไหมคะอ่ะจากที่ฟังอ่ะเพื่อนกลุ่มอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างจากที่ได้รับชมและรับฟังกันไปมีใครอยากจะสะท้อนผลนะคะให้เพื่อนกลุ่มที่4มีไหมคะจากที่ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
7: จากที่ได้ฟังเพื่อนนำเสนอนิทานนะครับผู้ภาคเขามีน้ำเสียงที่ชัดเจนและลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนครับการแสดงก็สมบูรณ์ครับแต่คนแสดงอาจจะมีน้ำเสียงที่เบาเกินไปครับ
0: ปรบมือให้หน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะทั้งผู้ที่ออกไปนำเสนอและก็คนที่สะท้อนผลนะคะก็อย่างที่บอกค่ะกลุ่มนี้นะคะอาจจะยังติดอะไรอยู่การอ่านใช่ไหมคะอาจจะติดการ ่านนำเสนออยู่อย่างที่ครูบอกไปว่าเราไม่ควรทำไมคะเราไม่ควรทำไมเลยข้อแรกเลยเราไม่ควรทำไมอย่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมอย่าอ่านนะคะนำเสนอจากกระดาษโดยตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปปรับนะคะในส่วนนี้แล้วก็ตัวละครนะคะอาจจะยังทำไมคะแสดงอะไรไม่ส่งไม่ส่งถึงคนดูเท่าไหร่อะไรเอ่ยอารมณ์นะคะจากฉากที่ทำไมบิดขี้เกียจไหนใครบิดขี้เกียจเอ่ยอาจจะยังแบบทำไมคะมีความเขินหรือว่าอาจจะยังไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของเนื้อเรื่องนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองไปตรวจสอบนะคะความถูกต้องของเนื้อหาว่ามีความถูกต้องนะคะสอดคล้องกับข้อคิดแล้วก็สอดคล้องกับสำนวนที่นักเรียนนำมานำเสนอเพื่อนหรือไม่นะคะเพราะว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ทำไมอยู่อาจจะยังไม่ชัดเจนต้องพูดแบบนี้นะคะอาจจะให้นักเรียนอาจจะต้องไปปรับให้ชัดเจนกว่านี้แต่เนื้อสิ่งใดต้องชื่นชมนะคะนักเรียนก็มีความกล้าแสดงออกนะในวันนี้ที่มานำเสนอให้เพื่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากๆเลยอ่ะเชิญค่ะ

อย่างไรบ้างคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆพร้อมนำเสนอไหมพร้อมนำเสนอไหมคะเงียบมากเลยต้นทางของคุณครูนะคะไม่เป็นไรนะคะเนื่องจากว่าเวลาของเรานะคะ

0: นอกเวลาเรียนนะคะเดี๋ยวเรามานัดหมายกันนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางว่านักเรียนนะคะมีช่วงว่างเวลาใดนะคะแล้วการนำเสนอจะไม่ได้นำเสนอให้คุณครูรับชมเพียงคนเดียวนะคะเพื่อนๆจะต้องทำไมคะอยู่ชมด้วยนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องทำไมประเมินนะคะสะท้อนผลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามานัดหมายกันนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางว่าเราจะหาเวลาว่างตรงไหนนะคะมาทำกิจกรรมตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้ามีนักเรียนกลุ่มใดนะคะที่ยังไม่ได้นำเสนอในชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนไปนำเสนอนอกเวลากับคุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะทีนี้เรามาสรุปความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนได้รับความรู้นะคะใดบ้างจากการเรียนในชั่วโมงนี้และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานของนักเรียนได้อย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มไหนจะมาสะท้อนคิดนะคะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต้นทางปลายทางนักเรียนคิดว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างคะอ่ะเชิญค่ะ
1: ได้พูดนำเสนอค่ะแล้วก็ได้ข้อคิดจากเพื่อนเอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขงานค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากเลยคนอื่นๆล่ะคะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้มีไหมคะมีแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆมีไหมคะมีไหมนอกจากกลุ่มที่นำเสนอเอากลุ่มที่ไม่ได้ออกนำเสนอแลกเปลี่ยนได้รับประโยชน์อะไรบ้างกลุ่มไหนดีกลุ่มที่3เชิญค่ะ
2: ได้ทักษะการพูดนำเสนอค่ะ
0: ได้ฝึกซ้อมในเรื่องของทักษะการพูดนำเสนอใช่ไหมคะแต่เสียดายกลุ่มแจสเปอร์ไม่ได้ออกนำเสนอนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการซักซ้อมกันอย่างดีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมานำเสนอให้คุณครูดูนะคะก็ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ได้มีการสะท้อนผลนะคะก็ในชั่วโมงนี้ก็ฝึกให้นักเรียนทำไมคะทักษะการพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่านักเรียนจะต้องไปทำไมฝึกซ้อมนะคะหมั่นฝึกซ้อมเยอะๆนะคะนักเรียนจะได้มีความมั่นใจไม่เกิดความประหม่านะคะทีนี้มีอีกหนึ่งใบงานนะคะที่ให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะก็คือให้นักเรียนร่วมการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดนะคะโดยให้ร่วมกันระดมความคิดแล้วก็เขียนลงในใบงานเรื่องถอดบทเรียนพัฒนาความคิดซึ่งตอนนี้คุณครูได้แจกใบงานให้กับนักเรียนต้นทางแล้วมีใครยังไม่ได้ใบงานไหมไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยไม่มีนะคะทุกคนได้ใบงานแล้วนะคะเป็นใบงานที่จะต้องนำไปทำเป็นรายบุคคลนะคะว่าจากที่นักเรียนนะคะเรียนมาในหน่วยแรกนี้นะคะตลอดการเรียนรู้ในเรื่องเปิดประตูสู่โครงโลกกนิษฐ์นักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างให้นักเรียนสะท้อนผลมาลงในใบงานนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั่วโมงหน้านะคะเข้าสู่ช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเสนอคำว่าคำว่าอะไรคะเรือนรางหรือเรือนรางใครคิดว่าด้านบนถูกต้องยกมือค่ะอุ้ยเยอะอยู่นะคะปลายทางนะคะคิดว่าด้านบนถูกต้องหรือไม่ใครคิดว่าเรือนรางด้านล่างถูกต้องยกมือค่ะซ้ำไหมคะเพื่อนเพื่อนเราบอกว่าเมื่อสักครู่ผมยกข้างขวาครับพอรอบที่สองผมยกข้างซ้ายแล้วกันนะคะไม่แน่ใจให้เลือกข้อเดียวด้านบนหรือด้านล่างด้านบนนะคะเฉลยค่ะด้านล่างถูกต้องนะคะคำนี้ต้องออกเสียงว่าเรือนรางนะคะเรามาดูความหมายนะคะเรือนรางค่ะแปลว่าไม่ชัดเจนนะคะพอระลึกได้บ้างนะคะเช่นความจำชักเรือนรางไปบ้างแล้วตาไม่ดีมองเห็นภาพเรือนรางแบบนี้เป็นต้นนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะก็คือในหน่วยของผู้การแห่งราชาธิราชซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนก็คือสื่อสารด้วยเส้นสายถ่ายทอดใจผ่านลายมือนั่นเองนะคะ และสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือใบความรู้เรื่องสื่อสารด้วยเส้นสายถ่ายทอดใจผ่านลายมือนะคะแล้วก็ในส่วนของใบงานนะคะ

0: คัดลายมือสื่อภาษาไทยอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Oh.

0: เป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอเววันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: To Thai people our reality seems to be the new thing because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory research based learning something that we really do it by ourselves really experiment and experience with the real thing
2: at least they know what how to learnSo they can be a lifelong learners.

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ยังจะเรียนกันต่อเลยในเรื่องของคำถามทางสถิติค่ะซึ่งวันนี้เราจะเรียนเป็นครั้งที่2แล้วนะคะ

0: นักเรียนคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันในวันนี้คุณครูขอทบทวนจากบทเรียนครั้งที่แล้วหน่อยว่าเราเรียนกันเรื่องอะไรบ้างมีเพื่อนบอกมาแล้วนะคะเราเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลนั่นเองซึ่งนักเรียนให้ความหมายข้อมูลได้ไหมคะว่าข้อมูลทางสถิติมีความหมายว่าอย่างไร
1: ข้อเท็จจริงสิ่งที่ยอมรับได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจศึกษาม
0: ีเพื่อนตอบมาแล้วนะคะนั่นก็คือข้อเท็จจริงหรืออะไรนะคะหรือสิ่งที่ยอมรับได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองซึ่งสามารถอยู่ในรูปของข้อความหรืออยู่ในรูปของตัวเลขก็ได้ซึ่งนักเรียนจำได้ไหมคะว่าข้อมูลของเราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
2: 2ประเภท
0: มีอะไรบ้าง
1: ข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลคุณภาพ
0: ถูกต้องนั่นก็คือข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะและนักเรียนสามารถตอบครูได้หรือไม่ว่าข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไรถูกต้องนั่นก็คือข้อมูลที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้นักเรียนสามารถยกตัวอย่างให้ครูได้หรือไม่เช่นส่วนสูงนักเรียนปริมาณน้ำฝน
3: คะแนน
0: สอบน้ำหนักนะคะซึ่งข้อมูลที่นักเรียนกล่าวมาเราสามารถนำมาเปรียบเทียบได้หมดเลยและข้อมูลเชิงคุณภาพล่ะคะ
1: ชื่อจังหวัดที่อาศัยอยู
0: ่ก็คือข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ถูกต้องไหมคะยกตัวอย่างเช่น
4: ทะเบ
0: ีย
4: นรถ
0: รหัสไปรษณีย
4: ์บัญชี
0: เลขบัญชีหรือว่าบ้านเลขที่นั่นเองนะคะเราก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับความรู้ที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำถามทางสถิติค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์วันนี้กันเลยซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถระบุได้ว่าคำถามใดเป็นคำถามทางสถิตินั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกกันเลยนักเรียนคะสถานการณ์นี้มีว่าอย่างไรคะโอเคค่ะจากสถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่าสภานักเรียนต้องการเปิดร้านขายน้ำภายในโรงเรียนและได้ทำการสำรวจความชอบของนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ชอบมากที่สุดนักเรียนคะจากสถานการณ์นี้สภานักเรียนต้องการทราบข้อมูลอะไรคะนั่นก็คือความชอบถูกต้องไหมคะความชอบของอะไรความชอบเครื่องดื่มนั่นเองว่าเครื่องดื่มที่นักเรียนในโรงเรียนชอบเนี่ยคืออะไรนะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปถามว่าข้อมูลที่สภานักเรียนสนใจคืออะไรและข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพราะเหตุใดเอาคำถามแรกก่อนข้อมูลที่สภานักเรียนสนใจคืออะไรนะคะความชอบเครื่องดื่มถูกต้องไหมคะความชอบของเครื่องดื่มว่านักเรียนชอบเครื่องดื่มอะไรและเครื่องดื่มเป็นข้อมูลประเภทอะไร
1: คุณภาพ
0: หรือปริมาณปลายทางด้วยนะคะความชอบคือข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุ
1: ณภาพ
0: เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็เพราะว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำถามต่อไปถามว่านักเรียนชอบเครื่องดื่มอะไรคะชานมไข่มุกชาไทยนมโกโก้อะไรนะคะวอเตอร์น้ำเปล่าโอเคเห็นไหมคะว่าข้อมูลเนี่ยมีได้หลากหลายเลยแล้วจากข้อมูลที่นักเรียนแต่ละคนตอบสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชนิดของเครื่องดื่มถูกต้องไหมเราไม่สามารถนำชนิดของเครื่องดื่มมาเปรียบเทียบกันได้นั่นเองนะคะและคำถามต่อไปค่ะถามว่า ในกรณีที่สภานักเรียนต้องการทราบข้อมูลว่านักเรียนในโรงเรียนชอบดื่มเครื่องดื่มอะไรสภานักเรียนสามารถรู้คำตอบได้ทันทีหรือไม
1: ่ไม่
0: สามารถรู้ได้ทันทีเราต้องทำอย่างไรก่อนที่สภานักเรียนจะรู้ข้อมูลสำรวจก่อนถูกต้องไหมคะมีเพื่อนๆตอบมาแล้วว่าสภานักเรียนเนี่ยไม่สามารถรู้คำตอบได้ทันทีเพราะว่าเราจะต้องทำการไปสำรวจความต้องการของนักเรียนก่อนว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเครื่องดื่มอะไรนะคะและก็นำข้อมูลนั้นนะคะมาพิจารณาเพื่อที่จะเปิดร้านขายน้ำนั่นเองนะคะตัวอย่างนี้ผ่านไหม
2: ผ่าน
0: นะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูสถานการณ์ที่2กันบ้างสถานการณ์ที่2มีว่าอย่างไรคะ
2: นักเรียน

0: การที่2นะคะเขาบอกว่านักเรียนกลุ่ม1ทำโครงงานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยสำรวจประเภทของขยะและปริมาณของขยะที่พบในโรงเรียนภายในระยะเวลา1สัปดาห์นักเรียนขาจากสถานการณ์นักเรียนกลุ่มนี้นะคะต้องการทราบข้อมูลของอะไรประเภทของขยะและปริมาณของขยะนั่นเองเก่งมากค่ะคำถามถัดไปค่ะครูถามว่าข้อมูลที่นักเรียนกลุ่ม1หรือว่ากลุ่มนี้นะคะสนใจคืออะไรและข้อมูลที่ได้เป็นประเภทใดเอาคำถามแรกก่อนข้อมูลที่นักเรียนกลุ่มนี้สนใจคืออะไร
1: ประเภทของขยะ
0: และปริมาณของขยะโอเคถูกต้องและประเภทของขยะเป็นข้อมูลเชิงอะไรคะประเภทของขยะประเภท
1: ปริมาณ
0: ประเภทของขยะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วปริมาณของขยะล่ะคะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าประเภทของขยะมีอะไรบ้างใครรู้จักประเภทของขยะบ้าง
2: ขยะ
0: เปียกขยะรีไซเคิลขยะอันตรายแล้วก็ขยะทั่วไปนะคะโอ้โหมีได้หลากหลายเลยซึ่งเรานำขยะแต่ละประเภทมาเปรียบเทียบกันได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้และถ้าเป็นปริมาณล่ะคะเราสามารถนำปริมาณของประเภทขยะแต่ละประเภทมาเปรียบเทียบกันได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะในกรณีที่นักเรียนกลุ่ม1นะคะต้องการทราบข้อมูลว่าขยะที่พบใน1สัปดาห์สามารถรู้คำตอบได้ทันทีหรือไม่ไม่ได้เราจะต้องทำอย่างไรก่อนเราจะต้องทำการสำรวจก่อนนะคะว่าใน1สัปดาห์เนี่ยมีขยะประเภทอะไรบ้างและแต่ละประเภทเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บ้างนะคะโอเคนักเรียนคะจากสถานการณ์ทั้ง2เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนกลุ่ม1สนใจเพื่อที่จะต้องการนะคะที่จะนำข้อมูลที่ได้มาปรับเปลี่ยนปัญหาหรือสิ่งที่อยากทราบให้อยู่ในลักษณะของคำถามเช่นขยะชนิดใดที่พบมากที่สุดหรือขยะชนิดใดพบมากกว่าโลหะซึ่งคำถามในลักษณะนี้เราจะเรียกว่าคำถามทางสถิตินั่นเองค่ะซึ่งลักษณะของคำถามทางสถิตินะคะจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนั่นก็คือ 1. ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษา 2. มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะคะที่หลากหลายและ 3. ค่ะสามารถคาดการได้ว่าคำตอบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบสมุดขึ้นมาและจดลักษณะของคำถามทางสถิติลงไปในสมุดให้เรียบร้อยค่ะ

0: ็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะเรามาทบทวนกันดีกว่าลักษณะของคำถามทางสถิติมีว่าอย่างไรบ้างคะ1
1: ระบุสถิติของการสื่อสารได
0: ้2ค่ะ
1: มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
0: 3ค่ะ
1: สามารถคาดการณ์ได้ว่าข้อมูลเกิดขึ้นที่เขาแตกต่างกัน
0: โอเคเดี๋ยวเรามาสังเกตจากสถานการณ์ที่1กันเลยซึ่งสถานการณ์นี้เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเป็นสถานการณ์ของสภานักเรียนที่ต้องการเปิดร้านขายน้ำนักเรียนคะมาดูองค์ประกอบที่1ค่ะจากสถานการณ์ที่1สามารถระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้หรือไม
1: ่
0: นั่นก็คืออะไร
2: คือ
0: จากสถานการณ์นี้เขาต้องการศึกษาอะไรคะก็คือความชอบของนักเรียนที่ชอบเครื่องดื่มนั่นเองต่อไปค่ะมีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บข้อมูลหลากหลายไหม
1: หลากหลาย
0: หลากหลายเพราะว่าเราเก็บข้อมูลจากนักเรียน

0: หลายๆคนไม่ใช่เก็บปูนแค่คนเดียวถูกต้องไหมต่อไปค่ะข้อที่3สามารถคาดการได้ไหมว่าคำตอบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกันไหมคะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นตัวอย่างที่นักเรียนตอบครูมามีชอบโกโก้ชอบน้ำส้ม
1: Orange
0: Juice นะคะไม่ชอบอะไรนะคะน้ำชาไทยมีได้หลากหลายเลยเห็นไหมคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่2กันบ้างที่เราเรียนกันไปเป็นสถานการณ์ของนักเรียนกลุ่ม1ครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่ต้องการศึกษาในคำถามนี้คืออะไร
1: รายได้ในหนึ่งสัปดาห์ของพ่อค้าขายปลาท
0: ะเลมีเพื่อนตอบมาแล้วนั่นก็คือรายได้ของพ่อค้าขายปลาสลิดถูกต้องไหมคะคือสิ่งที่เราจะศึกษานั่นเองต่อไปค่ะข้อที่2กลุ่มบุคคลที่จะเก็บข้อมูลคือใคร
1: พ่อค้าขายปลาสล
0: ิดพ่อค้าขายปลาสลิดมีเพื่อนๆกลุ่มอื่นมีข้อมูลอื่นไหมคะจากคำถามข้อที่2กลุ่มบุคคลที่จะเก็บข้อมูลคือใครพ่อค้าขายปลาสลิดในตลาดแม่บุญเหลือนั่นเองข้อสุดท้ายค่ะคาดการได้ไหมคะว่ารายได้ใน1สัปดาห์ของพ่อค้าในตลาดแม่บุญเหลือเนี่ยมีความแตกต่างกัน
2: คาดการณ
0: ์นักเรียนคิดว่ามีความแตกต่างกันไหมคะ
2: ม
0: ีความแตกต่างกันนั่นเองซึ่งจากคำถามนี้สามารถตอบคำถามทั้ง3องค์ประกอบได้นั่นหมายความว่าคำถามนี้เป็นคำถามทางสถิติหรือไม
1: ่เป็น
0: เป็นนะคะโอเคนักเรียนสามารถจดตัวอย่างนี้ลงในสมุดได้เลยค่ะ

0: ามที่2กันเลยเขาบอกว่าครูสำรวจชั่วโมงการนอนหลับของนักเรียนชั้นม.1จากคำถามนี้ค่ะสิ่งที่ต้องการศึกษาคืออะไรมีเพื่อนตอบมาแล้วนั่นก็คือชั่วโมงการนอนหลับของใครคะของนักเรียนชั้นม.1นั่นเองถูกต้องค่ะและกลุ่มบุคคลที่เก็บข้อมูลคือใครกลุ่มบุคคลที่เราจะทำการเก็บข้อมูลนั่นก็คือ
1: นักเร
0: ีย
1: นช
0: ั้
1: นม
0: .1นักเรียนชั้นม.1นั่นเองปลายทางด้วยนะคะปลายทางสามารถตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยต่อไปค่ะข้อที่3เราสามารถคาดการณ์ได้ไหมคะว่าชั่วโมงในการนอนของนักเรียนชั้นม.1เนี่ยมีความแตกต่างกันคาดการณ์ได้ไหมคาดการณ์ได้อ่ะนายม.1ห้องนี้มีใครนอนกี่ชั่วโมงบ้างคะ
1: 9
0: ชั่วโมง8ชั่วโมง6ชั่วโมง5ชั่วโมงโอเคเห็นไหมคะแค่ห้องเราห้องเดียวคำตอบมีหลากหลายไหมคำตอบมีหลากหลายนั่นหมายความว่าการคาดการณ์ก็มีความแตกต่างกันนะคะนักเรียนสามารถจดตัวอย่างนี้ลงในสมุดได้เลยค่ะ

0: บ้างจากคำถามที่3ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคือใครจากคำถามนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำถามทางสถิติหรือไม่ถ้านักเรียนคิดว่าเป็นให้ยกกระดาษสีเขียวแต่ถ้านักเรียนคิดว่าไม่เป็นให้ยกกระดาษสีชมพูพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถยกมือให้คุณครูตรวจสอบได้เลยต้นทางพร้อมไหมคะจากคำถามนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคือใครยกค่ะตอนนี้นะคะมีสีชมพูเกินครึ่งห้องเยอะมากเลยมีสีเขียวคนเดียวโอเคมั่นใจไหม
1: มั่นใจ
0: น
1: ะ
0: มั่นใจนะคะอ่ะคำตอบนี้เป็นคำถามทางสถิติหรือไม
1: ่ไม
0: ่เป็นนะคะเก่งมากหลายๆคนสามารถตอบถูกเลยเพราะว่าจากคำถามนี้เราสามารถตอบได้เพียงแค่คำตอบเดียวนะคะ

0: บนั้นไม่มีความแตกต่างกันนั่นเองจากคำถามนี้เลยไม่เป็นคำถามทางสถิตินั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำถามที่4โดยเฉลี่ยมิ้นใช้เวลาในการขับรถไปโรงเรียนเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามทางสถิติหรือไม่ยกค่ะสีเขียวคือเป็นสีชมพูคือไม่เป็นอ่ะยกค่ะกลุ่มหนึ่งว่าอย่างไรคะอ่ะมั่นใจค่ะชูสูงๆครูมองไม่เห็นกลุ่มสี่ว่าอย่างไรคะโอเคตอนนี้นะคะมีเพื่อนที่ยกสีชมพูนั่นก็คือไม่เป็นเพียงแค่คนเดียวที่เหลือยกว่าเป็นทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือไม่เป็นนั่นเองนะคะคำตอบข้อนี้ไม่เป็นคำถามทางสถิตินั่นเองนักเรียนคะมาดูคำถามค่ะข้อถามว่าโดยเฉลี่ยมิ้นใช้เวลาในการขับรถไปโรงเรียนเท่าใดถามใครคะ
1: มิ้น
0: ถามแค่กี่คนถามแค่คนเดียวนั่นหมายความว่าที่ข้อมูลที่ได้มามีแค่กี่คน
2: คนเด
0: ีย
2: ว
0: คนเดียวเท่านั้นนะคะแต่นายองค์ประกอบที่เราจะต้องการสำรวจเราจะต้องนำข้อมูลจากหลายๆคนถูกต้องไหมโอเคจากข้อนี้นะคะมีคำตอบเพียงแค่คำตอบเดียวจึงทำให้ไม่มีความแตกต่างนั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วก็คือคำถามที่5ค่ะถามว่าอายุการใช้งานของโทรศัพท์ยี่ห้อ Oppa เป็นเท่าใดอีกครั้งค่ะอายุการใช้งานของโทรศัพท์ยี่ห้อ Oppa เป็นเท่าใดนักเรียนคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามทางสถิติหรือไม่ยกค่ะ
3: ไม่เป็น
0: เป็นหรือไม่เป็น
3: อายุการใช้งาน
0: อายุการใช้งานของโทรศัพท์ยี่ห้อ Oppa อ่ะสูงๆค่ะครูมองไม่เห็นโอเคตอนนี้นะคะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีเขียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมนะคะจากคำถามข้อนี้เป็นคำถามทางสถิตินั่นเองค่ะเราสามารถตอบได้ไหมว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรสามารถตอบได้ไหมนั่นก็คืออายุการใช้งานของโทรศัพท์ยี่ห้อ Oppa นั่นเองต่อไปค่ะกลุ่มที่จะเก็บข้อมูลนั่นก็คือกลุ่มโทรศัพท์ของยี่ห้อ Oppa นั่นเองซึ่งคำว่ายี่ห้อจะประกอบไปด้วยหลายรุ่นถูกต้องไหมมันเป็นเพียงแค่ยี่ห้อแต่ใน1ยี่ห้อจะประกอบไปด้วยหลายรุ่นนั่นเองต่อไปเราสามารถคาดการณ์ของคำตอบได้ไหมคะว่ามีความแตกต่างกันเราสามารถคาดการณ์ได้ว่ารุ่นนี้ใช้งานได้2ปีรุ่นนี้ใช้งานได้5ปีซึ่งคำตอบมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำถามทางสถิติไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะต่อไปจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนค่ะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางเรามาทำแบบฝึกหัดที่1กันเลยดีกว่าซึ่งมีชื่อว่าทำได้ไหมหนอนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะพิจารณาคำถามนะคะที่ให้ต่อไปนี้ว่าเป็นคำถามทางสถิติหรือไม่ถ้าเป็นบอกว่าเป็นถ้าไม่เป็นบอกว่าไม่เป็นโอเคไหมคะโอเคนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ยไปพร้อมๆกันเลยนะคะจากข้อ1ค่ะนักเรียนแต่ละคนใช้เวลากี่นาทีในการเดินทางมาโรงเรียนเป็นคำถามทางสถิติหรือไม
1: ่
0: เป็นนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ดินสอ1แท่งมีความยาวเท่าไหร่เป็นคำถามทางสถิติหรือไม่
1: ไม
0: ่เป็นนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนในห้องนี้ชอบกินขนมชนิดใดมากที่สุดเป็นหรือไม่เป็น
1: เป
0: ็นต่อไปค่ะดอกไม้ในแจกันมีทั้งหมดกี่ดอกเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม
0: ่เป็นนะคะข้อนี้ไม่เป็นค่ะต่อไปค่ะผมชอบฟังเพลงแนวไหนมากที่สุด
1: ไม
0: ่เป็นนะคะทำไมถึงไม่เป็นข้อนี
1: ้
0: ถามแค่กี่คนถามแค่คนเดียวนะคะต่อไปค่ะเดือนนี้นักเรียนแต่ละคนใช้เงินค่าขนมเฉลี่ยวันละกี่บาท
1: เป
0: ็นนะคะข้อที่7ค่ะผลบวกของ15กับ20คือเท่าใดเป็นคำถามทางสถิติหรือไม่ไม่เป็นค่ะต่อไปค่ะข้อที่8นักเรียนในโรงเรียนนี้มีส่วนสูงเฉลี่ยเท่าใดเป็นนะคะข้อที่9ค่ะนักเรียนแต่ละคนดูโทรทัศน์วันละกี่ชั่วโมง
1: เป็น
0: ถูกต้องค่ะข้อที่10ค่ะเพื่อนในห้องแต่ละคนเกิดเดือนใดบ้าง
1: เป็น
0: ข้อที่11ค่ะสมุดเล่มนี้มีหน้าทั้งหมดกี่หน้า
1: ไม
0: ่เป็นทำไมข้อนี้ถึงไม่เป็นคะถูกต้องเพราะว่าถามแค่สมุดเล่มเดียวนะคะเก่งมากต่อไปค่ะผลไม้ที่ฉันชอบที่สุดคืออะไร

ป็นนะคะและสุดท้ายค่ะนักเรียนในห้องนี้มีน้ำหนักเฉลี่ยเท่าใดเป็นถูกต้องเพราะว่าเก็บข้อมูลมาจากหลายคนนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหน้าจอได้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนมีความเข้าใจในคำถามทางสถิติมากยิ่งขึ้นไหมขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในคาบเรียนนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนคะลักษณะคำถามทางสถิติควรจะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบกี่องค์ประกอบคะ
1: 3
0: องค์ประกอบมีอะไรบ้าง
1: ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษา
0: 1จะต้องระบุสิ่งที่จะต้องการศึกษานะคะ2ค่ะต้องระบุอะไรคะสองก็คือมีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลเนี่ยที่หลากหลาย3ราคาคืออะไร
1: สามารถคาดการณ์ได้ว่าคำตอบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน
0: ถูกต้องค่ะ3นะคะก็คือสามารถคาดการณ์ได้ว่าคำตอบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถนำความรู้นี้นะคะไปทบทวนนะคะที่บ้านได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับคำถามถูกต้องไหมคะซึ่งในคำถามบางคำถามเนี่ยจะมีคำตอบได้หลากหลายเลยบทเรียนครั้งถัดไปเราจะนำคำตอบนั้นมารวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานะคะนั่นคือใบกิจกรรมที่1ค่ะนักสำรวจตัวน้อยนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้และเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคาบเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Her Majesty Queen Sirigit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Reign, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา

0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics, by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางครับผมคุณครูพิสิทธิ์ชื่นกิจนะครับสอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับและในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้ในหน่วยที่3เช่นเดิมนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครับและในวันนี้นะครับเราได้ทำการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานในเรื่องของครับทดสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือวิธีการนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้วยนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันในวันนี้ครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราทบทวนก่อนนะครับที่เราจะเรียนกันทบทวนความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้มีการกำหนดใช่ไหมครับการทดลองการทำงานควรกำหนดประเด็นใช่ไหมครับหรือวัตถุประสงค์ในการทดสอบ

0: พื่อให้การทดสอบนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งประเด็นในการทดสอบนะครับนั้นต้องสอดคล้องกับปัญหานั่นเองครับต่อมาครับในวันนี้นะครับเรามีเนื้อหานะครับที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่3นะครับการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับในเรื่องของทดสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือวิธีการครับเอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ครับ1เลยครับเราจะทดสอบผลงานตามประเด็นที่กำหนดและปรับปรุงนะครับแก้ไขผลงาน2ครับแสดงความตั้งใจความรับผิดชอบนะครับในการทดสอบและประเมินผลงานของกลุ่มนั่นเองครับเอาละครับเรามีคำถามชวนคิดทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับชิ้นงานที่นักเรียนนะครับสร้างคืออะไรและประเด็นที่นักเรียนนะครับทดสอบมีอะไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวคุณครูนะครับขอสุ่มเป็นกลุ่มนะครับโดยให้นักเรียนนะครับตอบคำถามต่อไปนี้เอาละครับคุณครูนะครับขอสุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่2ครับ
1: ชิ้นงานที่สร้างนะครับเลือกทำเป็นเครื่องไล่แมลงวันครับประเด็นที่ทดสอบนะครับมีในเรื่องของความแข็งแรงทนทานในเรื่องของไล่แมลงวันได้จริงหมุนเร็วมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับคุณครูนะครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนต้นทางและปลายทางด้วยนั่นเองขอกลุ่มต่อไปนี้ครับกลุ่มที่4ครับ
2: จากชั่วโมงที่แล้วนะครับผมได้สร้างเครื่องไล่แมลงวันครับประเด็นที่ผมกำหนดนะครับใช้เวลาสร้างไม่ถึง1ชั่วโมงใช้วัสดุที่หาง่ายสามารถไล่แมลงวันได้มีความแข็งแรงทนทานใช้พื้นที่ในการวางน้อยครับ
0: เอาละครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาเลยครับจากที่สร้างกันมาแล้วเราก็กำหนดประเด็นกันไปแล้วคราวนี้ครับมีบางกลุ่มอยากจะขอนำเสนอเอาเลยครับคุณครูนะครับขอเป็นกลุ่มที่1นะครับอยากจะนำเสนอนะครับ
3: จากชั่วโมงที่แล้วนะครับกลุ่มของหนูได้สร้างเครื่องดักแมลงวันค่ะประเด็นที่หนูเลือกนะคะคือสามารถดักแมลงวันได้หรือไม่ทำงานได้ต่อเนื่องหรือมีแรงทนทานไหมใช้ที่วางเยอะไหมและปลอดภัยสำหรับลูกค้าไหมคะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับจากที่เรากำหนดประเด็นกันมาเดี๋ยวเราไปดูคำถามชวนคิดต่อไปครับถ้าเราไม่ทดสอบชิ้นงานก่อนใช้งานจริงนะครับจะเกิดผลเสียอะไรบ้างเอาละครับทวนคำถามอีกครั้งนะครับถ้าเราไม่ทดสอบชิ้นงานก่อนใช้งานจริงจะเกิดผลเสียอะไรบ้างเอาละครับคุณครูขอสุ่มนักเรียนต้นทางและปลายทางครับคุณครูขอสุ่มเลขที่ต่อไปนี้ครับเลขที่17ครับ
4: อาจจะใช้งานไม่ได้จริงแล้วไม่ปลอดภัยค่ะ
0: อาจจะใช้งานไม่ได้จริงแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับขอสุ่มอีกสัก2เลขที่ครับวันนี้นะครับขอสุ่มเป็นเลขที่10ครับ
5: ทำให้เราไม่มั่นใจกับชิ้นงานที่เราทำมาเองครับแล้วก็ทำให้ไม่มีความปลอดภัยครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับเลขที่สุดท้ายในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับขอเป็นเลขที่25ครับ
6: ชิ้นงานไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ชิ้นงานไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
6: และเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ค
0: ่ะอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับเราไปดูแนวคำตอบกันดีกว่าครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับแนวคำตอบนะครับอาจจะใช้เวลาทำไมครับอาจจะใช้ไม่ได้ผลไม่ปลอดภัยเสียเวลาและวัสดุแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนั่นเองครับต่อมาครับในวันนี้คำถามชวนคิดอีกครับทำไม ประเด็นที่ทดสอบต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาย้ำอีกครั้งนะครับคำถามนะครับทำไมประเด็นที่ทดสอบต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาเอาละครับคุณครูขอสุ่มทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอีกนะครับในวันนี้ขอเป็นเลขที่2ครับ
2: เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ
0: เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับขอสุ่มอีกนะครับในวันนี้ขอสุ่มเลขที่ต่อไปนี้ครับขอเป็นเลขที่26ครับ
7: ไม่มา
0: เอาละครับไม่มาไม่เป็นไรขอเป็นเลขที่29ครับ
8: เพื่อลดระยะเวลาค่ะ
0: เพื่อลดระยะเวลาอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเราไปดูแนวคำตอบกันนะครับแนวคำตอบนะครับอาจจะช่วยลดเวลาเห็นไหมครับทำให้งานใช่ไหมครับง่ายขึ้นและทดสอบตรงสิ่งที่ต้องการจริงนั่นเองเอาละครับเราไปดูกันต่อคำถามในวันนี้เยอะมากเลยนักเรียนคิดว่าวัตถุประสงค์ในการทดสอบที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรถึงจะช่วยให้การทดสอบหรือการทดลองของเราเนี่ยชัดเจนย้ำอีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งนักเรียนคิดว่าวัตถุประสงค์ในการทดสอบที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรถึงจะช่วยให้การทดลองเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองคราวนี้คุณครูขอสุ่มทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางคุณครูขอสุ่มเป็นเลขที่27ครับ
9: สามารถใช้งานได้จริงและแก้ปัญหาได้ตรงจุดค
0: ่
9: ะ
0: สามารถใช้งานได้จริงและแก้ปัญหาได้ตรงจุดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับขออีกสักหนึ่งเลขที่ครับในวันนี้ขอเป็นเลขที่8ครับ
10: มีหลักเกณฑ์ครับและนำไปแก้ปัญหาได้จริงครับ
0: มีหลักเกณฑ์และแก้ปัญหาได้จริงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูแนวคำตอบกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางไปดูที่สไลด์ในคำตอบเลยครับก็คือเราจะชัดเจนวัดได้หรือสังเกตได้มีเกณฑ์เช่นจำนวนครั้งเวลาระยะหรือเงื่อนไขที่แน่นอนนั่นเองครับคราวนี้ครับเราไปดูกันต่อครับวันนี้จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทบทวนใบความรู้ในใบความรู้ที่ 3.6 นะครับในเรื่องของการทดสอบผลงานคราวนี้ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ใบความรู้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถศึกษาใบความรู้ให้เวลาในการศึกษานะครับ5นาทีครับสามารถเริ่มศึกษาใบความรู้ได้เลยครับ

0: เอาละครับหลังจากที่นักเรียนได้ทบทวนใบความรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีคำถามให้นักเรียนต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวคุณครูจะขอสุ่มเลขที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันก่อนครับหลังจากได้ข้อมูลจากการทดสอบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับควรทำอะไรย้ำอีกครั้งนะครับหลังได้ข้อมูลจากการทดสอบนะครับแล้วขั้นต่อไปเนี่ยควรทำอะไรเอาละครับคุณครูขอสุ่มเลขที่ต่อไปนี้ครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับขอสุ่มเป็นเลขที่21ครับ
1: ปรับปรุงแก้ไขค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปเป็นการปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับขอสุ่มอีกสักหนึ่งเลขที่ครับในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเอาละครับบางคนอยากได้ขอเป็นเลขที่7ครับ
2: ถ้าเกิดปัญหาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอาละครับถือเป็นคำตอบที่ถูกด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือนำข้อมูลทำไมครับมาวิเคราะห์และประเมินทีละประเด็นว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกิจกรรมในวันนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับโดยให้นักเรียนนะครับแบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 3-5 คนนะครับกลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้วนั่นเองคราวนี้ครับกิจกรรมในกิจกรรมที่ 3.8 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทำกันไปแล้วในเรื่องของการทดสอบผลงานวันนี้ครับเราจะ

มาทำกันต่อว่าชิ้นงานของเราจะมีการแก้ไขอย่างไรเราไปดูคำชี้แจงในวันนี้ครับให้นักเรียนนะครับออกแบบวิธีการทดสอบนะครับประเมินผลจากการใช้งานจริงโดยกำหนดประเด็นนะครับทดสอบโดยใช้แบบตรวจสอบรายการเช็คลิสต์จากนั้นนะครับดำเนินการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขเอาละครับครูคิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ใบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับครูคิดว่าทั้งนักเรียนต้นและปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ครับคุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางนำเสนอชิ้นงานและการทดสอบในวันนี้ครับคราวนี้ครับคุณครูขอสุ่มกลุ่มต่อไปนี้ครับเพื่อเป็นการนำเสนอทั้งหมด3กลุ่มครับคุณครูขอสุ่มเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่6ครับในวันนี้ครับเอาละครับขอเริ่มเป็นกลุ่มที่1ก่อนเลยครับ
1: ระบุปัญหาของกลุ่มแมลงวันมาตอนนะมาตอนอาหารในเวลาพักกลางวันหรือรูของเครื่องดักแมลงวันเล็กเกินไปกรอบของปัญหาช่วงพักกลางวันมีแมลงวันเยอะกำหนดประเด็นการทดสอบโดยใช้แบบตรวจสอบรายการดำเนินการทดสอบบันทึกผลและประเมินผลช่องที่1ดักแมลงวันได้หรือไม่ช่องที่2ทำงานได้ต่อเนื่องช่องที่3มีความแข็งแรงทนทานช่องที่4ใช้พื้นที่วางน้อยไม่เกะกะช่องที่5ความปลอดภัยของลูกค้าหลังจากทดสอบแล้วผลประเมินในระดับผลประเมินในละในประเด็นต่างๆเนี่ยเป็นดังนี้ช่องที่1ดักแมลงวันได้หรือไม่ช่องที่2ทำงานได้ต่อเนื่องช่องที่3มีความแข็งแรงทนทานช่องที่4ใช้พื้นที่วางน้อยไม่เกะกะช่องที่5ความปลอดภัยของลูกค้าแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขขยายรูที่ดักแมลงวันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้แมลงวันบินเข้าไปได้
0: แล้วครูขอสอบถามครับจากที่นักเรียนหลังจากการทดสอบครับนักเรียนได้ทดสอบเกี่ยวกับด้านไหนแล้วบ้างครับ
1: ด้านความแข็งแรงทนทานทำงานได้ต่อเนื่องและพื้นที่ไม่เกะกะความปลอดภัยของลูกค้า
0: ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาเลยครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มที่2ครับ
2: 1ระบุปัญหาของกลุ่มน้ำหนักของเครื่องไล่แมลงวันทั้ง2ข้างไม่เท่ากันจึงทำให้ล้มค่ะ2กรอบของปัญหาแมลงวันมากในช่วงตอนกลางวัน3กำหนดประเด็นการทดสอบโดยใช้แบบตรวจสอบรายการดำเนินการทดสอบบันทึกผลและประเมินผลแข็งแรงทนทานไล่แมลงวันได้จริงหมุนเร็วน้ำหนักเบาใช้งานได้ต่อเนื่องหลังจากทดสอบแล้วผลการประเมินในประเด็นต่างๆดังนี้สามารถไล่แมลงวันได้จริงค่ะน้ำหนักเบาและใช้งานได้ต่อเนื่องค่ะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 1. เปลี่ยนตัวมอเตอร์ให้หมุนเร็วกว่านี้ค่ะ 2. เปลี่ยนตัวก้านลูกโป่งเป็นอย่างอื่นแทนที่มีน้ำหนักเบาลงค่ะ 3. เปลี่ยนตัวฐานให้แข็งแรงทนทานค่ะ
0: จากทั้งหมดที่กลุ่ม2ได้ประเมินหรือทดสอบลงไปใช่ไหมครับก็จะมีทั้งหมด3ประเด็นคราวนี้ครับขอเป็นกลุ่มที่6ครับเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะนำเสนอในวันนี้ครับ
3: ระบุปัญหาของกลุ่มแมลงวันมารบกวนเวลารับประทานอาหารกรอบปัญหาแมลงวันเยอะในช่วงพักกลางวันค่ะกำหนดประเด็นการทดสอบโดยใช้แบบตรวจสอบรายการดำเนินการทดสอบบันทึกผลและประเมินผลประเด็นที่1แมลงวันไม่สามารถตอมอาหารได้ประเด็นที่2เป็นอันตรายต่ออาหารประเด็นที่3ใช้พื้นที่น้อยไม่เกะกะประเด็นที่4ไม่มีอาหารเหม็นไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะประเด็นที่5สามารถใช้งานได้นานหลังจากทดสอบแล้วผลการประเมินในประเด็นต่างๆเป็นดังนี้ค่ะแมลงวันไม่สามารถตอมอาหารได้ไม่เป็นอันตรายต่ออาหารใช้พื้นที่น้อยไม่เกะกะมีกลิ่นเหม็นไม่สามารถใช้งานได้นานค่ะ
0: เอาเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางใช่ไหมครับในการที่ทดสอบไปในแต่ละกลุ่มบางกลุ่มก็ไม่มีการแก้ไขบางกลุ่มก็มีการแก้ไขคราวนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนกันในวันนี้ครับเราไปดูที่สไลด์ครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการทดสอบนะครับการทำงานของชิ้นงานควรกำหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค์ในการทดสอบให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการแก้ปัญหาหรือกรอบของปัญหาต่อมาครับหลังจากได้ผลการทดสอบชิ้นงานแล้วเนี่ยจะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากนั้นนะครับจึงทดสอบอีกครั้งแล้วประเมินผลจากการทำไมครับแก้ปัญหาว่าสามารถแก้ปัญหาตามที่กำหนดไว้หรือไม่นั่นเองครับ ในสัปดาห์หน้าครับคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำโดยให้นักเรียนนะครับไปศึกษานะครับใบความรู้ที่ 3.7 ครับในเรื่องของการนำเสนอผลงานเอาเลยครับเราไปดูกันการนำเสนอผลงานควรระบุรายละเอียดตั้งแต่การระบุปัญหาการรวบรวมข้อมูลหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาการวางแผน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

0: ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยก็เคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานแล้วนะครับก็จะทําให้ฝนเนี่ยไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสําหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างเบานะครับโดยอ่าวไทยเนี่ยขึ้นประมาณ1เมตรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่10นะครับในวันที่9เนี่ยฝนก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับสําหรับวันที่10เนี่ยทานความรุนแรงเนี่ยก็เหลือเน้นอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: เมฆจำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอด

0: ภัยด้วยพระบารมี
1: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ

0: งแล้วนะครับนี่ขึ้นมานะครับมีความเบตงเลอร์เลยนะครับ2-3 ตัวขึ้นมานี่นะฮะ
1: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
0: นี่มีปลามาด้วยโอ้โหมันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
2: ปลาพอง
0: นะเขาเรียกอะไรนะ
2: ปลาพอง
0: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4 วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่มองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
1: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงปูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้เจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
0: โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวบวนขึ้นมาแล้วนะครับ
1: แต่ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
0: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
2: ครับ
0: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ได้
0: อะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
0: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
0: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
0: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็อ๋อเป็นอร่อย
0: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็4-5 ชั่วโมง
0: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเนี่ย
2: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่า
0: เลยไปเลย
2: ม
0: ัน
2: แล้วใช้ไม่ได้
0: มันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: ไหน
3: ปูม้า

0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อ้าวอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะสุดยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค
0: ่ะแต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปทำมาหา
0: ทำ
1: เอาไปเกงค
0: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่กะไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งคองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
2: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นๆชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้จะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก่าและปลาตะมาที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
3: ใช่
0: แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
3: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
3: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
3: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
3: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับซึ่งพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
2: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
3: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจ๊ะทำปลาพองแบบนี้
3: ปู่ย่าตา

0: ยาย
1: ครับ
0: ภูมิปัญญาของชาวเลคนสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมีลมแรง
1: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู
0: ้ไปกู้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
0: เป็นแบบนี้แล้ว
1: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
1: ครับ
0: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
0: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหรอ
1: ก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
0: ิ
1: โอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยไปทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
0: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
2: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม
2: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
0: แล้วก็
1: ตามด้วย
0: เครื่องแกง
1: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
0: ใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
0: กระพงมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
1: จ้ะ
0: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็นปลา
1: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมันหรอ
0: ใช่ค่ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
1: เอาเหรอ
0: มันเละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
0: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
1: อ
0: ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
0: ใส่เลยจ้ะ
2: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
1: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
0: ชิมเลย
1: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
0: ไม่
1: พูดชิมเหรอ
0: ใช่
1: เอางี้พูดก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
0: ไม่ให้ชิมดูก่อน
1: อ๋อนี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
0: พร้อมปลาพอง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งแล้วก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดๆเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะเพราะมันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้ไอ้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใครทำอะไรก็ผิด

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นรวมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิ And I show you the Thai style
3: Yes
4: Thai style
2: What Thai style
3: How to
2: eat with Thailand style
3: Yeah
5: Good idea
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลูกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตัวนี้นะคะ
1: เฮ้ยโชโก้ Good morning
0: Go to อะไรนะพี่แป้ง
2: Give food offering to the Buddhist monk
3: เดี๋ยวแล้ว

0: that you like to do? Like to watch?
1: Like watch movie, Japan movie, US movie.
0: But kind of movie.
1: Type
0: of movie.
1: Type, yeah. Drama.
0: Drama?
1: Yeah.
0: Oh, yeah.
1: Not like horror.
0: Horror movie?
1: Yeah.
0: Peep, ghost, wow.
1: Ghost, yeah. No, no.
0: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yaha, yaha.
2: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอย่างเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
3: Do you know what where we are going?
4: No, I don't know.
3: We are going to floating market. Do you know?
4: Yeah.
3: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
5: ้ So how do you start English when you're in Japan
6: Sorry
5: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: Why do you speak English good
8: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
9: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years.
7: How to learn English good?
9: I went to school and I also I went to high school and college and I worked there as well.
7: Did you learn extra class for minimum class?
9: Not really.
7: Not really?
9: Yeah.
7: For Thai people, extra class for more.
9: Yes, but because you when you're putting yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals. Automatically, I have to learn.
7: What about your school, right? The environment about that, maybe. What about your school?
9: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
7: Your friends speak English or not?
9: They do. Are they Australian?
8: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
2: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
10: ส้มตำ
11: ป๊าป้าอย่า
2: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวพายไปหันจะแบบยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าเออยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
10: Hi Where you come from
12: Brazil
10: Japanese
13: No Chinese
12: Hello
13: สวัสดีค่ะ
2: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
10: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
14: ข้างหน้าเนี่ย
10: คุณเลยข้างหน้านี้เหรอเห็นเลยอะคะ
2: ดู
10: เจ๊เปียออกแล้วใครคะเจ๊เปีย
2: เจ๊เปีย

0: พี่คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: This is a dry stream and pee What's this
2: It's a
1: pee and dry streams and with salt อ๋อน้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar lah
3: It's not honey.
1: Not honey.
4: And it's salt.
5: Oh, this one.
6: And this one.
7: Lime.
8: Lime.
9: Bam, bam, bam. Then,
10: okay.
11: Yeah.
12: Yeah.
13: Let's fry.
14: Thank
15: you. You're the one to fry. You're the one to cook.
16: No, I think it's okay. I would serve you.
17: เอาเร็วๆเย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
18: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
19: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
20: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
21: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
22: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ
23: ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้
2: don't have options.
3: Are you scared?
2: Yes.
3: Are you scared?
2: Me too.
4: Me too. เขาสองคนน่ะตอนแรกเขาหันมาบอกแล้วแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็แบบตุนกลัวจริงๆส่วนหนึ่งทุกคนก็แบบเครียดว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
5: ไซโชกุจังเกะเฮ้ย
6: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
4: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปากงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
7: โอเค
4: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
7: ถ่ายรูปแล้ว
8: แบบปล่อยมือเชื่อไม่เป็นไร
0: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้เอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที่โอเค
9: จริงอ่ะมาคุยต่อ
7: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกนิดนึง
10: โอเค
7: ชั้นไหนก็ได้

0: จะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find something for eat, right?
2: For eat by ourselves.
1: Okay. Eat something.
3: Did you have you ever tried something before?
1: Yeah.
3: Really?
1: Yeah. No.
3: No. I'm just saying yes.
1: Something. Pala. Pala 40 baht. Oh. Amazing.
2: Amazing, Kyra.
1: Amazing.
2: Nice style. Amazing. ส้มตำขายที่ไหนครับแม
4: ่ข้าวมันแน่จ้ามันโยนเลย
2: Mango.
5: Mango.
6: มิชิ
1: Mango.
2: Mango.
1: Mango. You eat ส้มตำ
2: Chew.
1: No ส้มตำ
5: No ส้มตำ
2: Rice.
1: Rice. Rice. Okay.

0: again behind.
1: Oh, we have to order noodle, right?
2: Noodle.
0: On the board. Noodle. Hey, everyone.
1: I see in the, when we start, right? In the left side. Let's go. Let's go, right?
0: We are the winner.
3: Let's go to the
0: finish. To the finish.
2: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team.
4: เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ ladies team ของเรากระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
5: it's easyแดนหุ้ยอิดอีซี่แดนท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ้ยแดน
6: สวัสดี
5: ค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
6: กว่า
5: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าอ่านะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นอะไรยาย่าอยากให้ยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน more than แดนละมอแดนพูดเร็วแดนละมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามเลยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นๆค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกควรจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
6: ยาว
5: ดีมากค่ะ
7: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
8: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
9: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
10: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ

โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคนิคแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมกำลังมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็เล่นโยคะแล้วก็ยืดเส้นยืดสายนะครับก็เป็นเพราะว่าวันนี้จะมีตอนที่ชื่อว่า Sports Part 2ต่อจากครั้งที่แล้วไงล่ะครับซึ่งกีฬาแรกของเราวันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่พี่น้องชาวไทยชอบเล่นกันมากในห้างนั่นเองครับโบว์ลิ่งนั่นเองครับนะคำว่าโบว์ลิ่งก็มาจากคำว่าโบว์โบว์เนี่ยก็จะแปลว่าถ้วยชามก็ได้หรือจะแปลว่าการกลิ้ง

นะฮะซึ่งกีฬาโบว์ลิ่งนะครับก็เป็นกีฬาที่นะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไปเล่นกันเนาะเคยไหมครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยชอบไปเล่นโบว์ลิ่งกับสาวๆมากเราก็ต้องทำเท่ก่อนนะแหมทำเป็นยืนนะครับมีลูกโบว์ลิ่งนะฮะเราก็ทำมันนะก็โยนนะครับท่าสวยมากล้างท่อประจำแต่ผู้หญิงนะครับผมบางครั้งเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะหยิบลูกหวานเย็นมาแล้วก็วิ่งเหยาะแยะเหยาะแยะเขาโยนลูกอย่างกับลูกเป็ดตองเลยนะครับลูกก็ลอยแหววแหววถ้าลูกมีชุดมันคงจะ no ปุ้งเสียงดังมากจนทั้งนะครับทั้งร้านโบว์ลิ่งต้องหันมามองเลนไหนวะดังจริงๆปั้งเสร็จปุ๊บลูกก็จะค่อยติเตียวติเตียวติเตียวติเตียวปึ้งโอ้โหแม่เจ้าครับสไตร์เฉยเลยครับเราท่าเท่แต่ล้างท่อส่วนน้องเขาเนี่ยนะครับผมท่าตลกแต่สไตร์เอาสไตร์เอานะครับสไตร์นะฮะก็คือล้างพินก็คือไอตัวพวกนั้นนะ10พินเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเก็บไม่หมดก็จะมีการใช้คำว่า spare หลายคนที่เคยเล่นโบว์ลิ่งแล้วจะเคยเจอนะครับ spare s p a r e นะคำว่า spare เนี่ยแปลว่าที่เหลือหรือจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับ spare นะฮะ spare ก็คืออะไรให้เหลืออีกลูกนึงให้เหลืออีกลูกนึงนะ spare แล้วก็ต้องเก็บ spare นะฮะอย่างเช่นอะไรก็เรียกว่า spare parts นั่นเองครับ spare parts นะฮะหรืออย่างเช่นวันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยอาจจะหนาวผมเอาแจ็คเก็ตไปแต่ I have a spare jacket for youผมมีแจ็คเก็ตเผื่อไว้อีกหนึ่งตัวให้กับคุณนั่นเองเผื่อคุณจะหนาวนะฮะ spare ล้างท่อล่ะสรุปเขาเรียกว่าอะไรครับล้างท่อ wash the pipe clean the pipe อันนั้นมันน่าจะแปลว่าล้างท่อน้ำนะครับคุณเขาเรียกว่า gutter ball ครับเพราะว่า gutter มันก็เหมือนคล้ายๆเนี่ยครับพวกรางน้ำฝนอ่ะนะอารมณ์ประมาณนั้น gutter มันจะแปลว่าพวกรางนะครับยาวๆที่แบบเล็กๆแบบนั้นนะฮะเอาไว้ระบายน้ำเป็นต้นนะโซล้างท่อก็ถึงเรียกว่า gutter ball นั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมเวลาไปเล่นโบว์ลิ่งเนี่ยเคยไหมครับสไตร์3ครั้งติดกันเคยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าอะไร turkey ครับไม่ใช่ turkey อยู่ในห้องน้ำครับ turkey ไก่งวงนั่นแหละฮะเขามันเป็นศัพท์ของเขาอ่ะผมรู้ได้ไงก็ผมเล่นโบว์ลิ่งแล้วผมก็สังเกตตอนที่น้องเขาสไตร์3ครั้งครับไม่ใช่ผมนะฮะผมล้างท่อ3ครั้งติดกันเลยครับสะอาดแจ๋วเลยกีฬาต่อไปนะครับหลังจากโบว์ลิ่งเนี่ยนะครับผมเราไปดูกีฬาว่ายน้ำกันดีกว่านะเข้าไปในสระว่ายน้ำคุณรู้จักคำว่า swimming pool ใช่ไหม swimming pool สระว่ายน้ำ swimmer ก็คือนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เลยครับอยากจะทราบว่าคุณรู้ไหมครับว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะชุดว่ายน้ำเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า swimsuit หรือว่า bathing suit นั่นเองครับของผู้ชายบางครั้งจะเรียกว่า swimming trunks ก็ได้นะ swimming trunks นะครับส่วน swimming cap เนี่ยก็คือหมวกนะครับหมวกว่ายน้ำเนี่ยนะฮะแว่นว่ายน้ำเรียกว่าอะไรนะ Google ไม่ครับไม่ใช่เว็บไซต์หาข้อมูลเขาเรียกว่า goggles นั่นเองครับ goggles goggles นั่นเองนะฮะ goggles ก็คือแว่นว่ายน้ำเนี่ยนะครับ goggle เนี่ยมันจะมีพี่ใหญ่ของมันด้วยนะก็คือ snorkelนะ snorkel มันจะเป็น mask นะ mask คือหน้ากากใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีท่อหายใจเวลาคุณไปเนี่ยนะฮะเวลาคุณไปว่ายน้ำหรือไปดำน้ำในทะเลใช่ไหมครับคุณอาจจะ scuba diving ไม่เป็นใช่ไหม scuba diving อย่าลืมนะต้องออกเสียงว่า scuba diving นะคำว่า dive เนี่ย dive เนี่ยมี3ความหมายเลย1 dive ก็คือการดำน้ำ2คือการอะไรครับเวลาเข้าที่ระวังแอบแล้วก็พุ่งลงไปในน้ำและ dive อีกหนึ่งความหมายคือพวกนักฟุตบอลที่ชอบพุ่งล้มไงฮะเขาเรียกว่า diveนะ scuba diving ไม่ใช่ scuba driving นะ scuba driving น่าจะแปลว่าขับรถใต้น้ำหรือเปล่าไปดูพวก coral ปะการังเนี่ยนะครับ but scuba diving ก็คือการนะครับการดำน้ำเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมี mask มี oxygen tank นะฮะแล้วก็มีพวกตีนกบนะฮะตีนกบไม่ใช่ frog feet อันนั้นมันคือตีนของกบจริงๆแต่พวกตีนกบว่ายน้ำเขาเรียกว่า flippers หรือจะใช้ fins ก็ได้ครับ fin เนี่ยมันก็จะแปลหูฉลามหรือแปลว่าครีบของปลาและเขาเอาไปใช้กับตีนกบได้เหมือนกันครับกีฬาต่อไปนะครับก็คือบาเล่แหละครับก็ไม่ใช่บาเล่นะฮะจริงๆผมกำลังพูดถึง figure skating นั่นเองครับ figure skating now figure skating เนี่ยนะฮะก็คือพวกสเก็ตน้ำแข็งแบบลีลาใช่ไหม now ice skating มันจะมีอยู่2แบบนะฮะก็คือมีโอเค ice skating คือกีฬานะฮะสเก็ตน้ำแข็งแต่ figure skating ก็คือพวกสเก็ตแล้วก็แบบลีลานะเต้นกันอย่างนั้นแบบคุณผู้ชมครับว่าอ๋อกล้องอยู่ทางนี้นะฮะขอโทษครับ now ลานสเก็ตเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกอะไรไหมครับเขาจะเรียกว่า skating rink นั่นเองครับ rink ไม่ใช่ ring นะอันนั้น boxing ring แต่ skating rink rink นะครับส่วนถ้าคุณ

ชอบเล่นกีฬาฮอกกี้เนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่าฮอกกี้สติ๊กส่วนไอ้พวกไอ้ลูกฮอกกี้นั่นน่ะเขาเรียกว่าพักนั่นเองครับ the hockey puck ก็โอเคก็ถ้าคุณเคยเห็นบ้างก็รู้จักไว้นะเพราะถ้าคุยกับชาวอเมริกาจะได้คุยรู้เรื่องเพราะว่าไอซ์ฮอกกี้ก็เป็นกีฬาที่เขานิยมชมชอบเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปนะครับก็คือกีฬาฟันดาบนั่นเองครับกีฬาฟันนะครับเขาเรียกว่า fencing นะคำว่า fence fence เนี่ยก็จะแปลว่ารั้วก็ได้นะ wall คือกำแพงแต่ fence คือรั้วโซกีฬาฟันดาบเขาเรียกว่า fencing นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับดาบเรียกอะไร sword sword sword ไม่ใช่ sword นั่นแหละครับสอบมาตั้งหลายรอบแล้ว sword นะฮะ sword กีฬาต่อไปนะครับก็คือกีฬานี้เลยครับกีฬา snooker นะฮะ snooker หรือว่า pool ครับผมมีแค่3คำที่อยากจะฝากไว้นะคำว่าหลุมเนี่ยนะครับผมเราเรียกว่าคือ hole ใช่ไหมแต่ในกีฬา snooker นะครับเขาเรียกอย่างนี้ pocketPocket ก็เหมือนกับกระเป๋ากางเกงนะฮะ so pockets ก็คือหลุมของโต๊ะสนุกเกอร์หรือโต๊ะพูลนะฮะซึ่งถ้าคุณยังไม่ทราบนะครับสนุกเกอร์จะโต๊ะใหญ่แต่หลุมเล็กแต่ของพูลเนี่ยจะโต๊ะเล็กแต่หลุมใหญ่ pockets สองคือสักหลาดนะสักหลาดก็เรียกว่า the cloth c l t h cloth ก็เหมือนผ้านะฮะแล้วก็สุดท้ายจริงก็คืออันนี้คุณรู้อยู่แล้วคิวแต่หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือเข้าคิวถ้าไม้สนุกเกอร์เขาเรียกว่า the cue c u eนะที่เราต้องมีช็อคและช็อคมาฝนเนี่ยนะ C U E Q ครับแต่ถ้าเป็นเข้าแถว Q U E U E ก็คือ Q อันนั้นมันจะออกเสียงเหมือนกันนะแต่ว่ามันคือคนละ Q นั่นเองนะจ๊ะต่อไปนะครับเราจะไปดูกีฬาอีก2ประเภทที่ผมรักและผมชอบมากที่สุดนะครับกอล์ฟนั่นเองครับไม่ใช่กอล์ฟนะฮะGolf นี่เลยนะครับ Golf ไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนี่อาถามเลยไม้กอล์ฟปิงปองก็เรียกปิงปองแบตหรือปิงปองแพดเดิลนะไม้เบสบอลก็เบสบอลแบตนะไม้เทนนิสก็คือแร็คเก็ตใช่ไหมฮะแต่ไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่า TikTok เขาเรียกว่า Golf Club นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ I forgot to bring my golf clubs ผมลืมเอาไม้กอล์ฟมา Golf Clubs นะครับไม้กอล์ฟเสร็จปั๊บสนามกอล์ฟต่อไปดีกว่าอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะโอเคอย่างเช่นนะครับอ่ะโคตรไหมนั่นมันสนามกีฬาพื้นแข็งหรือจะเป็นแทร็กไหมแทร็กหรือเซอร์กิตนั่นมันสนามกีฬาแข่งรถหรือว่าวิ่งละเอาอะไรฮะอะไรนะฮะฟิลด์ F-I-E-L-D golf field ก็ไม่ได้นะกอล์ฟฟิลด์เหมือนตีลูกกอล์ฟใส่วัวใส่ควายนะครับอันนี้กอล์ฟการ์เด้นโอ้โหนั่นมันสวนหลังบ้านนะครับตีกอล์ฟใส่ต้นไม้กอล์ฟพาร์คก็เราจะเป็นตีลูกกอล์ฟใส่พวกลำไทยเก๊กตุ๊บไอ้ยาอะไรฮะกอล์ฟยาร์ดมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับสนามกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากอล์ฟคอร์สนั่นเองครับกอล์ฟคอร์สนะฮะเพราะว่าแต่ละสนามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหลักสูตรไม่เหมือนกันและนี่คือเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมของกีฬากอล์ฟเนี่ยนะครับก็คือ driving range นั่นเองครับเราก็อาจจะงงว่าเอ๊ะคำว่า driveขับรถเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับกีฬากอล์ฟก็อย่างที่ผมบอกนะว่าการตีลูกกอล์ฟให้ไกลที่สุดเขาเรียกว่า verb to drive นะฮะไม้กอล์ฟที่ตีลูกไกลที่สุดหรือไม้เสิร์ฟเนี่ยเขาเรียก driver ใช่ไหมครับ so driving range เนี่ยก็เลยแปลว่าสนามซ้อมกอล์ฟนั่นเองฮะ driving range คือสนามซ้อมกอล์ฟที่มันจะมีเลนต่างๆเนี่ยนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า drive นะครับผมเพราะว่านักกอล์ฟหรือ golfer นะ golfer คือนักกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟเฟอร์ไทยคนหนึ่งนะครับไปถามกอล์ฟเฟอร์ฝรั่งเพื่อนตัวเองนะครับไปถามอย่างนี้ครับอยากจะไปซ้อมกอล์ฟไม่อยู่ไปถามเขาว่า Do you want to die ฝรั่งก็ตกใจฮะ Do you want to die อยากตายเปล่าฝรั่งตกใจทำไมจะต้องมาฆ่ากันด้วยล่ะแค่จะไปตีกอล์ฟด้วยกันนะเขาต้องออกเสียงว่า drive นั่นเองครับแต่ที่จริงแล้วนะครับก็คือ Do you want to go to the driving range ครับเราจะไม่ใช้ drive golf นะฮะ Do you want to go to the driving range or do you want to go practiceat the driving range นั่นเองนะครับนั่นก็คือกีฬากอล์ฟกีฬาโปรดผมหนึ่งและแน่นอนพี่น้องชาวไทยหลายคนก็ต้องชอบกันด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูกีฬาโปรดที่สุดแล้วล่ะของชาวโลกกับรวมถึงพี่น้องชาวไทยนั่นก็คือฟุตบอลหรือว่าซอกเกอร์กีฬาฟุตบอลหรือซอกเกอร์นี่นะครับชาวอังกฤษเรียกฟุตบอลชาวอเมริกาเรียกซอกเกอร์แค่นั้นเองฮะคือเขาตกลงอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับสองประเทศนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าฟุตบอลที่อเมริกาเนี่ยก็คือกีฬาอเมริกันฟุตบอลกีฬาคนชนคนนะ
นักฟุตบอลเขาเรียกว่าฟุตบอลเลอร์นั่นเองนะฮะฟุตบอลเลอร์อย่างเช่นเดวิดเบคแฮม is a footballer นั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นฟุตบอลเพลเยอร์ก็ได้หรือฟุตบอลเลอร์ก็คือนักฟุตบอลเนี่ยนะฮะกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับผมก็มีหลายศัพท์มากนะครับที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยคุณจะต้องรู้และถ้าวันนี้เนี่ยคุณลองกลับไปดูฟุตบอลที่บ้านคุณนะครับแบบภาคภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคุณจะได้ยินหลายๆคำที่ผมพูดถึงอย่างแน่นอนคำแรกก็คือสนามกีฬาฟุตบอลนั่นเองครับโอเคจะเรียกว่า the field ก็ได้นะฮะ the field แต่ถ้าถามผมเนี่ยนะครับส่วนมากฝรั่งจะเรียกว่า the pitch นั่นเองครับเหมือน pitch ที่แปลว่าโยนเบสบอลใช่ไหมนั่นแหละครับ so the pitchฟุตบอลพิตช์ก็คือสนามฟุตบอลนั่นเองครับส่วนมากฟุตบอลพิตช์เนี่ยก็จะอยู่ในสเตเดียมเราก็รู้จักอยู่แล้วนะครับในสเตเดียมเนี่ยก็จะมีอะไรครับจะมีสแตนด์ไม่ได้แปลว่ายืนอย่างเดียวนะฮะสแตนด์นะหรือ the stands ใส่ s นี่นะก็คืออัฐจันทร์นั่นเองครับนั่นไงฮะดังนั้นนะครับมันจะมีอันที่ตลกตกใจได้นะครับอาจจะฟังรู้มันขัดกันนิดนึงก็คือสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราไปดูนะครับฟุตบอลแล้วกันไหมที่อังกฤษนะฮะแล้วคุณโทรมาถามผมว่าChris, where are you? คุณอยู่ไหนอ่ะผมจะบอกคุณว่าอะไรครับ I'm sitting in the stand. เราก็จะงง sit in the stand. sit มันนั่ง stand มันคือยืนเฮ้ยนั่งหรือยืนวะ Sitting in the stands ก็แปลว่ากำลังนั่งอยู่ในอัฐจันทร์นั่นเองนะครับคุณอาจจะถามผมว่า Which team do you cheer? ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับคำว่า cheer เนี่ย cheer มันก็คือการส่งเสียงเนี่ยนะครับผมสนับสนุน cheer ถ้า cheerก็ไม่ใช่การเจียเบรกหรือเจียจานหรือเจียเหล็กนะครับเจียคือการอู้คือการโห่นั่นเองแต่ถ้าการเชียร์คือการสนับสนุนทีมหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า support นั่นก็แปลว่าอะไรครับ supporter ก็คือกองเชียร์นั่นเองฮะ supporter คือกองเชียร์ support คือ verb to cheer อย่างเช่นนะครับผมเนี่ยเป็นแฟนหงมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ so I support Liverpool นั่นเองครับหรือ I'm a Liverpool supporter ต่อไปนั่นนะครับเราก็ต้องมาดูพวกส่วนของกีฬาฟุตบอลในสนามหน่อยดีกว่าครับนั่นก็คือตัว goal แต่ goal เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเป้าหมายในชีวิตของเราได้เหมือนกันนะก็ไปใช้นะครับผมเป็นสำนวนนะฮะว่า what is your goal เพราะว่านักฟุตบอลก็ต้องเล็งไปที่ goal คือเป้าหมายของเรา anyway goal เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่สองส่วนฮะก็คือตัวเสากับตัวคานปรากฏว่ามีพี่น้องชาวไทยกำลังนั่งดูฟุตบอลอยู่กับฝรั่งครับน่าฟุตบอลกำลังมันมากแต่ฝรั่งนั้นปวดชิงช่องฮะฝรั่งนั้นก็ไปฉี่ครับปรากฏว่าในขณะที่ฝรั่งนั้นไปฉี่นะครับในเกมเนี่ยมีการเตะลูกชนเสาทุกคนก็อ้ายฝรั่งก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นวิ่งออกมาถามพี่น้องชาวไทยว่า what happened ชาวไทยก็อยากจะบอกว่าลูกฟุตบอลชนเสาโอ้โหนั่งกันมึนกันอยู่สักพักนึงครับอยู่ดีครับขี้เมาในวงบอกว่า the ball hit the Saturday ลูกชนวันเสาร์มันจะบ้าแล้วหรอครับแหมเขาเรียกว่าอะไรครับ the ball hit the post นั่นเองครับ post ถ้าเป็นพวกเสาใหญ่เลยนะฮะเขาเรียก pillar ก็ได้นะอย่างเช่นพวกเสาแบบสร้างบ้านอะ pillar นะฮะแต่ถ้าเสานะครับแบบเต้นรูดเสายาวๆไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าโพลนั่นเองอย่างเช่นโพลแดนซิ่งแต่ถ้าเป็นเสานะครับของโกเนี่ยเขาเรียก the postดังนั้นนะครับลูกชนบอก the ball hit the post นั่นเองนะฮะถ้าชนคานะครับเขาเรียก the ball hit the bar นั่นเองครับไม่ใช่บรานะครับมันลูกบอลไปชนยกทรงแล้วนั่นเตะอยู่แถวบ้าน hit the bar ไม่ใช่ hit the bra นั่นเองครับชนคาน hit the bar ชนเสา hit the post นะฮะถ้าเข้าก็ต้องเป็น scored นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับ David Beckham scored นั่นเองนะฮะลูกเข้าไปตูงตะข่ายพอพูดถึงเรื่องของตะข่ายกับโกนะครับแล้วก็ต้องมาดูตำแหน่งฟุตบอลกันหน่อยดีกว่าไหมตำแหน่งฟุตบอลเนี่ยนะครับก็แน่นอนฮะผู้รักษาประตูคือ goalkeeper the goalkeeper ก็คือนายทวารต่อไปนะครับก็คือพวกกองหลังเนี่ยก็คือ defenders นะครับ the defenders นะฮะโอเคเขาจะมีพวกตำแหน่ง center home center half right back left back อะไรพวกนี้นะฮะ right back left back กองหลังขวากองหลังซ้าย center half อะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษง่ายๆคือกองหลังคือ defendersกองกลางก็คือ the midfielders นั่นเองครับ midfielders ปีกก็คือ wingers นะครับ the wingers แล้วก็พวกกองหน้าก็เรียกว่าพวก strikers นั่นเองครับหรือว่าพวก forwards นะคุณเห็น FW forwards หรือว่า striker นั่นเองนะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยนะครับทำงานกันเป็นทีมเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าฟุตบอลทั้งทีม11คนนี้เนี่ยนะครับมีแค่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่สนใจที่จะเอาลูกนะฮะไปเข้าโกเนี่ยก็คือมีเป้าไม่เหมือนอีก10คนเนี่ยทีมของเราอาจจะพังได้เหมือนกันนะฮะ
ังนั้นครับการทำงานเป็นทีมอยากให้ดูทีมฟุตบอลเป็นต้นครับก็คือแต่ละคนมีตำแหน่งรู้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องส่งลูกให้กันอย่ามาทะเลาะ กันอย่าไม่มีปัญหากันเพราะถ้าทะเลาะ กันเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าคู่แข่งก็จะเลี้ยงลูกผ่านเราแล้วก็เตะลูกเข้าประตูเราแล้วก็แพ้สิครับฝากไว้สำหรับทุกๆบริษัททุกๆทีมที่ต้องทำงานกันด้วยกันนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูเรื่องราวของแอคชั่นในกีฬาฟุตบอลกันบ้างครับคิกก็คือเตะหานี่รู้ pass ก็คือส่งคุณก็รู้ save นะเฮก็คือการเซฟลูกได้นะครับ shoot ก็คือยิงนี่แต่หลายๆคำที่ผมพูดไปนะครับคุณก็บอกง่ายไหมแล้วถ้าคำว่าเลี้ยงลูกบอลนะฮะเลี้ยงลูกบอลครับอะไรนะครับ treat นั่นมัน treat นั่นมันเลี้ยงขนมtreat คือเลี้ยงขนมเช่น trick or treat Halloween เลี้ยงลูกบอลก็เรียกว่า dribble ก็คือ dribble the ball คือเลี้ยงครับเขาบอกนักฟุตบอลที่ชอบเลี้ยงและไม่ชอบส่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทำงานกันเป็นทีมเพราะว่าเลี้ยงเนี่ยนะครับผมมันเหนื่อยไงคนเดียวแต่ถ้าส่งเนี่ยนะครับเพื่อนก็ไปอยู่นั้นเราก็ส่งเนี่ยให้ลูกบอลทำงานมากกว่าคนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก dribble คือเลี้ยงลูกครับต่อไปนะฮะเราอยากจะเปิดลูกเข้ากลางครับบางคนก็บอก open the ball มันคือฉีกลูกเปิดมาเลยนะฮะเขาเรียกว่า cross the ball นั่นเองครับ cross the ball เปิดลูกเข้ากลางนะฮะ cross the ball นี่ยังไง cross the ball ต่อไปนะครับผมมงครับผมมงก็คือ head the ball นั่นเองครับอย่างเช่นเราจะบอกว่า Messi head the ball นะฮะ headed the ball into the goal headed คืออดีตไง he headed the ball into the goal แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการทุ่มthrow in นะฮะ throw in ก็คือการทุ่มลูกนะฮะ goal kick ก็คือเตะจากประตูและ free kick ก็คือการ free kick pk ก็คือ dj ปิยวัฒน์เข็มเพชรนะครับนะฮะ pk คือ penalty kick นะฮะเราจะใช้ take the free kick หรือว่า take the penalty kick นั่นเองนะครับนั่นก็คือพวก action ของกีฬาฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะชาวไทยเรียกว่า start อย่างนี้ฝรั่งก็เรียกว่า start ที่แปลว่าเริ่มนะฮะเขาเรียกว่า studs the studs นะครับแต่ที่จริงนะฝรั่งเรียกว่า football boots หรือ soccer boots ก็ได้นะหรืออีกหนึ่งคำคือคำว่า cleats นั่นเองครับ cleats ไม่เชื่อผมไปดู Google ครับ cleats cleats ไปกดที่ image ดูซิอะไรขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือเขาเรียกว่าสนับแข้ง shin pads นี่มัน shin คือคาง shin นะฮะก็คือหน้าแข้งของเรานั่นเองครับนี่ก็คือพวกกีฬาฟุตบอลนะฮะwin ชนะ draw ก็คือเสมอ l ก็คือ lose ก็คือแพ้นะฮะอย่าลืมครับอย่างเช่น man u won แปลว่า man u ชนะหาจะบอก man u ชนะ liverpool แมวดีกว่า liverpool ชนะ man u ดีกว่า liverpool beat man u นั่นเองครับ liverpool beat man u นะฮะสมมติชนะไป 1-0 1-0 0ของฟุตบอลคือ nil นั่นเองครับแล้วถ้าเป็นเสมอกันล่ะอย่างเช่น liverpool drawจริงๆก็ต้องใช้อดีตเป็น drew นะ Liverpool drew with Man U ถ้า 0-0 ก็ nil-nil แต่ถ้า1เท่าคนใช้คำว่าเท่าคนไทยใช้คำว่าเท่าใช่ไหมฝรั่งใช้ one all นั่นเองครับ Man U drew with Liverpool one all นั่นเองนะครับผมแต่ที่เจ็บปวดที่สุดคือเวลามีการยิงลูกเข้าประตูในช่วงเวลาทดบาดเจ็บใช่ไหมเขาเรียกว่า injury time ครับหรือทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองครับ injury time หรือว่าadded time ก็ได้บางทีก็จะเรียก added time คือเวลาที่ต้องบวกไปด้วยนะครับ basketball กันมากดีกว่า basketball ก็ไม่มีอะไรมากครับ dribble เขาก็จะใช้ dribble ก็คือเลี้ยงลูกนะฮะเหมือนฟุตบอลนะ bounce ก็คือเด้งนะฮะแล้วเวลาเราชูตไปนะครับชูตเนี่ยก็จะชูตไปที่ hoop ก็คือห่วง net ก็คือตัวตะข่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำที่เราต้องเจอการ์ตูนนี่ไงการ์ตูน slam dunk นั่นเองครับนะดังเนี่ยมันคือการยัดห่วงใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าสแลมเพราะอะไรสแลมมันแปลว่าอะไรแฮลปังเสียงดังมากอย่างเช่นครับแล้วคุณปิดประตูโยปังสแลม the door นั่นเองครับสแลม the door so สแลมดังเขาเรียกว่าสแลมเพราะอะไรครับเพราะมันมีการกระแทกเสียงดังมากๆนะนั่นก็คือเรื่องราวของบาสเกตบอลนั่นเองนะครับแบบหอมปากหอมคอนะฮะต่อไปก็คืออีกหนึ่งกีฬาที่ชาวไทยชอบมากคือนะฮะแล้วเราก็การตกปลานั่นเองครับ fishing เขาว่ากันว่าคำว่า bait เนี่ยในภาษาไทยเนี่ยแล้วเอามาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า bait นะฮะ bait แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผม
คนไทยเบ็ดเนี่ยก็คือตัวตะขอใช่ไหมเบ็ดแต่ของฝรั่งเบ็ดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตะขอนะฮะมันคือตัวเหยื่อที่อยู่บนตะขอครับ fishing rod คือคันเบ็ดหรือว่าก็คืออุปกรณ์ตกปลา fishing rod แล้วตัวตะขอเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า the hook นะฮะ the hook แต่ไอตัวหนอนหรือตัวเหยื่อเนี่ยเขาเรียกว่า the bait นั่นเองครับ bait กีฬาต่อไปคือ racing racing ก็คือการแข่งรถแนะนำนะครับว่าขอความกรุณาว่าไม่เอา street racing ได้ไหมครับสำหรับพวกคนขับรถ car driver กับ motorbike rider คนขับรถหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอย่าไปแข่งบนถนนเป็น street racing เลยเนาะมันสร้างความเดือดร้อนความรำคาญใจและก็อาจจะสร้างถึงความบาดเจ็บความพิการหรือความตายมาให้กับคนบนท้องถนนด้วยนะครับไปแข่งกันใน circuit หรือใน track กันดีกว่าและอย่าลืมนะครับเวลาคุณไปแข่งรถเนี่ยนะครับก็อย่าลืมใส่ helmet กันด้วยนะครับหมวกกันน็อกฮะกีฬาสุดท้ายนะครับที่ผมว่าชาวไทยก็เห็นบ่อยๆอย่างเช่นเอเชียนเกมก็ไปแข่งซีเกมก็มีโอลิมปิกยังไปเลยกีฬาแข่งม้านั่นเองครับนะ horseback riding horseback riding ก็คือการขี่ม้านะฮะ horseback riding แต่ถ้า horse racing ก็คือการแข่งม้าใน horse racing นะฮะอย่างเช่นที่นางเลิงเป็นต้นนะครับ horse racing นะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้ามสิ่งกีดขวางนะฮะเขาจะเรียกว่า equestrian นั่นเองครับกีฬา equestrian นั่นเองนะครับที่เขาจะต้องมีการขี่ม้าข้ามพวกสิ่งกีดขวางก็คือพวก obstacle แต่จริงๆเขาเรียกว่า hurdle ก็ได้นะ obstacle หรือว่า hurdles นะครับแล้วคนขี่ม้าเนี่ยก็จะต้องนั่งอยู่บนอานก็คือ saddle นะฮะแล้วก็ต้องจับนะฮะเชือกควบคุมม้าก็คือ rein นะ rein ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าฝนตกนะฮะ rein ตัวนี้ก็คือตัวเชือกควบคุมม้านั่นเองครับภาษาอังกฤษนะครับอย่าเลือกที่จะเรียนแค่บางอันอันนี้ฉันเอาฉันว่าฉันใช้ได้ก็เลือกใส่ทุกอย่างมาในสมองแล้ววันไหนต้องใช้ไหนก็เลือกหยิบจากสมองเอาไปพูดกับเขาดีกว่าเรียนภาษาอังกฤษแบบ limited edition คือกีฬาไม่เอาอ่ะและถ้าวันนึงต้องไปคุยกับเขาเรื่องกีฬาไม่มีความรู้ก็นั่งใบ้รับประทานนี่ไงฮะดังนั้นครับวันนี้แกจะบอกนะครับว่าภาษาอังกฤษรู้ทุกเรื่องจะได้คุยกับเขาได้ทุกที่นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรายการคลิปของเรากับภาษาอังกฤษท็อปปิกต่อไปจะเป็นท็อปปิกอะไรนั้นติดตามด้วยนะครับ

0: On these new five pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture deeply interconnected. This form a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jaipur Basin to the peninsula and branch by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the salt water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mild, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures, but also represents Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
3: ฮ้ยโอ้ย
5: ยินดีต้อนรับสู่ปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
6: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
3: ฮะเฮ้ย
5: นี่ไง
3: เว้ย
4: ชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
4: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะ

0: ในรูปสิ
1: เอ๊ะห้องอะไรเนี่ย
2: นี่มันห้องอะไรกันเนี่ย
3: ว้าวสมบัติเต็มห้องไปหมดเลยฮะสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติ
2: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: สมบัติข้าไม่ได้ชื่อเจ้าหัวเม่นข้าชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
2: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอะจ๊ะโอ้ยโอ้ย
4: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริ
4: งไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
4: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
4: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
4: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
3: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
5: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
6: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
7: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
6: อ๋อจริงด้วย
2: มิได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มได
4: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
4: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
4: เฮ้ยหยุดนะ
2: เฮ้ย
4: หน้ากากข้า
3: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตบแล้วบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันแล้ว
4: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไปไปไป
6: จะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
4: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
7: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่จะปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iranvari Nariat Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Iranvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture

0: at the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ที่บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิ

ทั้งได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพักเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7ทับ2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

สี่รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่เจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 6 ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบัญเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่49/7หมู่7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่ 31/1 หมู่1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระ

0: พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ในที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู เลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ach
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
6: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน คลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอนันนิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อนันนิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอนันนิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอพี
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป

0: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
1: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
3: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
3: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
2: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: มชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th

0: ขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
1: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
0: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
3: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
2: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
1: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
3: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
3: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
4: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
4: ได้ๆๆๆ
0: อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุด อย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกินกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
4: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
1: เย้
5: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
3: ลูกเห็บ
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
3: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran Festival. This beautiful Thai tradition is not just about splashing water for fun, but also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the Intangible Cultural Heritage by UNESCO on December 6, 2023.

0: the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered torii. Salsa flutes, mouth organs, and the Yorlishung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ใหม่ครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ที่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะ

แล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรขายาวๆของฟลามิงโก้นั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโก้จะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหางเทลT A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT แรดพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ดีค่ะขอต้อนรับกลับมาสู่ The Speech Coach นะคะซึ่งวันนี้คุณพามาอยู่นอกสถานที่เราไม่ได้มาสอนเตะบอล นะคะคุณไม่มาสอนเตะบอล นะคะเรายังอยู่ในรายการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอยู่นะคะวันนี้คุณอยู่ที่สนามฟุตบอลคริสตัลฟุตบอลคลับนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากำลังจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่าเทคนิคการโค้ชค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่บอกเลยนะคะว่าซับซ้อนลุ่มลึกและต้องใช้คนที่มีประสบการณ์เท่านั้นวันนี้ค่ะเราจะกลับไปหาเด็กน้อยของเราตั้งแต่ซีซั่น1นะคะนั่นก็คือน้องอ้นน้องอ้นเนี่ยเคยบอกเราไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมและมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลในอนาคตเขามาฝึกกับเราแล้ววันนี้เราจะมาต่อยอดให้กับเขาค่ะในการฝึกเรื่องของการเป็นโค้ชและตอนนี้น้องอ้นก็อยู่กับเราแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องอ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อ้นเป็นไงบ้างหลังจากจบซีซั่นหนึ่งมาจนถึงวันนี้ยังรักษาการเตะบอลแล้วก็ความต้องการที่จะเป็นโค้ชอยู่หรือเปล่า
1: ความต้องการมีมากเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าโควิดสนามบอลปิดก็เลย
0: แล้วทำไงแล้วเราฝึกฝนยังไงลูกพอโควิดมันเกิดขึ้น
1: ฝึกฝนก็มีการตั้งกลวยที่บ้านครับแล้วก็กระโดดเชือกทุกวัน
0: อันเลิศอันนี้ดีนะก่อนที่เราจะไปได้เจอว่าวันนี้เขาจะได้ใครมาเป็นโค้ชนะคะครูก็อยากจะเล่าให้น้องๆทางบ้านได้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของคำว่าโค้ชเนี่ยมันมาอย่างไรนะคะต้องรู้ก่อนนะคะว่าโค้ชเนี่ยจะมีหน้าที่ไม่ใช่แค่บอกกลยุทธ์ในการเล่นเท่านั้นจะต้องมีความสามารถในเชิงของจิตวิทยาด้วยสาเหตุนี้มันเกิดจากที่อเมริกาค่ะในประมาณสักประมาณ80ปีที่แล้วมีโค้ชฟุตบอลนะคะที่เก่งมากของทีมหนึ่งปรากฏว่าทีมนี้เนี่ยนะคะพอหลังจากโค้ชย้ายออกไปปุ๊บเนี่ยทีมนักเล่นคนเดิมเลยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการเตะของเขาเนี่ยตกลงไปอย่างชัดเจนจนทำให้คนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตกลงไม่ใช่นักกีฬาหรอกหรอที่เก่งทำไมพอโค้ชคนนี้ย้ายอ่ะความสามารถของนักกีฬาก็ตกลงไปด้วยเขาจึงเอาศาสตร์ของการโค้ชเนี่ยมาคิดค้นกันว่ามันคืออะไรเหรอที่ทำให้ทีมเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้จนออกมาเป็นศาสตร์โค้ชชิ่งซึ่งวันนี้เอาไปประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โค้ชชิ่งหรือโค้ชอะไรเต็มไปหมดเนี่ยก็เอามาจากโค้ชของกีฬานี่แหละนะคะนี่คือที่มาของคำว่าโค้ชฉะนั้นคนที่จะมาเป็นโค้ชได้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะนอกจากจะรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองจะทำแล้วต้องมีหลักของการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและจิตวิทยาที่สุดยอดแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีโค้ชคนนั้นมาอยู่กับเราและจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเพราะเขาคือขวัญใจหนึ่งเดียวของอ้นค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
2: สวัสดีครับ

0: เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากๆนี่เมื่อกี้ถามเขาค่ะพี่ตุ๊กบอกว่านอกจากพี่ตุ๊กแล้วมีใครเป็นโค้ชขวัญใจอีกไหมโค้ชต่างชาติหรืออะไรไม่มีครับมีคนเดียวครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากเจ๋อเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: พี่ตุ๊กขาสิ่งหนึ่งที่ง้อยอยากจะให้เด็กๆน้องๆหลายคนที่เขาอยากจะผันตัวเองเป็นโค้ชเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่างในทางการแสดงเน
1: ี่
0: ยนักแสดงที่เล่นเก่งก็ไม่ได้แปลว่านักแสดงที่เล่นเก่งทุกคนจะขึ้นมาเป็นครูสอนการแสดงได้
1: ถูกต้อง
0: นักกีฬาที่เก่งหลายๆคนก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะขึ้นมาเป็นโค้ชได
1: ้

0: ต้องครับ
1: มันต่างกันยังไงคะพี่ตุ๊ก
0: จริงแล้วผมมีอยู่แค่2 อย่างอยู่ในสมองผมนะคือการเป็นนักกีฬาที่เก่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชที่เก่งมันมีปัจจัยอยู่แค่นิดเดียวครับคือการรับความรู้กับการถ่ายทอดความรู
1: ้นี่อ
0: ันนี้สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: คือบางทีเราเป็นนักกีฬาที่เก่งจริงอะแต่การถ่ายทอดความรู้ไปให้กับน้องๆหนูๆเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าการสื่อสารนั่นเอง
1: นั่นแหละค่ะ
0: และโดยเฉพาะไม่มีเป็นเขาเรียกว่าไม่มีจิตวิทยาในการที่จะบอกเด็กๆอันนี้สำคัญมากเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวบางทีเอาตัวไม่รอด
1: คือถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเรารับได้เรารับเก่งได้
0: เรารับเก่งได
1: ้พอ
0: ใช่
1: แต่ไม่จำเป็นต้องถ่ายทอด
0: ให
1: ้ใคร
0: เพราะเราถ่ายทอดให้ตัวเราเอง
1: ถูกต้อง
0: แต่พอเราจะเป็นโค้ชคือ1เราจะต้องนำความรู้ที่ยังมีอยู่น้อยนิดแต่ไปเติมความรู้ให้มากขึ้นและนำมาถ่ายทอดเพื่อความชัดเจนถูกต้องเพื่อให้หนูๆน้องๆหรือว่าเยาวชนหรือคนที่เราต้องการเป็นโค้ชนำไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมาก
1: จริงๆเลยค่ะแล้วตอนพี่ตุ๊กผันตัว
0: ครับ
1: ต้องไปฝึกอะไรเพิ่มคะกว่าจะมาเป็นโค้ชได้
0: ผมเป็นนักบอลที่เก่งจริงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องภาคทฤษฎีในเรื่องการเป็นโค้ชเนี่ยยังมีองค์ความรู้อย่างน้อยก็ไปเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่า practice เลยเริ่มแรกเลยถึงแม้จะเก่งน
1: ะ
0: รู้แล้วไปเรียนรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเติมว่าเวลาเราจะสอนเด็กๆวิธีการมันเป็นแบบไหนแล้วก็มา C license โค้ชมีอยู่5ระดับนะฮะ practice แล้วก็ C license B license A license แล้วก็ Pro license
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นก็เหมือนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: เก็บหมด
0: เก็บหมดนะฮะก็คือสำคัญพอเก็บหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาที่เป็นระดับทีมชาติจะได้เปรียบเพราะมีประสบการณ
1: ์
0: พอเราไปเติมเรื่องของทฤษฎีเข้าไป2 อย่างมาอยู่ควบคู่แล้วเหลืออย่างเดียวการถ่ายทอดเท่านั้นเองถ้าเราถ่ายทอดรู้เรื่องของจิตวิทยาด้วยการเป็นโค้ชไม่ยากเลย
1: ค่ะซึ่งอันนี้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าฟังไว้นะลูกอ้นลำพังเราเก่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะเก่งคนเดียวไม่พอจริง
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เราเก่งมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราทำมาได้มันเหมาะกับเราอ่ะแต่เวลาเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะมันมีคนหลากหลายประเภทและทักษะที่แตกต่างจากเราอีกเยอะ
0: ถูกต้อง
1: ฉะนั้นเราต้องรู้หมดเพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะสอนใครคนไหนแบบไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กจะได้เอาทักษะการโค้ชของพี่ตุ๊กนะคะมาถ่ายทอดให้กับน้องอ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง2คนนะคะไปลงสนามเดี๋ยวจะให้อ้นไปเปลี่ยนชุดนะคะและให้พี่ตุ๊กโค้ชแน่นๆค่ะติดตามได้เลยค่ะ
2: พี่ตุ๊กครับ
3: ครับผม
2: วันนี้ผมก็ได้มาเจอพี่อีกแล้ววันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าแบบถ้าเราจะเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอย่างไรแล้วภาษาเนี่ยเวลาในการพูดในการสื่อสารต้องทำอะไรบ้างคร
0: ับ จริงๆแล้วการเป็นโค้ชเนี่ยหลักสำคัญคือต้องไปเรียนก่อนนะถ
2: ึ
0: งแม้ว่าเราจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งหรือไม่เก่งมีองค์ความรู้มากมีองค์ความรู้น้อยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวมันต้องไปเรียน
2: เรียน
0: เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เรายังไม่ได้รับรู้ในสนามฟุตบอลเนี่ยในเรื่องของภาคทฤษฎีซึ่งจะมาประกอบกับในภาคปฏิบัติให้มันได้มีความแน่นมากขึ้นโค้ชเนี่ยต้องเรียนในทุกมิติหลักสำคัญคือต้องได้ความรู้ในการเรียน C นี่ก็สอนเด็กๆ B ก็พัฒนาในสอนระดับพวกเมเจอร์นะครับพอ A นี่ก็ในระดับคือโปรมากขึ้นพอโปรไลเซนส์มีโปรไลเซนส์อีกก็สอนระดับทีมชาติหรือสอนได้ทั่วโลกโค้ชเวลาสอนก็มีหลายระดับนะ
2: มีระดับไหนบ้าง
0: ก็สอนเด็กเขาเรียกว่ายูสก็คือระดับเด็กๆเนี่ยยูฟุตบอลก็สอนระดับเด็กก็สอนแบบนึงสอนระดับเด็กโตอย่างรุ่นเราเนี่ยก็สอนอีกแบบนึงนะพอบอลอาชีพก็สอนอีกแบบนึง
2: สอนต่างกันหมดเลย
0: ต่างกันหมดเลยอย่างเด็กๆเนี่ยเราสอนเพื่ออะไรมั้ยเพื่อสร้างความจดจําก่อนสอนเพื่อสร้างความจดจําสมมติว่าตื่นมาเราโดยหลักของเราเวลาตื่นมาเราไปไหน
2: เวลาที่นอนผมก็เข้าห้องน้ําแบบน้ํา
0: เหมือนกันว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเรามีความจดจำว่าคู่ต่อสู้อยู่ขวาเราต้องเลี้ยงบอลไปทางซ้ายคู่ต่อสู้อยู่ซ้ายเราต้องเลี้ยงบอลไปทางขวา มีพื้นที่ด้านหน้าเราสามารถเลี้ยงได้ เวลาเลี้ยงไปแล้วมันตันก็คือคู่ต่อสู้ดักเราจะเลี้ยงกลับหลังทำแบบไหน คือเขาเรียกว่าสร้างความจดจำทีนี้การจะสร้างความจดจำต้องทำอะไร ก็ต้องทำให้เกิดลักษณะของการฝึกนั่นเองเวลาเด็กๆนี่ต้องเน้นเรื่องของสร้างความจดจำก็คือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเบสิกไง
2: แล้วถ้าเป็นเด็กรุ่นเล็กๆอะครับเล็กแบบเล็กเรามาเรียนกับเราเนี่ย
0: เด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยอายุยังไม่เกิน10ขวบส่วนใหญ่เขาจะสอนเพื่อเขาเรียกว่าฟอร์ฟันก็เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานมีความรักในกีฬาฟุตบอลก่อนยังไม่ได้สอนในลักษณะที่ต้องการให้เขาเป็นต้องการให้เขาเก่งสอนในลักษณะปลูกฝังความรักก่อนแต่พอเราขยับมาสัก10ขวบขึ้นไปแล้วอันนี้เราก็เริ่มนะสเต็ปจะสอนแบบไหนเริ่มจากสเต็ปที่ไม่มีฟุตบอลจะทำอะไรมีลูกบอลทำอะไรพอโตมา16 17นะก็ต้องใส่ในระวิธีการยืนการเล่น โพซิชันในการเล่นตำแหน่งในการเล่น17 18 19ต้องมีตำแหน่งก็ต้องรู้ว่ากองหลังต้องยืนแบบไหนผู้สาประตูต้องยืนอะไรลูกบอลมาซ้ายผู้สาประตูต้องยืนแบบไหนวิธีการป้องกันลูกเลียดป้องกันแบบไหนการอากาศป้องกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น
2: เยอะจริง
0: ๆเยอะกองหลังต้องทำแบบไหนนะฮะ1ต่อ1ต้องทำอะไรกองกลางต้องทำอะไรกองกลางตัวรับทำอะไรกองกลางตัวรุกทำอะไรศูนย์หน้ามีหน้าที่อะไรปีกมันมีหน้าที่อะไรเงี้ยเราก็จะสอนค่อยๆขยับพอไปอาชีพปั๊บอาชีพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท็กติกเพราะว่าเทคนิคเนี่ยเขาสอนเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้ว
2: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเวลาไปอยู่ในการฝึกสอนฟุตบอลอาชีพเนี่ยเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเทคนิคคือเลี้ยงส่งมงยิงคอนโทรลนะฮะกับลูกบอลเนี่ยจะเป็นการสอนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทบทวนพอเสร็จแล้วสำคัญคือแท็กติกที่นำไปใช้ในแต่ละเกมแล้วเราจะไปสอนในประเภทไหนตอนนี้
2: ผมอยากสอนเด็กรุ่นพวกผมเลยก็ได้หรือว่าต่ำกว่านี
0: ้ก็ต้องไปดูว่าในรุ่นเราเนี่ยเขาเตะฟุตบอลเป็นหรือยังถ้าเตะเป็นแล้วก็สอนอีกแบบหนึ่งถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเริ่มต้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้องพื้นฐานเลยลักษณะของการสร้างจังหวะเท้าก่อนยืนฟุตบอลจะยืนแบบไหนยืนเต็มเท้าได้ไหมถ้ายืนเต็มเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายืนปลายเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องสอนนี่ก็คือบอกเขาแล้วต้องมีการแนะนำพอแนะนำไปแล้วเนี่ยต้องบอกจุดประสงค์ของการสอนเนี่ยนะว่ายืนปลายเท้าเนี่ยถ้าคุณไม่ยืนปลายเท้าเวลาเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยหนูจะเกิดคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดยืนปลายเท้าแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่งที่เด็กๆเขาไม่รู้ไงเราต้องมีเหรียญ2ด้านสอนแล้วต้องให้เขารู้ว่าเราสอนเพื่ออะไรแล้วจะไปใช้ประโยชน์อะไรเสร็จแล้วพอเขาทำไม่ได้เราไปอะไรไปแก้ไขเขาต้องยืนแบบนี้นะแก้ไขแล้วก็ทำให้เขาทำซ้ำยังทำไม่ได้อีกก็แก้ไขจนเกิดความเคยชินก็เคยชินแล้วเป็นไงช่ำชอง
2: ช่ำชองก็จะรู้ด้วยตัวเอง
0: รู้พอช่ำชองไปเลยพอช้างเชี่ยวชาญพอเชี่ยวชาญสุดท้ายโชคชนพอโชคชนก็ไปอาชีพแล้วไหมนะเราไม่มีช้ำชอกนะช้ำชอกมันมีนะช้ำชอกตอนนี้ยังไม่มีนอกจากไปบอลอาชีพทีมชาติใหญ่แล้วอาจจะแพ้ไปช้ำชอกได้ชอช้างให้ได้ไหม
2: โอเคครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเป็นลูกศิษย์พี่ตุ๊กวันหนึ่งเลยได้ไหมครับ
0: ได้เลยเดี๋ยววันนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวอย่างรุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าแล้วสอนเพื่อนๆด้วยดีกว่าแล้วก็สอนตัวเองด้วยดีกว่าฉะนั้นก็จะเริ่มจากพื้นฐานลักษณะของการวอร์ม2แบบคือวอร์มไม่มีบอลนะฮะกับวอร์มมีบอลเราไหมพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อมครับพร้อมเป็นลูกศิษย์เลยคร
0: ับ ครับพร้อมตั้งแต่ตีห้าแล้วนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลองดูกันฐานนี้แรกก็ฝึกการใช้ไปเท้า
2: ครับผม
0: เพราะฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนไหวทุกครั้งต้องใช้ไปเท้าฉะนั้นการใช้ไปเท้าจะต้องฝึกในลักษณะของการวิ่งลักษณะของสังเกตไหมอาจารย์ตั้งเป็นหลักเลยตัวตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเราวิ่งไปปังปังปังปังปังปังแล้วสปีดไปแล้วกลับมา
2: ได้
0: นะฮะเป็นการสร้างจังหวะการเล่นโดยไม่มีลูกฟุตบอลก่อนลองดูนะโอเคพร้อมนะ
2: พร้อม
0: ไปเท้าโอเคไปไปเท้าปังปังปังปังปังปังปังปังอันนี้นะอาจารย์บอกผิดนะครับไปเท้าต้องอยู่อย่างนี้นะเข้านี้ต้องข้ามอย่างนี้จำตรงนี้นะ
2: ได้ครับ
0: อันนี้อาจารย์แนะนำเลยไหมไม่เที่ยพอทำแล้วจะได้รู้โอเคต่อโอเคใช้ปลายเท้าในการเคลื่อนไหวใช้ปลายเท้านะปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้าถ้าเรายืนเต็มเท้าคู่ต่อสู้มันจะหนีเราไปได้เร็วกว่าเราถ้าเราใช้ปลายเท้าในการวิ่งเราจะมีจังหวะในการเล่นมากกว่าคู่ต่อสู้โอเคมาโอเคเยี่ยมเราได้เรื่องของปลายเท้าไปแล้วสอนเด็กๆทุกครั้งเนี่ยฐานีที่1จะต้องมีขาดไม่ได้นะเพราะการขาดฐานีที่1เนี่ยมันฐานีต่อไปมันไม่สามารถที่จะทําให้เด็กมีการต่อเชื่อมต่อในการเล่นฟุตบอลได้เพราะการยืนปลายเท้าเนี่ยสําคัญที่สุดของการเล่นไม่ว่าจะเคลื่อนไปข้างหน้าหรือกลับหลัง
2: ถ้ายืนเต็มเท้านี่ก
0: ็ถ้ายืนเต็มเท้าเวลาคู่ต่อสู้สปีดหนีหรือลากฟุตบอลเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราถ้าเรายืนปลายเท้าสังเกตมั้ยเราสามารถเทิร์นได้หมด
2: โอ้มีหน้าผมยืนแบบเต็มเท้าเขาวิ่งหนีผมได้หมดเลย
0: ถ้าเรายืนเต็มเท้าเนี่ยคู่ต่อสู้มันจะหนีเราเร็วมากฉะนั้นเวลาเรายืนต้องยืนปลายเท้าเคลื่อนไหวหน้าหลังยืนเต็มเท้าเวลายืนสร้างเกมลุกยืนเฉยเรามองแล้วเราค่อยเคลื่อนปลายเท้าต่อไปเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายนะวิ่งไปก็ถ้าเราเซ่หมายความว่าร่างกายเราเป็นไงโคดิเนชันเราไม่ดีความยืดหยุ่นของร่างกายเราไม่ดีการคอนโทรลร่างกายไม่ดีนี่เป็นการฝึกเด็กๆเหมือนกันบางทีบางคนยืดไปมันเซ่อย่างนี้ไม่ได้ก็กลับมาเริ่มฝึกใหม่อันนี้เป็นฝึกเด็กๆแต่ลองดู
2: ได้ครับ
0: พร้อมเชิญหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด แล้วกลับมา

0: Yep. สถานีที่3ก็เกิดจากสถานีที่1 2เราฝึกมาแล้วสถานีที่3ก็คือสร้างจังหวะคือก้าวยาวๆปังปังปังปังปังเวลาเราไงสปีดจาก
1: สปีด
0: วิ่ง counter attack ปังปังเลยมาซอยสั้นๆได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องซอยยาวปังปังปังปังนี่เอาไปใช้ในการ counter attack ได้ในการฉีกหนีคู่ต่อสู้ในระยะยาวได้แตะบอลแล้ววิ่งหนีปังปังปังลองดูโอเค
1: ได้ครับ
0: ตามหลักเลยนะโอเคสัก3เที่ยวเชิญครับปังปังปังปังปังปังต้องก้าวยาวๆนะอย่างนี้สั้นไปเอาใหม่กลับมาก้าวนี่ต้องแบบยาวเลยเหมือนยีราฟอ่ะ
1: ได้ครับ
0: ต้องแบบปังปังนี้เลยต่อเนื่องเชิญครับยาวปังปังปังปังปังปังตอนนี้เราเอาแค่เขาเรียกว่าเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่พอจะรู้นะฮะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆแล้วมันมีอีกประมาณเป็นเยอะเป็นร้อยแบบอาจารย์สอนในแค
2: ่นี้
0: ผมมีเยอะแยะมากมายฟุตบอลนี่มันมีการสอนที่เยอะมากต่อไปเราเล่นกับลูกบอลมั่งคอนโทรลไปเลี้ยงไปเงี้ยคอนโทรลดึงดึงลองทำแบบอาจารย์ดิทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก30วิเพราะอะไรไหมครับทำแบบนี้เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับลูกบอลฝึกเนี่ยเวลาไปไหนให้ลูกบอลมันเหมือนชีวิตเราอะไปไหนไม่ต้องมองนะฝึกความคุ้นเคย
1: ให้มันไปด้วยกัน
0: ให้มันไปด้วยกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งมีอะไรมีขามีแขนมีเข่าเราให้มันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะเดินนะเขี่ยเดินหน้าถอยหลังเนี่ยให้ฝึกความคุ้นเคยก่อนเวลาฝึกเด็กๆลองสิ

0: ี่คือเป็นแบบฝึกเขาเรียกว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยหนูๆน้องๆ นะอาจารย์บอกเลยว่าแบบฝึกมันมีเป็นหลายร้อยแบบอ
1: ัน
0: นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องนำมาฝึกทุกวัน
1: ทุกวันเลย
0: ในเด็กๆห้ามขาดห้ามขาดเด็ดขาดเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับหนูๆน้องๆจำไว้นะครับ
1: ครับผม
0: พอเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยเราสามารถฝันถึงเป็นนักบอลอาชีพได้นี่พอฝึกเรื่อยๆแล้วถ้าอยากเป็นนักบอลอาชีพอยากเล่นอะไรตำแหน่งไหน
1: กองหน้าครับ
0: กองหน้าเหรอ
1: ครับผม
0: แบบนี้นี่เดี๋ยวกองหน้านี่ก็เหมือนปิยพงษ์เลยดิ
1: โอ้โหเหมือนแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยยิงครับ
2: ถามน้องก่อนดีกว่า
0: ครับ
2: รู้สึกยังไงบ้างได้ไปอยู่ในการโค้ชของระดับชาติขนาดนี
1: ้รู้สึกว่าการที่มาเป็นโค้ชนี่มันไม่ง่ายเลยครับมันต้องรู้หลักเบื้องต้นรู้จักเบสิกรู้จักว่าต้องสอนเด็กยังไงให้เด็กเขาได้เข้าใจแล้วก็เขาต้องมีความสนุกสนานไปด้วยครับ
2: ถูกต้องถูกต้องถามพี่ตุ๊กเขาบอกเขาเนี่ยอยากเป็นกองหน้า
3: ใช่ครับ
2: อยากให้พี่ตุ๊กโค้ชเขานิดนึง แนะนำเขาหน่อยเขาต้องไปฝึกอะไรเพิ่มอะไรคะ
0: สิ่งที่เห็นเขาคือความมุ่งมั่นความตั้งใจ อันนี้สำคัญมากนะ
2: ค่ะ
0: พอเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วเนี่ยเวลาเราโค้ชจะสอนอะไรไปมันง่ายสิ่งสำคัญต่อไปเขามีวิธีคิดใส่วิธีคิดไปเล่นกองหน้าหนูจะต้องยืนแบบไหนกองหน้าเราตัวเล็กต้องยืนอะไรให้มันได้เปรียบในการเล่น
2: ะ
0: นะครับวิธีการเล่นกองหน้าเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาวิธีคิดมากกว่าพอวิธีคิดเสร็จแล้วสำคัญตามมาคือการแก้ไขสถานการณ
2: ์นี
0: ่นะพอคิดเสร็จเฮ้ยไปคิดอย่างนั้นมันไม่ตรงกับที่เราคิดอ่
2: ะ
0: ก็ไปแก้ไขสถานการณ
2: ์
0: อันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกเขา
2: คือเด็กๆทางบ้านคะการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฉันมีความรู้แล้วฉันจะบอกไปให้จบนะคะถ้าวันนี้เราได้สังเกตการโค้ชของพี่ตุ๊กเนี่ยเราจะสามารถถอดออกมาได้นะในหลักของการสื่อสารสำคัญเลยอันที่หนึ่งเลยนะพี่ตุ๊กเป็นคนที่วิเคราะห์ออเดียนซ์หรือผู้ชมเป็นใครเป็นเด็กเอาให้สนุกก่อนนะผู้ชมเป็นวัยรุ่นงั้นเอาฐานให้แน่นก่อน
0: นะ
2: ผู้ชมเป็นคนที่เป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วงั้นฉันใส่แท็กติกเพิ่ม
0: ถูกต้อง
2: นะฉันใส่เทคนิคที่ทำให้เธอไปฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนเราสอนใครข้อที่2นะคะสิ่งที่โค้ชทำคือทุกครั้งที่พี่ตุ๊กจะบอกน้องให้น้องฝึกอะไรก็แล้วแต่พี่ตุ๊กจะบอกถึงปลายทางก่อนว่าคุณทำอันนี้ได้อะไรไม่ใช่มาบอกว่าทำตามฉันแล้วคนบางคนก็ทำไปแบบฉันทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
2: ท่านี้มันคืออะไรทำไมไม่ให้ฉันวิ่งไปเตะเลย
0: ถูกต้อง
2: ถูกไหมคะ
0: ครับ
2: ฉะนั้นพอเขารู้แล้วว่าทำแล้วได้อะไรหรือถ้าคุณไม่ทำอันนี้คุณจะเสียโอกาสอะไร มันก็จะทำให้คนอยากทำตามนะคะถ้าเป็นหลักทางการโน้มน้าวใจเนี่ยเราเรียกหลักนี้ว่า pain and pleasure pain แปลว่าถ้าเธอทำตามฉันถ้าเธอไม่ทำตามฉันเธอจะ pain นะ pleasure แปลว่าความพึงใจถ้าเธอทำตามเธอจะได้สิ่งที่เธอต้องการนะนี่นะคะนี่คือหลักของคนที่จะโน้มน้าวใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้จากนั้นระหว่างทางค่ะสิ่งที่ครูเห็นชัดๆเลยในพี่ตุ๊กคือพอพี่ตุ๊กให้ปุ๊บน้องทำไม่ได้ปรับแก
0: ้ถูกต้อง
2: แล้วจะไม่ใช่ลักษณะว่าแก้แล้วต้องเหมือนเป๊ะแค่น้องทำดีขึ้นนิดนึงสิ่งที่พี่ตุ๊กให้คือกำลังใจตลอดเวลาเลยจะมีคำว่าเยี่ยมมากดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเห็นตลอดเวลาฉะนั้นค่ะคนที่เป็นโค้ชอย่างที่บอกการบอกคนอื่นให้ทำมันง่ายแต่การจะบอกแล้วเขาอยากทำตามนี่สินี่แหละค่ะคือจุดที่โค้ชมืออาชีพจะแตกต่างจากโค้ชทั่วไปซึ่งในอาทิตย์หน้าอ้นจะต้องลงสนามโค้ชแล้วจะต้องโค้ชแล้วนะลูกนะพี่ตุ๊กพอเห็นทางการเป็นโค้ชของเขาบ้างไหมคะจากที่เราได้เห็นกันคุยกันสื่อสารกัน
0: สำคัญที่สุดคือที่ผมบอกไว้ที่อาจารย์บอกไว้คือการสื่อสารจุดประสงค์ที่เราจะให้เขาเหมือนกับครูง้อบอกทำแล้วจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะได้อะไรง่ายๆหลักเลยการสื่อสารสำคัญที่สุดทำให้เขาเข้าใจในความหมายที่เราจะสอนเขาเท่านั้นเอง
2: นะ
0: คะเข้าใจง่ายนะ
2: น่
0: า
2: เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นธรรมชาติของพี่ตุ๊กเลยตั้งแต่ถามว่าพี่ตุ๊กคะน้องเป็นยังไงพี่ตุ๊กจะพูดข้อดีของน้องขึ้นมาก่อนเลยว่าเอ้ยเขาเป็นคนเปิดใจนะเขาเป็นคนมุ่งมั่นนะแล้วเขาเข้าใจง่ายนะเนี่ยนักกีฬาฟังแล้วโอ้โหมันมีกำลังใจอ่ะมันอยากทำต่อแต่มันไม่ได้แปลว่าเรามาอวยกันอย่างเดียวเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องพลาดพี่ตุ๊กก็จะมีวิธีชี้แนะในการบอกให้เขาแก้ไขเห็นไหมคะนี่คือบาลานซ์ที่เราจะต้องเอาไปฝึกและทำกันและวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการโค้ชจากโค้ชระดับชาติของเรานะคะขอบคุณพี่ตุ๊กวิพงษ์ผิวอ่อนของเราวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ และสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะมาดูน้องอ้นนะคะว่าน้องอ้นจะรับฝีมือการโค้ชเอาไปโค้ชต่อได้ดีแค่ไหนนะคะเจอกันใน The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆสนใจที่อยากจะเป็นโค้ชนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโค้ชฟุตบอลอย่างเดียวโค้ชอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกโค้ชจะต้องมี3สกิลนี้อยู่ในตัวของเราค่ะสกิลที่1คือสกิลเฉพาะในสิ่งที่คุณกำลังโค้ชเช่นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเป็นโค้ชฟุตบอลคุณก็จะต้องรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุดอันที่2คือเราจะต้องมีทักษะด้านการสื่อสารพี่ตุ๊กจะใช้ลักษณะของการบอกให้ทำโดยบอกจุดประสงค์ก่อนเสมอว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณทำและถ้าคุณไม่ทำคุณจะเสียโอกาสอะไรบ้างนี่คือหลักการโน้มน้าวใจพื้นฐานค่ะที่จะทำให้คนอยากที่จะทำตามเราและ3ค่ะนั่นก็คือหลักจิตวิทยาค่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะการเป็นโค้ชจำเป็นมากๆที่จะต้องไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดแต่สามารถที่จะกระตุ้นให้คนที่รับการโค้ชเนี่ยอยากจะเดินตามทางที่เราบอกหลังกล้องเนี่ยนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าพอพี่ตุ๊กมาถึงเนี่ยก่อนจะถ่ายปุ๊บพี่ตุ๊กไปคุยกับน้องอ้นก่อนเลยไปคุยเล่นคุยสนุกเพื่อให้เกิดการเปิดใจสบายใจทลายกำแพงค่ะนี่คือจิตวิทยาล้วนๆเลยนะคะยังไม่เข้าสู่การสอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะเมื่อเปิดใจแล้วนะคะระหว่างทางก็ยังมีการชื่นชมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องมีการบอกให้เขาทำไม่มากไปกว่าความสามารถเขาแต่ไม่น้อยจนเกินไปที่ทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เนี่ยคือการที่เราจะรู้ว่าเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอสำหรับใครเรากำลังสื่อสารเรื่องนี้กับใครใครเป็นผู้รับสารของเราทั้งหมดคือหลักจิตวิทยาฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะไปเป็นโค้ชที่ดีได้สิ่งที่คุณต้องรู้คือ3อย่างนี้นะคะทักษะเฉพาะนั้นการสื่อสารและจิตวิทยาค่ะ
0: วันนี้ก็รู้สึกดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้มีโอกาสมาเทรนน้องอ้นนะครับในเรื่องของทักษะในการเล่นรวมทั้งความใฝ่ฝันของเขาที่ต้องการเป็นโค้ชด้วยนะฮะน้องอ้นนี่ผมเห็นเลยมีความตั้งใจความมุ่งมั่นต่อไปสบายแล้วนะฮะเขาไปเสริมทักษะในสิ่งที่เขาขาดหายไปแต่ในส่วนของการที่จะเป็นโค้ชนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าการเป็นโค้ชท่านหนูน้องๆเพื่อนๆที่อยากเป็นโค้ชจริงๆนะครับโค้ชก็มี2แบบถ้าเป็นโค้ชในระดับเยาวชนนั้นเป็นโค้ชอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นครูด้วยนอกเหนือจากเราสอนมีจุดประสงค์การสอนแก้ไขวิธีการแล้วเนี่ยเราต้องเป็นครูคือเป็นครูเนี่ยคอยชี้นำคอยแนะนำทั้งในและนอกสนามอันนี้คือหลักสำคัญสำหรับเกมเป็นโค้ชเป็นครูสำหรับเยาวชนแต่ถ้าเป็นโค้ชอาชีพนี่แน่นอนนะครับในเรื่องของการฝึกฝนหาความรู้ของตัวเองต้องมีให้มากเพื่อจะไปสอนพัฒนาในฟุตบอลอาชีพสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นโค้ชในระดับเยาวชนยุวชน

0: คนระดับบอลอาชีพหรือว่าระดับทีมชาติรวมทั้งเป็นโค้ชในระดับแบบอื่นด้วยก็ตามสำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องแน่นอนสมมุติว่าเราจะให้นักฟุตบอลคนหนึ่งวิ่งด้วยปลายเท้าเราต้องบอกเขาว่าจุดประสงค์ในการวิ่งเพื่อปลายเท้ามันคืออะไรถ้าคุณไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรภายภาคหน้าขึ้นมันต้องมีเหรียญทั้งสองด้านต้องบอกเขาว่าถ้าฝึกแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ฝึกแล้วจะได้อะไรอันนี้การสื่อสารสำคัญมากครับ
1: โอ้ผมรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้โค้ชที่แบบผมชื่นชอบมานานได้มาสอนตัวต่อตัวผมและให้ความรู้ผมให้ทักษะแท็กติกความคิดและได้รู้ว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีหลายขั้นตอนอย่างนี้สิ่งที่ผมจะเอาไปพัฒนาในตัวเองนะครับคือมองเด็กหลายคนครับรู้ว่าเด็กเขามีพื้นฐานอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ควรที่จะสอนตั้งแต่เบสิกให้เขาก่อนขึ้นไปทีละเลเวลเราไม่จำเป็นต้องรีบครับให้เด็กเขาได้คุ้นชินไปก่อนเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกถ้าเราทำจนชินแล้วเราจะจำมันได้เองเราก็จะสอนไปทีละเลเวลถ้าเราข้ามสเต็ปไปเด็กเขาก็จะงงว่าเอ้ยทำอันนี้ทำไมทำไปเพื่ออะไรในการที่เราสอนแบบนั้นเราควรบอกไว้ด้วยว่าประโยชน์ที่ได้รับจากอันเนี้ยคืออะไรมันมีถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราจะได้รับการพัฒนาอะไรมากขึ้นที่คุณง้อใจภารกิจผมก็รู้สึกว่าก็ยากอยู่ครับแต่ผมก็จะทำให้ได้ครับทำตามเหมือนที่พี่ตุ๊กสอนไว้ครับ

0: วันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลฝึกหัด
1: ด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปฮึบแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่วิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทแคริแอมซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและก็ธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า person

0: data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical dataBiographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะ อย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ After Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นนี้เราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่าริกเตอร์เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตราริกเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้รอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนส์แบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่นอน
0: commission นะครับก็ให้กันในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perksperks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เพียงแพร่หลายนะตั้งแต่ปี12แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกําไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สําคัญเลยนะคะสําหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสํานวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel. Sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าพี่เอนะคะหรือว่า

0: For me, teaching, the ones with the very good command, I would set separate sheets for them and teach for the majority.
1: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
0: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
1: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ทีเชอร์บ๊อบได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน Community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะอินโดจีนโดยคำว่าอินโดจีนเนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Hello everybody.
1: Welcome to English Level Up. สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่แนทคะ I have many books. I want to sell them. ครูพี่นุ่นมีหนังสือเยอะเลยค่ะก็เลยอยากจะขายออกไปบ้าง
1: ครูพี่นุ่นค่ะจริงๆแล้วครูพี่นุ่นสามารถบริจาคก็ได้นะคะ You can donate them as well
2: What a good idea ไอเดียนี้ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่แนท
1: น้องๆน้องๆเห็นเมื่อสักครู่ไหมคะครูพี่นุ่นพูดว่า sell ที่แปลว่าขายค่ะทีนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า sells กันค่ะแล้ว3คำนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตคำเหล่านี้นะคะว่าจะอยู่กันตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Excuse me, what's your name?
4: My name? What do you mean by name?
3: No. ชอบกินแหนมไหม
5: ท่านครับต้องออกเสียงว่าเนียนครับไม่ใช่แหนมโอ้ท่านจะเป็นแหนมทำไมล่ะครับ
3: เอ้าเจอฝรั่งทุกทีแล้วก็อยากจะโชว์อยากจะเอ็กเซนต์มันก็หน่อยด
5: ีโอ้ยท่านครับท่านทำเลยนะครับว่าแอคเซนต์คือสำเนียงก็จริงครับแต่จริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากการออกเสียงที่ถูกครับและเสียงสระเนี่ยก็คือสระเอไม่ใช่สระแอครับต้อง What is your name พอครับโอ้ครับผมครับ
3: Excuse meWhat's your name?
4: My name's Adam.
3: Huh? Adam.
4: Adam.
3: Adam.
4: Adam.
3: Adam.
4: Adam.
3: Adam. Adam. Adam.
4: It depends on the accent. Yeah. Depends on the accent.
3: ไม่มีปากกาไม่มีมาเพนอะไรเนี่ย
5: ไม่ใช่เพนปากกาครับคือ depends on the accent แปลว่ามันขึ้นอยู่กับสำเนียงถ้าคุยคนไทยก็อาดัมแต่ว่าถ้าคุยฝรั่งออกเสียงคือสระแอกับสระเออครับ Adam ครับผม
3: Adam
5: ครับผมท่านครับท่านอย่าไปดัดปากดัดเสียงเยอะขนาดนั้นก็นะครับออกเสียงให้เป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติของตัวเองก็ได้ครับแต่แค่ออกเสียงให้ถูกเดี๋ยวสำเนียงจะมาครับท่าน
3: อ๋อ Adam
4: yes ครับ
3: เดี๋ยว nice to meet you
4: Nice to meet you too.
3: COVID.
4: Yeah, you're right. What about you? What's your name?
3: พระมหาสมปอง
4: อ๋อพระมหาสมปองครับ Right?
3: มหา
4: สมปอง
3: No มหาพระมหาสมปองมหาบิ๊กใหญ่
4: ๆอ๋อมหาสมปอง
3: Yeah. Welcome to the What?
5: What? ท่านครับ Welcome to the What เนี่ยมันก็ไปถามฝรั่งว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรสุดสรุปแล้วท่านจะยินดีต้อนรับเขาหรือจะถามคำถามเขาครับก็พูดภาษาอังกฤษสิครับโอ้โห Temple ครับ Temple
3: Welcome to the Temple
4: You're right I'm trying to find my Tempo when I'm golfing It's hard My Tempo
5: เขาหมายถึงเขากำลังพยายามหาจังหวะในการตีกอล์ฟของเขาท่านครับ Tempo เนี่ย Tempo สระโอนมันคือจังหวะครับออกเสียงใหม่ครับ Pronunciation ต้องถูกใช่ไหมออกเสียงให้ถูก accent ไม่สำคัญเท่ากับ pronunciation ครับ
3: excuse me welcome to temper
4: yeah sometimes I have a bad temper I get mad
5: ท่านครับท่านไปบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อารมณ์ครับผมเขาเลยบอกว่าบางทีเขาก็อารมณ์ไม่ดีเขาก็โกรธครับ temper คืออารมณ์ครับออกเสียงใหม่ครับท่าน
3: จะมันยากอย่างนี้นะครับ excuse me welcome to the temple
4: Welcome to the temple.
5: เขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วัดนะครับท่านออกเสียงถูกแล้วครับ temple. ตัว L ครับ pronunciation ตัว L temple. ดังนั้นคุณผู้ชมครับบางครั้งในภาษาอังกฤษออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคำว่า temple สระโอคือจังหวะนั่นเองครับส่วน temper ก็คืออารมณ์นะครับ bad temper อารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับส่วน temple อย่าลืมนะครับให้เกียรติตัว L เนี่ยก็คือวัดนั่นเองครับในภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับ pronunciation is key การออกเสียงคือกุญแจดอกสำคัญมากกว่า accent คือสำเนียงนั่นเองนะครับท่านครับถูกแล้วครับ welcome to the temple ครับท่านครับท่านลองแนะนำชื่อวัดเป็นภาษาอังกฤษสิครับ
3: โอ้สบายสบายท่องมาอย่างดีแล้ว
5: โอ้ดีครับท่านครับ
3: welcome to golden necklace temple
4: golden necklace I'd love to get one do you sell them
5: ท่านครับบางครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ
6: วัดสร้อยทองไงโกลเด้นเนคเลสสร้อยทอง
5: อ๋อสร้อยทองใช่ไหมครับครับบางอย่างไม่ต้องแปลก็ได้ครับ
6: เอ้ายังไงเนี่ย
5: ครับ
6: อุตสาห์โชว์ภาษาอังกฤษแล้ววัดสร้อยทองโกลเด้นเนคเลสต้องให้พูดภาษาอังกฤษจะตรงเทพพูดภาษาไทยได้ไงเนี่ย
5: อ้าวได้ครับ
6: จะเรียนมาทำไมเนี่ย
5: โอ้ได้ครับท่านครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเกล็ดภาษาอังกฤษวันนี้เนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีบางอย่างเนี่ยที่มีชื่อหรือมี ีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่บางอย่างยังไม่มีนิยามขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าบัญญัติไว้เราอาจจะต้องทับศัพท์เป็นภาษาไทยครับเช่นตัวอย่างคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่า Victory Monument ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอนุสาวรีย์หลักสี่เนี่ยเราคงไม่เรียกว่า Fourth Stone Monument ถูกต้องไหมครับเราก็จะเรียกว่าลักซี่ Monument เป็นต้นนั่นเองครับ
6: เอ้าแล้วถ้าถนนดินแดงล่ะ
5: ดินแดงนะครับก็ดินแดงใส่สำเนียงเลยดินแดงครับ
6: ไม่แบบว่าเรดโรดอะไรเงี้ยหรอ
5: เรดเอิร์ธอย่างเงี้ยแหละฮะเรดเอิร์ธไม่ต้องไปแปลครับใช่
6: ถนนวิทยุล่ะ
5: Wireless Road ครับ
6: Wireless Road ไม่ใช่วิทยุโรด
5: ไม่ใช่วิทยุโรดครับผม
6: Transistor Road
5: ไม่ใช่ Transistor Road ท่าน
6: อ๋อบางอย่างก็ทับศัพท
5: ์
6: บางอย่างถ้ามีศัพท์แล้วก็พูดไป
5: เราก็ต้องศึกษาเรียนรู
6: ้โอเค Welcome to Soi Thong Temple
5: Thank you
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่าเซลแล้วก็เซลส์กันหรือเปล่าเอ่ย
0: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Do you sell them คุณขายพวกมันหรือเปล่า
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลในที่นี้นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าขายน้องๆคะมาดูหลักการใช้ของคำว่าเซลแล้วก็เซลส์กันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าเซลค่ะสะกดว่า SELL sell ตัวนี้เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าขายยกตัวอย่างเช่น I want to sell my bike ฉันต้องการจะขายจักรยานของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sell ในที่นี้เป็น verb ค่ะแปลว่าขาย
0: sell เป็นคำนามแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคาค่ะยกตัวอย่างเช่น She gets 10% commission on each sellเธอได้รับค่าคอมมิชชั่น 10% ของการขายแต่ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลในที่นี้แปลว่าการขายค่ะ
1: น้องๆคะคำว่าเซลที่เป็นคำนามแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคานะคะก็มักจะมาคู่กับคำว่าออนนั่นเองค่ะเป็นออนเซลนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น This shirt is on sale เสื้อตัวนี้ลดราคา
0: คำว่า sell นะคะเมื่อใช้กับ preposition คำว่า for จะเป็นคำว่า for sale ที่แปลว่าเพื่อการขายค่ะยกตัวอย่างเช่น This house is for sale บ้านหลังนี้เพื่อการขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า for sale แปลว่าเพื่อการขายค่ะ
1: น้องๆคะคำว่า sales ที่มี s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายยกตัวอย่างเช่น They have to boost sales to make a profitแปลว่าพวกเขาต้องกระตุ้นยอดขายค่ะเพื่อทำกำไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales ที่เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขาย
0: นอกจากนี้นะคะคำว่า sales ที่มี s นะคะยังเป็นคำนามแปลว่าขายได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น he is from sales เขามาจากฝ่ายขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales ที่มี s แปลว่าฝ่ายขายค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะน้องๆคำว่า sales ที่เติม s ค่ะยังเป็น adjective ได้ด้วยค่ะแปลว่าเกี่ยวกับการขายยกตัวอย่างเช่น he is a sales manager เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales เติม s ในที่นี้เป็น adjective นะคะแปลว่าเกี่ยวกับการขายนั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเซลและเซลส์กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
7: They say you are what you eat
8: มีคำกล่าวว่าเราทานอะไรก็จะได้อย่างนั้น
7: Today EB Out and About takes a look at one trend towards healthy living
8: วันนี้เราจะไปดูวิถีชีวิตแบบ healthy ดีต่อสุขภาพที่กำลังกลายเป็นกระแสฮิตอยู่ในเวลานี
7: ้ So welcome to the Bangkok Farmers Market
8: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดเกษตรกรกทม.ครับ
7: โอ้โหนี่ดูนะคนมาเยอะแยะมากมายนะคุกกี้นะ
8: โอ้เยอะ yeah. มากเลย
7: A community event that provides fresh food
8: เป็นตลาดชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนออาหารสด
7: ๆ A fresh outlook
8: ในบรรยากาศที่สดชื่น
7: And fresh advice on how to have a healthy lifestyle
8: และคำชี้แนะสดๆเกี่ยวกับวิถีสุขภาพครับ
7: And we're here with one of the people behind the success of this market
8: พบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดตลาดนัดที่นี่ครับ
7: Boys and girls, Miss Laura
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
7: อะไรคือ farmers market อยากรู้มากเลย
8: What is a farmers market
11: Farmers market is a place where first of all farmers can sell you their fresh organic produce and it's also a place where artisanal vendors can sell you their prepared foods their crafts things they've made with their own hands.
7: เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้ที่ประกอบการเนี่ยสามารถมาขายของให้ผู้บริโภคโดยตรง
9: ซึ่งก็จะมีอยู่2จำพวกก็คือเป็น
7: เกษตรกร
9: มาขายของออร์แกนิก
7: ถูกต้อง
9: หรือก็จะเป็นอีกจำพวกนึงก็คือเป็น artisanal vendor
7: artisan นี่คือทำอะไรทีละเล็กทีละน้อยมันก็ big scale
11: no you make products with love products that areA great deal of attention paid to detail.
7: ทำอะไรทำด้วยความรักเพื่อความตั้งใจที่เกิดขึ้น
9: So why did you decide to set up in Bangkok?
7: ทำไมต้องกรุงเทพด้วยครับ
11: Well, our organizers felt Bangkok was a great hub for Southeast Asia.
7: แปลว่าเราเป็นฮับเป็นศูนย์กลางแล้วก็แปลว่าจะมีการขยาย So you got plans of expanding.
11: Yes, they do have plans for expanding to some of the countries around Thailand. This is just one of many projects.That our organizers have set up here in Thailand to help connect consumers with the people who make their food.
9: เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนขาย
7: ผู้บริโภคกับผู้ผลิต
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่าเซลหรือ sales กันอยู่ตรงประโยคไหนไหมเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า farmers can sell you their fresh organic produce แปลว่าเกษตรกรนะคะสามารถขายผลผลิตที่เป็นออร์แกนิกนะคะสดใหม่ให้กับคุณได้นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sell ในที่นี้เป็น verb ค่ะแปลว่าขายถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้ลดราคาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ This bag is on ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง sales ที่สะกดแบบนี้ค่ะ S A L E หรือ sales ที่สะกดแบบนี้ค่ะ S E W L ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า sales S A L E แบบนี้ค่ะ This bag is on sale กระเป๋าใบนี้ลดราคาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า on sales นะคะจะแปลว่าลดราคาค่ะส่วนคำว่า sell ที่สะกดด้วย S E W L จะเป็น verb ค่ะแปลว่าขายแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเขาต้องขายบ้านภาษาอังกฤษจะพูดว่า they have to their houseใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างเซลแบบนี้ S E W L กับเซล S A L E ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบแบบ S E W L sell ที่เป็น verb แปลว่าขายค่ะ They have to sell their house แปลว่าพวกเขาต้องขายบ้านของพวกเขานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ S E W L sell ที่เป็น verb แปลว่าขายค่ะเราไม่ใช้เซลแบบ S A L E ที่เป็นแปลว่าการขายนะคะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและคำนั้นนะคะก็คือคำว่า recipe กับคำว่า receipt นั่นเองค่ะ
1: น้องๆคะมาดูความแตกต่างระหว่างคำว่า recipe กับ receipt กันนะคะคำแรกค่ะ recipe เป็นคำนามค่ะแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Could you tell me the recipe for chicken soup? ช่วยบอกสูตรซุปไก่หน่อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า recipe เป็นคำนามค่ะแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารนั่นเองค่ะส่วนคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าใบเสร็จยกตัวอย่างเช่น Can I have a receipt please? ขอใบเสร็จได้ไหมคะเห็นไหมคะคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะแปลว่าใบเสร็จ
0: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันลองสูตรอาหารบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I try some from this book ใช้อะไรดีคะระหว่าง recipes กับ receipts ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า recipes นั่นเองค่ะ I try some recipes from this book ฉันลองสูตรอาหารบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า recipes ในที่นี้แปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารค่ะ
2: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณควรเก็บใบเสร็จไว้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า you should keep the ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง recipe หรือ receipt ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ receipt นั่นเองค่ะ you should keep the receipt แปลว่าคุณควรจะเก็บใบเสร็จน้องๆเห็นไหมคะคำว่า receiptเป็นคำนามค่ะแปลว่าใบเสร็จ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
10: วันนี้ฟูจิเซนเซจะพาไปรู้จักกับคนญี่ปุ่นในบ้านเราอีกท่านที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในไทยสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนหลายอย่างและที่สำคัญนำพาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปจำหน่ายในญี่ปุ่นด้วยค่ะตามไปเชียงใหม่กันเลยค่ะ
12: ผมกลับมาที่เชียงใหม่แล้วและตรงนี้คือโรงงานที่คนญี่ปุ่นเป็นคนผลิตนะและเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเขาหลงไหลเชียงใหม่มากๆแล้วก็เห็นฝีมือของคนเชียงใหม่เอาฝีมือเนี่ยนำมาผลิตสินค้าออร์แกนิกเพื่อขายนี่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเรื่องราวเจ๋งมากแล้ววันนี้ผมจะมาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนการทำสบู่และขั้นตอนต่างๆด้วยตัวผมเองจะลงมือวิธีการทำเป็นยังไงไปดูให้รู้กันดีกว่าครับครั้งนี้กิมาโชกันครับあ、浅井さんですか。
13: はい、さわでーか。
12: さわでーか。
13: はじめまして。
12: はじめまして、よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
12: こんにちは。
13: はい。こんにちは。
12: นี่ไงผู้ผลิตโรงงานนี้ออร์แกนิกโดยฝีมือคนไทยเลยอ่ะ
10: มาถึงปุ๊บก็พาชมผลงานที่เธอภาคภูมิใจเลยค่ะ
13: 排水をきれいにするシステムなんですね。
10: ดีแค่การอธิบายกระบวนการจัดการกับน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของเธอนะคะและวัตถุดิบที่เธอใช้ทั้งหมดก็เป็นแบบปลอดสารพิษดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อผู้บริโภคด้วยค่ะอย่างต้นมะลิที่เธอปลูกเองก็ใช้แรงคนนี่แหละค่ะดูแลเก็บแมลงรดน้ำพรวนดินไม่ใส่ยาฆ่าแมลงดอกมะลิในมือฟูจิเซนเซจึงนำไปลอยน้ำดอกมะลิดื่มได้สดชื่นเลยค่ะ
12: น้ำมะลิ
13: ออร์แกนิกだからできます
12: เป็นออร์แกนิกไงถึงทำได้ไม่มีการใส่อะไรเลยทั้งหมดนี้นะ5ไร่นะฮะทั้งหมดนี้ออร์แกนิกหมดเลยผมก็เลยถามต่อการที่จะทำออร์แกนิกมันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอมันไม่ได้ง่ายนะสำหรับผมนะถามเธอเธอตอบว่าไงนะฮะเธอบอกว่าก็ผ่านมาได้อย่างราบรื่นไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็เลยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเธอสนุกกับการทำออร์แกนิกเนี่ย
10: ในส่วนครัวเล็กๆน่ารักนี้มีการวางแผนการปลูกอย่างดีเลยค่ะเช่นปลูกขิงเพื่อให้แมลงไม่เข้ามากินพืชอื่นๆเมื่อไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแม้แต่ดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็เก็บไปกินได้ค่ะ
13: ที่หมดทั้งเป็นหมดเนี่ย
12: เอามาทำเทมปุระจะอร่อย
14: ออร์แกนิกเลยกินแล้วอร่อยเลย

0: อะไรก็กินหมด
1: แต่ไม่ใช่กันแน่ตัวโ
0: มแมลงนี่แสดงให้เห็นว่านี่คือไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเนี่ยจะทำให้แมลง
1: これは野生のハチなんですけど、ハチはすごく農薬に弱いので、
0: พึ่งธรรมชาตินี้สู้ยาฆ่าแมลงไม่ได้นะเพราะนั้นนี่คือของจริงเลยมาจริงๆเลยนี่มาจริงๆเลยเป็นไงพึ่งบินกัน
2: ที่เดินเก็บผักมาทั้งหมดก็เพื่อจะเป็นอาหารให้พนักงานและพวกเราทีมงานนี่แหละค่ะแค่ได้ลงมือทำด้วยนิดๆหน่อยๆก็สนุกแล้วนะคะตอนนี้เรามาคุยถึงชีวิตที่ผ่านมาของเธอกันค่ะว่าเพราะอะไรถึงย้ายมาอยู่เมืองไทยได้คะเธอเคยทำงานเกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์มาก่อนแล้วก็มีงานอดิเรกเพื่อแสดงบนเวทีค่ะมีครั้งหนึ่งต้องลางานไปแสดงที่แคนาดาแต่ว่าบริษัทที่ทำงานไม่อนุญาตเธอจึงลาออกหลังจากนั้นจึงหันมาผลิตสินค้าออร์แกนิกที่ใช้เองในชีวิตประจำวันค่ะ
0: หลังจากที่นะฮะมีบริษัทมาทักเธอให้มาร่วมกันผลิตสินค้าคอสเมติกหรือสบู่ต่างๆผมก็ถามต่อครับว่าต้องบอกชื่อเหรอนะฮะทางบริษัทบอกว่าการที่จะมีรู้ว่าใครเป็นคนผลิตจะทำให้คนวางใจอาหารการกินเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผลิตให้เราทำอาหารให้เราเราจะรู้สึกวางใจแล้วก็น่ากินมากขึ้นใช่ไหมครับคอสเมติกก็เหมือนกันนะท่านบอกว่าเป็นของกินทางด้านจิตใจ
2: เธอไม่ได้แค่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้านะคะเธอเดินทางไปดูแหล่งผลิตวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยค่ะเช่นน้ำมันมะกอกที่ประเทศตุรกีหรือน้ำมันออร์แกนที่โมร็อกโกส่วนในเมืองไทยก็คือไข่ผึ้งที่ผลิตโดยชาวบ้านในชุมชนที่เชื่อถือได้ซึ่งเธอจะพาเราไปชมด้วยค่ะ
0: แล้วทำไมต้องมาเลือกประเทศไทยอ่ะประเทศไทยดียังไงอ่ะคำตอบคือที่โมร็อกโกแล้วก็ที่ตุรกีเป็นประเทศที่ผู้หญิงออกไปทำงานยากเธออยากทำงานกับผู้หญิงแล้วเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ผู้หญิงทำงานเก่งนะฮะเธอก็บอกว่านะครับตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ศึกษาเรื่องประเทศไทยนะฮะดูวัฒนธรรมของสุโขทัยแล้วก็ดูผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องสี่แผ่นดินมีท่านหนึ่งชื่อท่านจิตภูมิศักดิ์มีการฉายเรื่องต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับพอได้ดูก่อนหน้านั้นนึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความรีแลกซ์แห่งความสบายๆแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากกว่าที่คิดไว้
2: การที่เธอศึกษาเรื่องราวต่างๆของเมืองไทยทั้งจากวรรณกรรมภาพยนตร์งานเขียนต่างๆทำให้เธอมองภาพของประเทศไทยชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: タイが近くなったっていうもうタイが自分の中にこう入ってきちゃったみたいなそんな。
0: ซึ่งน่าซึ้งใจมากๆคือความอบอ้อมอารีของชาวไทยเธอตอนที่มาที่ประเทศไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งได้เป็นโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลหรือคุณหมอบอกต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแล้วก็มีคนบริจาคเลือดให้เธอนะครับบอกว่าเลือดของชาวไทยเข้ามาอยู่ในร่างกายเธอ
2: ฟังคำนี้แล้วนึกภาพออกเลยนะคะคือมีเลือดของคนไทยมีความเป็นไทยอยู่ในร่างกายของเธอเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้อยากกินมานานละ

0: เมื่อสักครู่นี้ให้มาตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยจริงๆอยากกินนะอดทนไว้ก่อน
1: คำดีเงาด้วยกินอัน
2: อี
1: กแ
2: ล้ว
1: คร
2: ับ ครับมูสิโอเคเลยบอกคุณ
1: อ๋อใส่มะนาวด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ใ
1: ช่โอเคดีได้สวนออร์แกนิกอ่ะแล้วก็กินผลิตภัณฑ์ที่ปลูกเองทำเองแล้วกินเองภูมิใจอ่ะนะขอกินขนมด้วยครับนี่คือขนมต้ม
2: หอมใบเตยใช่ไหม
1: ใช่ครับหอมใบเตยด้วย
2: ใบเตยก็ปลูกที
1: ่ใบเตยก็ปลูกที่นี่
2: ใช่
1: พร้อมยวนแต่การใจรสดีสบายลิ้นดีกว่าลองกินดูครับ
2: ชิเดสก้า
1: องอีกอร่อยอร่อย
3: คุณอาซาเอะรู้ใจว่าฟูจิเซนเซน่าจะคิดถึงอาหารญี่ปุ่นก็เลยทำเทมปุระผักแล้วก็ดอกไม้ให้น่าทานแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะรู้สึกสะอาดเข้าไปถึงกระเพาะเลยนะคะเพราะทุกอย่างปลอดสารพิษค่ะ
4: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เนี่ยเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดที่คนญี่ปุ่นยังต้องการน่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆคะน้องๆทราบไหมคะคำว่าต้องการภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่าต้องการในภาษาอังกฤษนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในวันนี้ก็คือคำว่า want กับ need นั่นเองค่ะน้องๆมาดูกันนะคะว่าสองคำนี้จะต่างกันยังไงคำแรกค่ะคือคำว่า want คำว่า want นะคะน้องๆจะเป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการเป็นการอยากได้ทั่วๆไปนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she wants to have a new car but it's too expensive เธอเนี่ยอยากได้รถคันใหม่ค่ะแต่มันแพงเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการ
4: ส่วนคำว่า need เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการใช้กับสิ่งที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่น I need the key to open the door ฉันต้องการกุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูน้องๆเห็นไหมคะคำว่า need แปลว่าต้องการใช้กับสิ่งที่จำเป็นค่ะ
5: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า sell ที่เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าขาย sell เป็นคำนามค่ะแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคานั่นเองค่ะ
4: ส่วนคำว่า sales ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายหรือว่าฝ่ายขายก็ได้ส่วนคำว่า sales ที่เติม s อีกคำหนึ่งที่เป็น adjective นะคะจะแปลว่าเกี่ยวกับการขายค่ะ
5: recipe เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหาร receipt เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าใบเสร็จ
4: คำว่า want เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการหรือว่าอยากได้ทั่วๆไปส่วนคำว่า need เป็น verb เช่นเดียวกันค่ะแปลว่าต้องการเหมือนกันแต่คำว่า need นะคะจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นค่ะ
5: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
4: ก่อนจากกันวันนี้ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า Sell down deliver แปลว่าทรยศหรือหักหลังนั่นเอง
5: ยกตัวอย่างเช่น I asked you to keep my secret to yourself I can't believe you sold me down deliver
4: แปลว่าฉันขอให้คุณเก็บความลับของฉันไว้กับตัวเองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะหักหลัง
5: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: In the past, when medical science was not advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possesses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and, like, I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. It's a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one.
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ับพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะปฐมพยาบาล First Aid FIRST AID First Aid ปฐมพยาบาลเดี๋ยวตามพี่ลิซ่าเข้าไปข้างในกันเลยนะคะที่นี่ก็คือห้องสูตรการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องๆดูตรงนี้สิมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเต็มเลยแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะเฮ้ยตรงนี้ก็มีตัวอย่างบาดแผลเต็มเลยดูสิน่ากลัวมากเลยบาดแผล wound WOUND wound บาดแผลตรงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็นร่างกายของเรานั่นเองร่างกาย body BODY body ร่างกายนี่แล้วน้องๆดูตรงนี้นะคะนี่เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยเอวัยวะภายใน organ organ organ อวัยวะอวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะ
0: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
1: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
0: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่ายๆได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกล้มและเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะน้องๆเข้ากับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าพี่ลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุaccident accident accident อุบัติเหตุน้องๆพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำแผลถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care w o u n d c a r e wound care ทำแผล
1: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
0: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดสะอาดนะคะน้องๆสะอาด clean c l e a n clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆเราก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซับรอบๆแผลนะคะซับให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผล

0: ทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej. The Nile ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut thai paratanyum and various types of thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics, by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire.

0: earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม Professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ Professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ Professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงหรอคะ What does it mean
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. Three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Alright ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมจะไปเล่นเกมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับ

0: ชื่ออะไรคะหมายเลข5
1: ชื่อจุ้ยครับ
0: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
1: 10ขวบ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is messenger
1: M E S S E N G E R
2: Okay your answer is correct congratulations
0: ใครจะเป็นคนต่อไปที่ใบตอบหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะเย้หมายเลข10ชื่ออะไรคะ
3: พีพีครับ
0: พีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
3: 9ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is quickly
1: Q U I
2: Incorrect. I'm sorry. You were close. The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
4: เลมอนค
0: ่
4: ะ
0: เลมอนที่แปลว่าม
4: ะนาว
0: เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
2: Do you feel ready?
4: Yes.
2: All right. Your word is network.
4: N E T W O R K.
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เก่งมากค่ะเลมอนไปรอที่ไปจับได้เลยค่ะเย้ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาและคนต่อไปก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
5: ตินนะ
0: ตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is service
4: F E V E R
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell service is S E R VICE
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
6: บีมครับ
0: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบครับ
0: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
6: คร
0: ับ
2: Your word is person
6: PERSON
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
6: บ
0: ุ
6: คคลคร
0: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะตาเรายิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
7: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is understand
7: U N D E R S T A N D understand ค่ะ
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: เก่งมากเข้ารอบไปที่ไปต่อได้เลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
2: Your word is document
4: D A R K C

0: U M E N T.
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. Document is spelled D O C U M E N T.
2: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
3: แทนครับ
2: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
3: 10
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is Wednesday
3: WEDNESDAY
1: Okay, your answer is correct. Good job.
2: โล่งอกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงอย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
1: Wednesday it has that D W E D it's not wedWednesday D is silent
2: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
4: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
3: ศิริราชมูลนิธิครับ
2: เพราะอะไรลูก
3: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
2: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House แปลว่า
5: บ้าน
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now. Table.
5: Pass.
1: Door.
5: D-O-O-R.
1: Pool.
5: Pass.
1: Roof.
5: R-O-O-F.
1: Fence.
5: F-A-N.
1: Fence.
5: F-A-N-S.
1: Fence.
5: Pass.
1: Kitchen.
5: K-I-T-C-H-E-N.
1: Wall.
5: W-A-L-L.
1: Bedroom.
5: B-E-D-R-O-O-M
1: Restroom
5: R-E-S-T-R-O-O-M
1: Backyard
5: Pass
1: Table
5: T-A-B-L-E
1: Pool
5: P-O-O-L
1: Fence
2: โอ้โห ีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
1: fence which is spelled f e n c e
5: fence
2: ว่าร
5: ั้ว
2: อ้าวเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
5: ก็ฟังเป็น fence
2: อ๋อฟังเป็น fence
1: the last word backyard and that is spelled b a c k just like back and yard y a r d
2: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
5: ไม่รู
2: ้ค่ะ8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
6: 3ค่ะ
2: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen คือ
6: ครัวค่ะ
2: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Sink
5: S I N K
1: Dish
5: D I S H
1: Bowl
5: B O W L
1: Bin
5: B I N
1: Pan
5: P A N
1: Spice
5: Pass
1: Tray
5: T R A Y
1: Pot
5: P O T
1: Kettle
5: K A T T L E
1: Kettle
5: Pass
1: Rice cooker
5: R I C E C O OK E R
1: spice
5: S P R I T
1: spice
2: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
5: S P I C Y
2: เกือบเลยแล้วหมดไปทันแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
1: spice is spelled S P I C E you spelled spicy
2: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
1: The other word was kettle And that is spelled K-E-T-T-L-E
2: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ไบค์ช็อปได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหโอ้มี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
6: 9ครับ
2: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
6: ค่ะ
2: เรารู้พวกfeeling ต่าง
6: ๆก็รู้อยู่ครับ
2: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now angry
6: A N G R Y
1: brave
6: B R A V E
1: calm
6: again
1: calm
6: pass
1: mad
6: again
1: mad
6: M A N
1: mad
6: MAD
1: Lazy
6: L-A-Z-Y L-A-Z-E-Y
1: Shy
6: S-H-Y
1: Proud
6: Again
1: Proud
6: P-R-O-U-D
1: Fear
6: F-E-E-L
1: Fear
6: F-R-E-E
1: Fear
6: Pass
1: Happy
6: H-A-P-P-Y
1: Cheerful
6: C-H-E-E-R-F-U-L
2: เย้คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
6: น่าจะ C-A-L-M
2: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
6: น่าจะ F-E-A-R
2: ถูกต้องEAR แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปรอที่ไปสอบได้เลยค่ะ

0: น้องสมายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
1: 4 ค่ะ
2: เลข4ค่ะ
0: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
2: การซักรีด
0: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: Let's play spelling.
3: We will start now. Shirt.
2: S-H-I-R-T, shirt.
3: Iron.
2: I-R-O-N.
3: Dryer.
2: D-R-Y-E-R.
3: Socks.
2: Pass.
3: Wash.
2: W-A-S-H.
3: Hanger.
2: H-A-N-G-E-R
3: Dress
2: D-R-E-S-S
3: Gloves
2: Pass
3: Detergent
2: Pass
3: Washing machine
2: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E
0: Yeah! หมดเวลาพอดีแล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
3: She skipped socks, which is S-O-C-K-S.
0: Socks.
2: ฟังไม่กับหนัก
0: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
2: ถุงเท้า
0: ถุงเท้า
3: The last word is detergent, and that is spelled D-E-T-E-R-G-E-N-T.
0: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น31คำค่ะเย้ไปราดที่ไปสับไปเลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
4: 1
0: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Scienceทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
4: ไม่ได้เลย
0: ทำไมอะมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
4: วิทยาศาสตร
0: ์พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Lab
4: L-A-M-P
3: Lab
4: L-A-M-B
3: Lab
4: Pass
3: Atom
4: A-T-T-E-M-P-T
3: Adam
4: Pass
3: Brush
4: B-R-U-S-H
3: Dropper
4: D-R-O-P-P-E-R
3: Beaker
4: B-I-T-T-E-R
3: Beaker
4: B-E-A-K-E-R
3: Oxygen
4: O-X-Y-Oxygen O-S-Y-G-E-N
3: Graph
4: G-R-A-F
3: Graph.
4: Pass.
3: Alcohol.
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
3: Alcohol is spelled A L C O H O L.
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ atom. ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
5: อะตอม
0: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
3: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it, atom. But it's actually A-T-O-M. But it's still pronounced atom.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะว่าวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมา

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เฮ้ยในยุคนี้เทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นก็คือข้าวก่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวก่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคลาสค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวก่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทอเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยล่ะครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตสีทองคำครับเป็นฟู้ดเมเนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทอเรสเชียงใหม่ครับข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวก่ำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงก่ำม่วงก่ำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าแสงโดยมีความเชื่อว่าข้าวก่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยอะแอปเปอร์ไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกรียบแสนคำของปูกระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกรียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

พอนำมาหุงได้ที่ปุ๊บนะครับเป็นข้าวที่สุกนะครับและมีกลิ่นหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มให้มีความอ่อนลงไปอีกและหลังจากนั้นเราก็มาปั่น

ปั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับให้มันมีรสชาติหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดเสน่ห์ของข้าวเกรียบที่นี่นะครับนั่นก็คือให้บางที่สุดและเวลาเราทานนะครับให้มันมีความรู้สึกว่าโอเคกัดปุ๊บแล้วมันละลายเลยเมื่อเราทำกรรมวิธีที่จะทำให้ข้าวเกรียบเนี่ยบางที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปตากตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณนะครับ 4-5 ชั่วโมงที่แดดจัดๆนะฮะถ้าแดดไม่จัดนี่ก็อาจจะต้องเป็น6ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้าวเกรียบแห้งเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะนำมาทำไซส์ให้มันพอดีคำและเก็บไว้และถ้าเราจะทานเราก็เอาไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดก็เสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะครับส่วนที่2นะครับการทำปูอ่องหรืออ่องปูนะครับเราก็เลือกเอาปูนะครับปูนานะครับปกตินะครับเราจะใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเราจะเห็นจากธรรมชาติว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่นะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจีเนตนะครับผสมลงไปในเนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจีเนตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหยดลงในสารละลายนะครับโซเดียมคลอไรด์และหลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มเป็นรูปกลมๆและหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูปกลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมาล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำแล้วก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

0: รสสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าข้าวเกรียบเนี่ยเราต้องการที่จะคือมีความกรอบแล้วก็ให้มันรู้สึกละลายในปากนะครับในส่วนของตัวข้าวเกรียบมีรสเค็มนิดนึงนะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คําหรือว่าคําแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆนะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคําที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับเมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินๆผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับยังมีลูกเล่นที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปากแหมแค่คิดก็อยากชิมขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับ

0: ข้าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลเข้าในนาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำที่เป็นข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมายเช่นกัน
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนผลผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีหลายประการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไร

0: งแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงๆเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันก็ต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องชอบด้วยซึ่ง2,000เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำจ้ามช107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็ตัวขาวดอกมะลิ105 2,000 นี้ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำเจ้ามช107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาเรโซนอลนะคะตัวแกมมาเรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากำจ้ามช107เนี่ยมีปริมาณถึง18 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1 กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำก็คือราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกล่ำให้เหลือสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียร์กาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุมิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชารมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะวิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่

การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะเราก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นคลอสเด็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียร์ที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโตโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียร์เลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คลอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่ราบสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแก๊สทุนอมีที่เดียวครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเมนูของทั้งสองเชฟทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแกสโตรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจำว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างข้าวกล่ำและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโตรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: a lot here in the spring.
1: There's lightning too.
0: Oh, that's terrible. I'm going to be late for my class for sure. I don't want to drive in this kind of weather.
1: Don't forget to take an umbrella when you leave.
0: Oh, yeah, I won't, but I think I'll wear a raincoat instead in case it's windy.
1: That's right, a raincoat helps a lot when it's windy.
0: How I miss the summer. You know, I love it when it's warm, sunny, and dry.
1: Me too. The days are longer and we can go do activities outside like swimming, flying a kite, bike riding.
0: Oh, I miss going on a picnic the most. But fall is coming and we could take a trip to see the changing leaves and have a picnic in a park.
1: That's a good idea. Autumn is a good time for that because the weather is colder and it's not too hot, not too cold for a day outside.
0: Yeah, here it's usually around 65 to 70 degrees Fahrenheit in the fall. It's not too bad except for the windy days.
1: That's right, the windy days do make it harder. By the way, do you have any plans for the winter holiday?
0: Yeah, I'm going to visit my parents for 2 weeks. What about you?
1: I am going on a ski trip with my brother and sister.
0: Oh, that sounds fun. Yeah, I won't see any snow during your holiday since it doesn't snow where my parents live.
1: I guess it won't be a white Christmas for you then.
0: No, it's not. But you be careful on your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
1: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
0: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของแอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: แอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสละ
2: แกะสละ
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: แอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าแอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาแอมิลี่มาครั้งแรกแอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของแอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้แอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็พรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลและมากอย่างพัพยาอย่างนะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงหรอคะWhat does it mean?
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Alright ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
5: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, น้องจุ้ยเก่งมากเลยค่ะน้องจุ้ยเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ซับได้เลย Yay! เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่ไมค์ซับหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
6: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
6: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is quickly
7: Q U I K Y
0: Incorrect I'm sorry you were close The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: เลมอนค
1: ่
8: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
8: ะนาว
1: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
0: Do you feel ready?
8: Yes
0: All right Your word is network
8: N-E-T-W-O-R-K
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากค่ะ เลมอน ไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะ เย้ ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไป หมายเลขมาค่ะ และคนต่อไปก็คือหมายเลขสิบห้าค่ะ เลข15ชื่ออะไรคะ
2: ตินตินนะ
1: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is service
2: F E V E R
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell service is S E R V I C E
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
5: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
5: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
5: คร
1: ับ
0: Your word is person
5: P E R S O N
0: Okay your answer is correct congratulations
1: เย้น้องบีมเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
5: บ
1: ุ
5: คคลคร
1: ับ บุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะตาหน้ายิ้มแฉ่งสมัยชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is understand
8: U N D E R S T A N D understand
0: Okay your answer is correct
1: Good job เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
0: Your word is document
2: D A R K C U M E N T
0: Your answer is incorrect. I'm sorry. Document is spelled D O C U M E N T.
1: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
9: แทนครับ
1: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
9: 10
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is Wednesday
8: W E D N E S D A Y
0: Okay, your answer is correct. Good job.
1: โล่งอกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
0: Wednesday it has that D W E D it's not wedWednesday Wednesday D is silent
1: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแทนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
3: าล่ะครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ

0: Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
2: ศิริราชมูลนิธิครับ
1: เพราะอะไรลูก
2: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
1: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House แปลว่า
3: บ้าน
1: บ้านถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now Table
3: Pass
4: Door
3: D-O-O-R
4: Pool
3: Pass
4: Roof
3: R-O-O-F
4: Fence
3: F-A-N
4: Fence
3: F-A-N-S Pass
4: Kitchen
3: K-I-T-C-H-E-N
4: Wall
3: W-A-L-L
4: Bedroom
3: B-E-D-R-O-O-M
4: Restroom
3: R-E-S-T-R-O-O-M
4: Backyard
3: Pass
4: Table
3: T-A-B-L-E
4: Pool
3: P-O-O-L
4: Fence
1: โอ้โหสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
4: fence which is spelled f e n c e
3: fence
1: แปลว่าร
3: ั้ว
1: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
3: ก็ฟังเป็น fence
1: อ๋อฟังเป็น fence
4: the last word backyard and that is spelled b a c kJust like back and yard, Y-A-R-D.
1: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
3: ไม่รู้ค
1: ่
3: ะ
1: 8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
5: 3ค่ะ
1: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen คือ
5: ครัวค่ะ
1: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now Sink
3: S-I-N-K
4: Dish
3: D-I-S-H
4: Bowl
3: B-O-W-L
4: Bin
3: B-I-N
4: Pan
3: P-A-N
4: Spice
3: Pass
4: Tray
3: T-R-A-Y
4: Pot
3: P-O-T
4: Kettle
3: K-A-T-T-L-E
4: Kettle
3: Pass
4: Rice cooker
3: R-I-C-E C-O-O K-E-R
4: Spice
3: S-P-R-I-T
4: Spice
1: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
3: S-P-I-C-Y
1: เกือบเลยแล้วหมดไปทางแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
4: Spice is spelled S-P-I-C-E You spelled spicy
1: spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
4: The other word was kettle and that is spelled K-E-T-T-L-E
1: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบซับได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
5: 9ครับ
1: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
5: ค่ะ
1: เรารู้พวกfeeling ต่าง
5: ๆก็รู้อยู่ครับ
1: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now angry
5: A N G R Y
4: brave
5: B R A V E
4: calm
5: again
4: calm
5: pass
4: mad
5: again
4: mad
5: M A N
4: mad
5: M A D
4: lazy
5: L-A-Z-Y L-A-Z-E-Y
4: shy
5: S-H-Y
4: proud
5: again
4: proud
5: P-R-O-U-D
4: fear
5: F-E-E-L
4: fear
5: F-R-E-E
4: fear
5: pass
4: happy
5: H-A-P-P-Y
4: cheerful
5: C-H-E-E-R-F-U-L
1: yayดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
5: น่าจะ C-A-L-M
1: ถูกต้อง
5: calm
1: แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
5: น่าจะ F-E-A-R
1: ถูกต้อง F-E-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมดร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปเราที่ไปซับได้เลยค่ะน้องสมายค่ะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundry laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
6: การซักรีด
1: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
6: ค่ะ
1: let's play spelling
4: we will start now shirt
6: s h i r t shirt
4: iron
6: i r o n
4: dryer
6: DRYER
4: Socks
6: Pass
4: Wash
6: WASH
4: Hanger
6: HANGER
4: Dress
6: DRESS
4: Gloves
6: Pass
4: Detergent
6: Pass
4: Washing Machine
6: WASHI N G M A C H I N E
1: หมดเวลาคนนี้แล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
4: She skipped socks which is S O C K S
1: socks
6: ฟังไม่กับหนัก
1: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก socks แปลว่า
6: ถุงเท้า
1: ถุงเท้า
4: The last word is detergentAnd that is spelled D-E-T-E-R-G-E-N-T.
1: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ yeah, ไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูกหมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1 เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไร Science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
2: ไม่ได้เลย
1: เอ๊ะทำไมถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
2: วิทยาศาสตร์
1: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Lab

0: P.
1: Adam.
0: Pass.
1: Brush.
0: B R U S H.
1: Dropper.
0: D R O P P E R.
1: Beaker.
0: B I G G E R.
1: Beaker.
0: B E A K E R.
1: Oxygen.
0: O X G I.
1: Oxygen.
0: O S Y G E N.
1: Graph.
0: G R A F.
1: Graph.
0: Pass.
1: Alcohol.
2: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
1: Alcohol is spelled A L C O H O L
2: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหมในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
1: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it Atom but it's actually A T O M but it's still pronounced Atom
2: ไม่เป็นไรนะต้องแทนเพราะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
1: We live because we can love. We love because we can forgive.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all

0: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Pra Vajirakrao Jiao Yuhua visits local people in the three southern border provinces on a regular basis. He has been aware that his people's difficulties are not only caused by the multiple problems of poor soil, insufficient water supply for cultivation, a lack of much-needed infrastructure, and a subsequent lower living standard, but also due to unrest in the area that has led to fear and loss. On March 10, 2004, His Royal Highness spoke to religious leaders of the southernmost provinces at the central mosque in Pata province. An excerpt of the royal statement is as follows.
1: ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่รู้จักผูกพันกันเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยี่ยมเยียนถามทุกข์กันพร้อมกับถือโอกาสแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเป็นอันมากในสถานการณ์อันไม่ปกติซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากแก่ทุกคน
0: His Majesty gracefully accepted the children of Mr. Jakob Rai Mani, Imam of the Central Mosque in Pattani Province, who argued against the use of violence in the area and was tragically killed in mid-2013, to be placed under the royal patronage of His Majesty the King. His Majesty will provide the children with educational support until such time that they complete a bachelor's degree or are able to earn a suitable living to raise a family.
2: ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทาง

0: ครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอ่ะอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งครอบครัวแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
1: Even though the violent situations in the southern provinces are grave, His Royal Highness still visits his people there. Sometimes the royal trips are arranged covertly in order to lift the morale of the soldiers and local people.
2: พระองค์รับสั่งไว้แล้วว่าถ้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาและพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเฝ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
1: On December 9th, 2017, at the Central Mosque in Pattani Province,His Majesty the King presided over an award ceremony for the winners of the 2017 Al-Quran Recitation Competition for both the Southern Regional level and the National level. This ceremony is one of the royal duties that His Majesty faithfully carries out every year. Following the ceremony, His Majesty surveyed the local products under the One Tambon, One Product program.He also made a royal visit to the royal medical team and the main mosque in the central district of Pattani province.
2: ญาติพี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาเทิดทูนเขาบอกว่านี่แหละราโยกีตอของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกฉันทุกคนเขาจะสอนให้เขาจะต้องรักประเทศไทยและรักพระมหากษัตริย์ของเขาราชวงศ์ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราและอยู่ในหลักของความศรัทธาของพวกเราเช่นเดียวกันครับ

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เอ้ยในยุคเนี่ยเทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิว

0: ตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวนนั่นก็คือข้าวกำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวกำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคราฟค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยอะค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวกำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยแหละครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตศรีทองคำครับเป็นฟู้ดเมเนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทเรสเชียงใหม่ครับข้าวเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวกำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงกำม่วงกำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวกำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยอะแอปเปอร์ไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกรียบแสนคำของปู่กระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกรียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

พอนำมาหุงได้ที่ปุ๊บนะครับเป็นข้าวที่สุกนะครับและมีกลิ่นหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มให้มีความอ่อนลงไปอีกและหลังจากนั้นเราก็มาปั่น

ปั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับให้มันมีรสชาติหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดเสน่ห์ของข้าวเกรียบที่นี่นะครับนั่นก็คือให้บางที่สุดและเวลาเราทานนะครับให้มันมีความรู้สึกว่าโอเคกัดปุ๊บแล้วมันละลายเลยเมื่อเราทำกรรมวิธีที่จะทำให้ข้าวเกรียบเนี่ยบางที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณนะครับ 4-5 ชั่วโมง

ที่แดดจะจัดนะฮะถ้าแดดไม่จัดนี่ก็อาจจะต้องเป็น6ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้าวเกรียบแห้งเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะนำมาทำไซส์ให้มันพอดีคำและเก็บไว้และถ้าเราจะทานเราก็เอาไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดก็เสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะครับส่วนที่2นะครับการทำปูอ่องหรืออ่องปูนะครับเราก็เลือกเอาปูนะครับปูนานะครับปกตินะครับเราก็ใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยเราจะเห็นจากธรรมชาติว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่สดนะฮะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจีเนตนะครับผสมลงไปใน เนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจีเนตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหยดลงในสารละลายนะครับโซเดียมคลอไรด์และหลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มเป็นรูปกลมๆและหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูปกลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมาล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำเราก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

0: รสสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าข้าวเกรียบเนี่ยเราต้องการที่จะคือมีความกรอบแล้วก็ให้มันรู้สึกละลายในปากนะครับในส่วนของตัวข้าวเกรียบมีรสเค็มนิดนึงนะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คําหรือว่าคําแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆนะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคําที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับเมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับอย่างเช่นที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปาก

0: ข้าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลวนเข้าในนาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำที่เป็นข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมายเช่นกัน
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนผลผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีหลายประการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงๆเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องชอบด้วยซึ่ง2พันธุ์เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำจ้ามช107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็ตัวขาวดอกมะลิ105 2000นี้ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำเจ้ามช107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาเรโซนอลนะคะตัวแกมมาเรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงรับผัดซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากำเจ้ามช107เนี่ยมีปริมาณถึง 18,000 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำเมื่อราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ

0: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกล่ำให้เหลือสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียกาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุ่มิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
1: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชาระมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะวิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะเราก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดนวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางๆค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นคลอสเด็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโตรโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสาร

ละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียเลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คลอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่ราบสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแก๊สทูโนมีที่เดียวครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุตะมินเมนูของทั้งสองเชฟทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแกสโตรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจำว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับทีราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างข้าวกล่ำและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโตรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะหากเราเจาะลึกถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะก็จะพบกับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ยังมีโรคไขมันในเลือดสูงด้วยซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้นั่นก็คือความอ้วนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยมีความสงสัยกันว่าแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองไม่ให้อ้วนแล้วเราจะทำยังไง

0: กันล่ะจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราไม่อ้วนและก็ไม่ให้โรคเหล่านี้นะคะเข้ามาย่างกรายถึงเราได้วันนี้เราจึงเชิญวิทยากรมาที่จะมารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคอ้วนคือโรคที่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: แล้วโรคนี้มันมีความน่ากลัวยังไงบ้างล่ะคะ
1: โอ้โรคนี้นะครับมันปัจจุบันเนี่ยคนเราไม่จำเป็นจะต้องทำสงครามหรือว่าแบบไปสู้รบกับคนอื่นละเราหันมาสู้รบกับตัวเราเองเมื่อเราไม่ดูแลตัวเองเมื่อน้ำหนักตัวเราเกินมาตรฐานทีนี้ครับโรคต่างๆก็คือมารุมเร้าเราปัจจุบันมีคนเสียชีวิตเพราะโรคที่เกิดจากความอ้วนเช่นโรคที่คุณพูดมาคือโรค
0: หัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล
1: มากกว่าอย่างอื่น
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะค่ะสมัยก่อนที่เรามองมาแล้วก็จะมองเห็นเพื่อนอ้วนก็จะรู้สึกแค่ว่าเป็นแค่คนอ้วนแต่ความอ้วนมันกลายเป็นโรคตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะคุณหมอ
1: จริงๆมันเป็นมานานแล้วนะครับ
0: ค
1: ือถามว่าความอ้วนโดยความอ้วนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นโรคแต่มันนำมาซึ่งโรคต่าง
0: ๆค่ะแล้วความอ้วนเนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุของโรคอะไรบ้างคะ
1: ก็เบาหวานนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดในสมองแตกเลยแล้วคนอ้วนก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งง่ายกว่าคนที่น้ำหนักตัวปกติด้วย
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าเมื่อพอเราอ้วนเสร็จแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงนะครับฟังก์ชันในร่างกายต่างๆเราก็ทำงานได้แย่ลง
0: ค่ะคุณหมอและความอ้วนเนี่ยเขาเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ยังไงคะ
1: ครับความอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยของโรคต่างๆได้ดังนี้ครับก็คืออย่างโรคหัวใจเนี่ยคนอ้วนเนี่ยทำให้หัวใจสูบฉีดทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับก็คืออาจจะเกิด
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมหัวใจมันถึงสูบฉีดไม่ดี
1: เพราะไขมันมันไปบล็
0: อ
1: กหลอดเลือด
0: ค่ะก็เลยส่งผลให้อาจเป็นโรคหัวใจได้
1: ใช่ครับแล้วอย่างเบาหวานเนี่ยก็คือค่าน้ำตาลในเลือ ดนะครับที่มันสูง
0: แน่นอนว่าคนอ้วนเนี่ยจะต้องทานเก่งชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ด้วยครับใช
0: ่ค่ะแล้วโรคต่อมาอย่างความดันโลหิตสูงเบาหวานทำให้เป็นโรคนี้ไงคะ
1: ใช่ครับก็มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยก็คือความดันโลหิตอย่างที่บอกว่าเมื่อมีไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราลำเลียงเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควร
0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันโหส่งผลอย่างชัดเจนเลยนะคือไขมันในเลือดหร
1: ือ
0: ว่าคอเลสเตอรอลสูงโรคอ้วนส่งผลได้ยังไงคะ
1: ครับเมื่อหลอดเลือดคนเราเนี่ยเมื่อมันมีไขมันเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันน้อยก็ทำให้อาจจะเกิดให้หลอดเลือดแตกหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าแบบว่าทำให้อย่างที่บอกว่าเลือดสูบฉีดไม่ดีไหลเวียนไม่ดี
0: ค่ะคนทั่วไปที่จะเกิดอาการอ้วนได้เนี่ยคือแน่นอนอย่างแรกต้องเป็นคนรับประทานเก่งแน่นอน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักการแพทย์ความอ้วนเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
1: ก็ความอ้วนเนี่ยเกิดจากการที่เราทานมากกว่าที่เราใช้ไปแล้วมันก็เกิดเป็นไขมันสะส
0: ม
1: ครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราสองคนทานข้าวเท่ากันแต่คุณออกกำลังกายแล้วผมไม่ออกกำลังกายผมก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนได้มากกว่าคนผักหวาน
0: อ๋อแต่บางทีค่ะผักหวานนี่สังเกตนะไปทานข้าวกับเพื่อนที่อ่ะอวบกว่าอ้วนๆเนี่ยแหละค่ะทั้งที่เขาทานน้อยกว่าเราอีกนะแต่ทำไมเขาถึงตัวใหญ่กว่าเราอีก
1: มันมีปัจจัยหลายอย่างครับคนบางคนอาจจะเผาผลาญได้ดีช่วงอายุของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสภาพร่างกายหรือโรคประจำตัวลักษณะทางพันธุกรรมครับหลายๆอย่างซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าทานนิดเดียวเขาทานกับเราค่ะทานนิดเดียวแต่เขากลับบ้านไปเขาอาจจะทานเยอะหรือเขาอาจจะแบบทานสิ่งที่ทำให้อ้วน
0: บางทีทานน้อยแต่น้ำตาลเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: อ๋อตัวนี้ก็คือส่งผลตรงๆเลยถึงโรคอ้วนนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปถึงปัจจัยของโรคอ้วนหน่อยดีกว่าว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนมีอะไรบ้างคะ
1: ครับหลักๆเลยก็อย่างที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือเราใช้พลังงานน้อยกว่าที่เรารับเข้ามาแล้วเราทำให้มันเกิดเป็นไขมันสะส
0: ม
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอค่ะก็จะมีคำพูดเล่นๆกันในกลุ่มเนี้ยฉันยังไม่อ้วนหรอกนะฉันก็แค่อวบนิดๆอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีหรือมีเกณฑ์ยังไงคะในการที่จะวัดว่าคุณเนี่ยไม่ได้แค่อวบหรอกแต่คุณอ่ะอ้วนแล้วนะ
1: ก็ค่า BMI ครับ Body Mass Index เนี่ยเป็นดัชนี วัดไขมัน

0: ค่ะ
1: ในร่างกายก็คือคิดจากการเอาน้ำหนักหารส่วนสูงยกกำลังสองครับถ้าค่า BMI ของคุณอยู่ประมาณ 18.5 ถึง 22.9 เนี่ยก็ถือว่าปกติถ้าน้อยกว่านี้ผอมไปถ้ามากกว่านี้ก็อ้วนไปครับ
0: หูอย่างนี้นะคะต้องขอรบกวนคุณหมอให้ลองคำนวณดัชนีมวลกายของผักหวานนิดนึงแล้วกันค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่ามากกว่าเกณฑ์ยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องรู้คุณหมอต้องรู้อะไรบ้างคะ
1: ขอน้ำหนักก่อนครับ
0: น้ำหนักอ่ะ44ค่ะ
1: 44หารด้วยส่วนสูง
0: 160ค่ะ
1: 160ยกกำลัง2ก็อยู่ประมาณ17ก็คือถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์เพราะเกณฑ์คือ 18.5 ต้องเพิ่มอีกสักนิด17
0: ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้ยังต้องเพิ่มเหรอคะคุณหมอ
1: ต้องเพิ่มนิดนึงครับ
0: โอ้อย่างนี้ค่ะ BMI ในการใช้คำนวณเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ละคะคุณหมออ
1: ืมก็ค่า BMI จริงๆก็คือใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยครับแต่ทีนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเพราะคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะน้ำหนักตัวเยอะแต่เขาหนักกล้ามเนื้อก็มีหรือว่าเป็นที่โครงสร้างกระดูกก็มีทีนี้นอกจากค่า BMI แล้วเราก็ต้องมองสรีระด้วยครับ
0: แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคิดของผักหวานขึ้นมาก็คือต่ำกว่าเกณฑ์ของเขาคือ 18.5 แล้วงี้ต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเกินเกณฑ์ล่ะคะหรือว่าเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้ว
1: เกิน 22.9
0: โอ้ 22.9
1: ครับก็คือพอเกินปุ๊บเนี่ยเขาก็คือนับว่าอ้วนแล้วแต่ว่าถามว่ามันจะมีท้วมแล้วก็ไปจนถึงอ้วนมากจนถึงขั้นอันตรายนะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าถ้าเกินเกณฑ์เนี่ยคือเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนอย่างแน่นอน
1: ถ้ามากกว่า30เนี่ย
0: มากกว่า30ถือว่าอันตราย
1: ใช่ถ้าเกิดมากกว่านี้นิดหน่อยก็คือแค่ท้วม
0: ท้วมนะคะยังถือว่าอวบอยู่อะไรอย่างงี้อะไรอย่างผักเมื่อสักครู่นี้คุณหมอคิดออกมาว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์อย่างงี้ถือว่าอันตรายไหมคะบางคนคิดว่าต่ำกว่าเกณฑ์แสดงว่าฉันผอมแล้วสิฉันก็ล่าเริงได
1: ้ต้องถามเรื่องสุขภาพโดยรวมด้วยว่าถ้าบางคนผอมแต่เฮลตี
0: ้
1: ก็อาจจะโอเคแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยผอมแล้วแบบเป็นโรคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหันมาดูแลครับ
0: แล้วนี้ถ้าบุคคลทั่วไปค่ะอยากจะทราบค่านี้สามารถที่จะคำนวณได้เองหรือว่าจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์
1: คำนวณได้เองเลยครับก็อย่างที่บอกว่าเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองครับ
0: ก็คำนวณได้เองเลยแล้วคุณก็ตรวจดูว่าค่าที่ได้มาเนี่ยอยู่ระหว่าง18ถึง22หรือเปล่าอันนี้คือเป็นเกณฑ์ปกติ
1: 18.5 ถึง 22.9
0: ถ้ามากหรือน้อยยังไงก็อาจจะไปปรึกษาแพทย์ก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วงี้เราจะมีวิธีสำหรับคนที่เขาเกินแล้วล่ะแล้วก็อาจจะเกิน30ไปด้วยอย่างที่คุณหมอได้บอกมาว่าถ้าเกิน30นี่คือคุณเสี่ยงแล้วกับการเป็นโรคอ้วน
1: ครับ
0: เขาจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ลดให้มันลงมาให้ถึงเกณฑ์ปกติยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ความอ้วนเนี่ยคือมันไม่ได้อ้วนชั่วข้ามวันเนาะมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับก็ต้องหันมาดูไลฟ์สไตล์ของเขาว่าทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตยังทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่านะครับแล้วก็ออกกำลังกายไหมนะครับหรือระหว่างทานกับออกกำลังกายเนี่ยมันบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับ
0: แล้วบางคนนอกจากที่จะออกกำลังกายแล้วค่ะเขาก็ดูในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้มีการนับแคลอรี่อาหารคลีนอาหารลีนอะไรเต็มไปหมดเลยอย
1: ่
0: างคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วแคลอรี่ในแต่ละวันที่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สำหรับคุณผู้ชายนะครับก็2,500แคลอรี่คุณผู้หญิงเนี่ยก็2,000แคลอรี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะก็ขึ้นอยู่ได้ว่าเขาเป็นคนที่แอคทีฟขนาดไหนเพราะอย่างนักกีฬาเนี่ยบางทีเขาใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขาเขาจะต้องทานมากกว่าคนปกติ
0: ก็คือต้องดูแอคทิวิตี้ของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ว่าแต่ละวันเราต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างไปด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างผักนี้วันๆนั่งนั่งนอนนอนกินหนมนอนเล่นอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องกินถึง 2,000 ก็ได้มั้งถ้าจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ครับก็อันนี้ก็เราต้องมาปรับใช้ในแต่ละคน
0: ค่ะแล้ววิธีการลดที่ถูกต้องล่ะคะเดี๋ยวนี้คนอ้วนพึ่งทางลัดเลยทานยา
1: ทานยาเนี่ยมันจะช่วยให้คุณไม่หิวเมื่อคุณไม่หิวคุณก็ทานน้อยลงมันทำให้น้ำหนักคุณลดแน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ในระยะยาวแล้วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีเพราะว่าเมื่อเราทานยาเนี่ยเรารู้สึกไม่หิวไม่ทานโรคกระเพาะก็ตามมาใจก็สั่นนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยก็ทำใ เกิดโรคได้เหมือนกันเพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะครับไม่ได้ซ่อมแซมตัวเอง
0: ค่ะทีนี้คนก็รู้แล้วส่วนมากนี่รู้กันแล้วล่ะเพราะเราเห็นโทษของการใช้ยาลดความอ้วนกันเยอะมากๆเลยแต่ทีนี้มันก็จะมีสูตรลดความอ้วนสูตรลดน้ำหนักภายใน3วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องจริงๆเป็นยังไงคะอย่างบางที่เขาบอกว่าทาน2มื้อหรือบางที่ก็บอกว่าอดมื้อเย็นสิหรือบางที่บอกว่าไม่ต้องอดเลยคุณทาน3มื้อเลย
1: ผมก็ไม่แนะนำให้อดมื้อเย็นเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักจริงๆเนี่ยก็มื้อเย็นพยายามเน้นพวกผักผลไม้นะครับมันก็จะช่วยได้แล้วก็ทานมื้อเย็นให้เร็วหน่อยอย่างน้อยๆก็คือ 4-5 ชั่วโมงก่อนจะนอน
0: ค่ะและอีกหนึ่งวิธีค่ะที่เคยได้ยินมาคือแบ่งทานเป็น5มื้อ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคนเราควรทานวันละ3มื้อไม่ใช่หรอคะ
1: ก็แบ่งทานเป็น5มื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่อันตรายเพราะว่าการที่เราแบ่งทานเนี่ยหมายถึงอาหารในปริมาณเท่ากันแต่แบ่งให้มันมื้อมากขึ้นม
0: ัน
1: อาจจะทำให้ร่างกายย่อยได้ง่ายขึ้น
0: แล้วก็ทำให้ไม่หิวด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วนี้การคำนวณ นะคะคุณหมอคะการคำนวณที่จะทานอาหารในแต่ละมื้อแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยหลักง่ายๆของเราคือยังไงคะ
1: ผมจะแนะนำเป็นบาลานซ์ไดเอทก็คือ เราจะเน้นผักเนี่ยอาจจะสัก 40-50% เลยแล้วก็อยู่ที่ว่าเราต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะแบ่งเป็นโปรตีน3สัก25แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คาร์โบไฮเดรตก็คือพวกข้าว
1: กับไขมันใช่ครับ
0: แป้งอะไรพวกนี้ใช่มั้ยคะ
1: อันนี้รวมกันถึงจะเท่ากับโปรตีน
0: แล้วทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องการเลือกรับประทานอาหารค่ะคุณหมอคะ บางคนพออยู่ในช่วงไดเอทก็จะนึกถึงคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยตัดออกเป็นอย่างแรกเลยบางคนก็เลือกที่จะอดไปเลยหรือบางคนก็เลือกที่จะทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับถามว่าตัดออกไปเลยถ้าเกิดต้องการไดเอทในระยะสั้นๆอาจจะโอเคแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยอาจจะทำให้ขาดสารอาหารได้นะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตก็เป็นเพราะไม่งั้นคือคนเราคงไม่ต้องทานให้ครบ5หมู่คงไม่ต้องมีอาหาร5หมู่คงจะต้องตัดคาร์โบไฮเดรตกับไขมันไปเลยถ้ามันไม่มีประโยชน
0: ์
1: จริงๆแล้วอาหารทุกหมวดหมู่มีประโยชน์หมดครับ
0: และอย่างเปลี่ยนมาทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าขนมปังโฮวีตอะไรเงี้ยค่ะมันดีต่อสุขภาพจริงๆไหมคะคุณหมอ
1: มันดีกว่าทานข้าวขาวเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยเขาตัดจมูกข้าวออกซึ่งมันก็จะเสียคุณค่าทางสารอาหารไปถึง 30% เลยทั้งวิตามินทั้งสารอาหารดังนั้นคือข้าวซ้อมมือเนี่ยถามว่ามันก็มีเพิ่มไฟเบอร์กากใยมันก็อาจจะทำให้ย่อยง่ายขับถ่ายออก
0: แล้วเราจะทำให้ผอมไหมคะถามกันตรงๆเลย
1: ผอมไหมก็คือมันอยู่ที่เราคอนโทรลด้วยคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราทานแค่นี้มื้อเดียวมันก็อาจจะทำคือถ้าเราเปลี่ยนมาทานพวกข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวแต่ว่าปริมาณเยอะยังได้แคลอรี่เกินมากกว่าที่เราใช้มันก็ไม่ผอมเพราะร่างกายก็คือไม่ได้เอาของเก่าออกมาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเราก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมีการเบิร์นมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทานสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวมันก็ดีต่อสุขภาพของเรา
0: ก็คือเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเอง
1: ใช่
0: ทีนี้เราตัดเรื่องข้าวละผักหวานเข้าใจแล้วว่าข้าวไม่ควรงดแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็นพวกข้าวซ้อมมือได้มาอีกหนึ่งเรื่องที่สงสัยค่ะคุณหมอเคยได้ยินมาไขมันดีกับไขมันไม่ดีมันมีด้วยเหรอคะไขมันที่ดีกับร่างกายของเราเนี่ย
1: มีครับไขมันที่ดีเนี่ยได้แก่พวกโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับเป็นไขมันไม่อิ่มตัว
0: ะ
1: นะครับ
0: ซึ่งมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนคะ
1: ถั่วปลาแซลมอนอะโวคาโดพวกนี้ครับ
0: แล้วไขมันไม่ดีล่ะคะ
1: ไขมันไม่ดีก็คือพวกไขมันอิ่มตัวพวกคอเลสเตอรอลนะครับก็อยู่ในจังก์ฟู้ดทั่วไปไขมันไม่ดีนี่หาง่ายกว่าไขมันดี
0: ค่ะแล้วทีนี้การเลือกน้ำมันเพื่อที่จะมาประกอบอาหารล่ะคะอย่างตอนช่วงนี้เทรนเฮลตี้กำลังมาแรงมากเขาจะมีการใช้น้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวแทนการใช้น้ำมันพืชทั่วไปมันดีต่อสุขภาพจริงๆเหรอคะคุณหมอ
1: ดีน้ำมันมะกอกใช่ไหมครับถามว่าดีไหมก็คือมันก็ดีกว่าน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวแต่ก็คืออะไรก็ตามในปริมาณที่มันไม่มากเกินไปครับมันจะส่งผลดีกับสุขภาพแต่ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้น
0: ค่ะ โหฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะก็เข้าใจกันง่ายๆว่าเราต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมก
1: ับ
0: กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรา
1: ใช่คร
0: ับ นะทีนี้บางคนค่ะเขามีวิธีการบำบัดความเครียดด้วยการกิน
1: ครับ
0: เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ยังไงล่ะคะบางคนกินนู้ดเครียดฉันก็กินฉันจะได้มีความสุขหลังสร้างกายหลังสารอะไรอย่างนี
1: ้งั้นต้องบำบัดความเครียด
0: เราต้องบำบัดให้ตรงจุด
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: ใช่ส่วนหนึ่งเลยนะครับมันเป็นต้องมีวินัยในตนเองด้วยเพราะในเมื่อเรารู้ว่าการกินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆ เรายังเลือกที่จะทำร้ายตัวเองอยู่เนี่ยมันก็เราต้องมีสติ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: และอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยากลดความอ้วนละฉันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วล่ะกินให้น้อยลงแต่ไม่ออกกำลังกายได้ไหมคะกินน้อยลงก็กินน้อยลงนี่แป้งก็น้อยลงไขมันก็น้อยลงฉันก็น่าจะแบบพร้อมขึ้น
1: กินน้อยลงก็อาจจะทำให้น้ำหนักลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เฮลตี้ขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมว่ากีฬาเป็นยาวิเศษสำหรับร่างกายเรานะครับมันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง
0: ๆก็คือคุณหมอแนะนำยังไงก็ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย
1: ใช่อย่างคนที่อ้วนมากๆแล้วลดน้ำหนักไปเนี่ยอาจจะเหี่ยวแต่ไม่เฟิร์มเพราะน้ำหนักหายไปแต่ไม่มีกล้ามเนื้อมาทดแทน
0: ก็จะกลายเป็นแบบไม่ได้สวยจริง
1: ครับ
0: ผอมก็จริงน้ำหนักลงก็จริงแต่ร่างกายเฟิร์มหรือบางคนเขาเคยลดน้ำหนักค่ะคุณหมอปรากฏว่าก็รู้สึกอ่อนเพลียแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมน้ำหนักมันไม่ลดลงเลย
1: อ
0: ันนั้นสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะคะบางคนที่โหมลดน้ำหนักอดอาหารหนักๆเลย
1: อดอาหารหนักๆนี่ก็ไม่แนะนำครับเพราะว่าบางทีร่างกายเราก็ยังปรับไม่ทันเนา
0: ะ
1: ดังนั้นอาจจะทำให้อ่อนเพลียอย่างที่ว่านะครับแล้วบางทีการที่เราอดอาหารเลยเนี่ยร่างกายของเราเหมือนไม่มีสัญชาตญาณว่าเฮ้ยแย่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีอาหารเข้ามานะมันก็ไม่เลยไม่ดึงของเก่าไปใช้ก็มันก็คืออยู่ใน energy saving mode มันก็เลยไม่เบิร์นออกเพราะว่ามันกลัวจะไม่ได้รับอาหารนะครับมันก็เลยไม่รีลีสของเก่าก
0: ลายเป็นอย่างนั้นไปซะส่งผลร้ายให้กับตัวเองอีกทีนี้บางคนที่เขาระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอย่างเพื่อนเนี่ยชอบพูดว่าแค่หายใจก็อ้วนแล้วเนี่ยยังไม่ทันจะกินเลยมีสูตรอาหารที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญกระตุ้นการเผาผลาญให้ร่างกายบ้างไหมคะคุณหมอ
1: เรื่องของการเผาผลาญไม่ดีเนี่ยการออกกำลังกายช่วยได้ช่วยในระบบเมตาบอลิกได้นะครับแล้วอาหารถ้าเกิดสามารถแบ่งเป็นมื้อเล็กๆได้ก็อาจจะทำให้ร่างกายจัดการกับมันได้ดีกว่าทานเป็นมื้อใหญ
0: ่
1: ๆนะครับแล้วก็เน้นผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่มีรสหวานไฟเบอร
0: ์อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลย
1: ใช่ครับเอาจริงๆคือการลดน้ำหนักมันไม่ได้ทำยากนะคือทุกคนรู้หมดว่าออกกำลังกายดีท
0: ุ
1: กคนรู้หมดว่าผักดีทุกคนรู้หมดว่าของหวานมันไม่ดีแต่จะใครจะมีวินัยในการทำมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เนื่องอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทานเป็นเม็ดเล็กๆหรือก็ทานเป็นพอชั่น
0: ค
1: อนโทรลเช่นจากเดิมเราเคยกิน2จานอาจจะลดลงมาเหลือสักจานครึ่งก่อนแล้วก็อาจจะเหลือจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องหักโหม
1: ใช่ครับ
0: ให้ร่างกายเหมือนมันได้ค่อยๆปรับอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ก็คือแทนที่เราก็มาหันมาคอนโทรลพอร์ชั่นปริมาณในการกินในแต่ละมื้อแทน
0: อ๋อก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได
1: ้ครับผม
0: ทีนี้อ่ะพึ่งตัวเองไปก็แล้วพ
1: ึ่
0: งยาลดความอ้วนก็แล้วไม่ดีต
1: ั
0: ดทิ้งไปทีนี้ทางการแพทย
1: ์ครับผม
0: เขาก็จะมีวิวัฒนาการของการลดความอ้วนช่วยให้แขนเล็กขาเล็กนู่นนี่นั่นอย่างเมโซแฟต
1: แน่นอนมีทั้งการฉีดเมโซการทำไลโป
0: ค่ะการทำไลโปนี่คืออะไรคะ
1: อ๋อดูดไขมัน
0: โอ้
1: ครับแล้วก็ทั้งเลเซอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล
0: ์
1: หมอจะดูดออกไปกี่กิโลก็ตามสุดท้ายเราก็เอามันกลับเข้ามาในร่างกายเราใหม่ดังนั้นคนเราเนี่ยจะชอบพูดว่าไดเอทแต่จริงๆแล้วไดเอทมันเป็นอะไรที่เทมพอรารีมากมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวมาก
0: คือ
1: พอเราได้น้ำหนักที่ต้องการเสร็จแล้วหันมาตามใจปากกลับมาอ้วนใหม่เหมือนเดิ
0: ม
1: ครับถ้าเกิดจะใช้เทคนิคทางการแพทย์เข้ามาช่วยเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนร่างกายด้วยเพื่อที่จะได้ long lasting result หรือว่าได้ผลลัพธ์ระยะยาวไม่ใช่แค่ quick fix น้ำหนักลดลงไปวันนี้พรุ่งนี้เอากลับมาใหม่เนี่ย
0: ก็ที่ทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรเลยใช่ไหมคะหมอ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เดี๋ยว ถามถึงเรื่องยาลดความอ้วนไปแล้วแน่นอนยาลดความอ้วนไม่ดีคนก็เลิกใช้ไปเยอะแต่ตอนนี้มันจะมีเป็นตัวใหม่ที่เขาใช้แทนตัวเองว่าอาหารเสริมซึ่งคืออาหารเสริมนะฉันไม่ใช่ยาลดความอ้วน
1: มัน
0: คือมันแต

0: ต่างกันยังไงอะไรไหมคะ
1: มันก็เป็นรูปแบบของการทำการตลาดอย่างนึงโอเคอาหารเสริมที่แบบเป็นพวกสมุนไพรพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเคมีน้อยลงนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดกินแต่อาหารเสริมแล้วเรายังกินเหมือนเดิมไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ย

0: ได้เลยอะไร
1: ค่ะแล้วอย่างพวกยาดักไขมันเนี่ยเขาดักไขมันได้จริงๆเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับมันจะมีอยู่2ตัวคือตัวที่ดักแป้งกับดักไขมันนะครับคือกินก่อนกิน
1: อาหาร
0: ค่ะแต่ถามว่าในเมื่อถ้าเกิดคุณทานอาหารที่เฮลตี้เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องทานพวกนี
1: ้อ๋อ
0: ครับถามว่ามันดักได้ไหมมันก็ไม่มีคือสตัดดี้ที่ออกมามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างตัวที่ดักไขมันเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็จะดักไขมันทั้งหมดไปเลยทั้งไขมันดีทั้งไขมันไม่ดีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือมันไม่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ถ้าเกิดมันดีจริงคือหมอเขาก็น่าจะจ่ายให้ทุกคนไปแล้วดักตั้งแป้งดักทั้งไขมันแล้วก็ให้คุณกินอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะดักได้บ้างแต่มันก็ไม่ทั้งหมด
1: ก็คือถ้ามันดีจริงทางการแพทย์ก็น่าจะมีการเอามาใช้แล้วก็สั่งจ่ายให้คนไข้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้เพิ่มเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้นิดนึงค่ะคุณหมอคะสรุปแล้วมันดีหรือว่ามันไม่ดีกันแน่คะกับการที่เราจะมาล้างเครื่องเราใหม่หมดเลย
0: ยังไงดีก็คือมันอยู่ที่เราไปทำด้วยถ้าเกิดเขาทำด้วยเป็นที่ที่ชำนาญมีความรู้จริง
1: ๆค่ะ
0: นะครับหรือบางที่ที่แบบว่าไม่ได้รู้จริงเนี่ยมันก็เป็นอันตรายมากกว่าจะดีแล้วมันก็มีไซด์เอฟเฟคนะครับอาจจะทำให้อ่อนเพลียอาจจะทำให้เราป่วยเพราะว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันอย
1: ่
0: างเง
1: ี
0: ้ยแล้วน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการสูญเสียน้ำแล้วสุดท้ายพอเรากลับมากินเหมือนเดิมเราก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมด
1: ัง
0: นั้นการปรับไลฟ์สไตล์น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคร
1: ับ แล้วจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าดีท็อกซ์อย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายเราบ้างคะ
0: การดีท็อกซ์มันเหมือนเป็นการไปล้างของเสียนะครับซึ่งมันก็มีทั้งความเห็นที่เห็นด้วยกับความเห็นที่ไม่เห็นด้วยความเห็นที่เห็นด้วยก็บอกว่าดีนะมันเป็นการล้างสิ่งที่สะสมพิษสะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็อย่างที่บอกว่ามันก็อันตรายจริงๆแล้วการดีท็อกซ์เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปดีท็อกซ์สวนล้างลำไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การดีท็อกซ์เราก็ทำเองได้นะเช่นแบบเราดื่มน้ำเยอะ
1: ๆน้ำผักผลไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหรือแค่น้ำเปล่าเองก็คือให้ร่างกายเราขับของเสียออกมาล้างสารพิษออกมาการที่เราออกกำลังกายก็เป็นการดีท็อกซ์ออกมาทางเหงื
1: ่อ
0: หรือการที่เราไปต่างจังหวัดบ้างไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างก็เป็นการดีท็อกซ์อย่างหนึ่งดังนั้นความหมายของคำว่าดีท็อกซ์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหมายถึง
1: การล้างลำ
0: ไส้เสมอไป
1: ค่ะทีนี้ค่ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยของการแก้ปัญหาให้กับคนอ้วนที่ได้ยินมานั่นคือการใส่บอลลูนหรือบางคนมีการตัดกระเขาเรียกอะไรเย็บกระเพาะ
0: ครับ
1: เย็บลำไส้อะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับใช่ครับก็คือหมายถึงทำให้เรารู้สึกไม่หิวนั่นเอง
1: ใส่บอลลูนนี่เขาใส่ไปยังไงคะ
0: ก็เท่าที่ผมทราบนะครับเกี่ยวกับไอ้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือเขาทำให้คือปกติเวลาคนอ้วนเนี่ยพอกินแล้วเหมือนกระเพาะมันขยายใช่ไหมครับมันก็ทำให้ทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเกิดการหิวพอเขาแบบไปทำให้มันบีบตัวลงนะครับมันก็อาจจะทำให้เขาไม่หิวแต่มันก็อันตรายนะสู้วิธีการธรรมชาติการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้
1: อันตรายนี่มันส่งผลอันตรายยังไงบ้างคะอย่างคนตัดกระเพาะงี้เขาก็จะทานได้ปริมาณที่น้อยลงแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่คือมันจะทำให้ร่างกายเราหิวน้อยลงก็จริงแต่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็คือไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการทำที่มันฝืนธรรมชาติเหมือนเราไปบังคับธรรมชาติอย่างเงี้ยสู้เราค่อยๆปรับอาหารน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็กระเพาะเราก็จะหดไปเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนเราจะชอบควิกฟิกซ์มากกว่าย
1: ังไงคะ
0: ซ่อมชั่วคราวเช่นฉันอ้วนใช่ไหมเนี่ยทำให้ฉันไม่หิวหรือฉันอ้วนใช่ไหมก็
1: เน้นเร็ว
0: มันออกเร็วเอาเห็นผลลัพธ์เร็วมาทันใจแต่สุดท้ายมันส่งผลเสียในระยะยาว
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนค่ะ
0: ครับก็การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนนะครับก็ทำได้โดยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับportion control นะครับทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายครับ
1: บทสรุปวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะไม่มีทางลัดนะคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคอ้วนได้นะคะแต่เชื่อว่าวิธีการปฏิบัติที่คุณหมอได้แนะนำมาจะช่วยให้คุณห่างไกลโรคอ้วนได้อย่างถาวรและที่สำคัญควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี

0: ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณหมอไอซ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และในโอกาสหน้าคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคอ้วนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ

0: ึ้นมานะครับมีความเบสโบเลอร์เลยนะครับ 2-3 ตัวขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
1: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
0: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
2: ปลาพอง
0: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
2: ปลาพอง
0: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายไป3-4วันแล้วนะไม่คือนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับตาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
1: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงปูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
0: โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
0: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
2: ครับ
0: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ได
0: ้ครับอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
0: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
0: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
0: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็อ๋อกินอร่อย
0: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็4-5 ชั่วโมง
0: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่าเลย
0: เลย
2: ม
0: ัน
2: แล้วก็ใช้ไม่ได้
0: แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ยปูม้า
3: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะสุดยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมา
0: ทำ
1: เอาไปเกงค
0: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพองมา
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะสุดยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได้
0: หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่กะไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งคงอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
4: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
5: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
5: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
5: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
5: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
5: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
5: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นทอดแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
4: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับ ถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
5: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้นะครับใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
5: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
5: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัย

0: ก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้เพราะมันมีลมแรงใช
1: ่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
0: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
0: เป็นแบบนี้แล้ว
1: ปลาพองที่เราได้มานี่นะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
1: ครับ
0: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
0: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหรอ
1: ก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
0: ิใช
1: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
0: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
2: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
2: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
0: แล้วก็
1: ตามด้วย
0: เครื่องแกง
1: ครับพอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
0: ใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
0: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
1: จ้ะ
0: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
1: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมันหรอ
0: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
1: เอาหรอ
0: มันเละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอ
0: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
1: อ
0: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
0: ใส่เลยจ้ะ
2: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
1: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
0: ชิมเลย
1: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
0: ไม
1: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
0: ใช่
1: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
0: ไม่ให้ชิมดูก่อน
1: อ๋อนี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบ
0: ใช
1: ่ที่เรากลิ่นแรงที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
0: พร้อมปลาพอง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่ลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได
1: ้ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่ไม่ไม
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาคลองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใครทำอะไรก็ผิดอมรินทร์ทีวี
2: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
2: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
7: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ จริงๆเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ูกทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้หน่อยซาซูอิThai style.
3: Yes.
4: Thai style.
2: What Thai style?
3: How to eat
2: with Thailand style.
3: Yeah.
5: Oh. Oh.
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิ

0: อาเร็ดอร่อยกับวาซาบิครับ
1: ช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
3: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
4: เฮ้ย
5: คำสั่งเยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลูกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะเฮ้ย
3: ยูจิโชโต้ Good morning
2: Today we will go to อะไรนะพี่แป้ง
4: Give food offering to the Buddhist monk
2: เดี๋ยวแล้ว

0: はようございます。
1: おはようございます。Yeah. When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like what? Movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Kind.
1: Type of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: 皮 ghost?
0: Ghost, yes. No.
1: Now, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah, yeah. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่นะคะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: Yes. ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆ มั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
6: How to learn English? Good.
8: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.

0: For Thai people, we learn extra class from war.
1: Yes, but because you, when you're putting yourself in an environment, you adapt. You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
0: Oh,
1: so automatically I have to learn.
0: What about your school, right? The environment about that, maybe. What about your school?
1: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
0: Your friends speak English or not?
1: They do, or they're Australian.
2: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
3: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
4: ส้มตำ
5: ส้มตำ
6: ป๊อปเปอร์ยา
7: ฮัลโหล Where you come from Canada I love Canada
3: แล้วคือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสะบัดยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่ายายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
7: Hi Where you come from
8: Brazil
7: Brazil
8: Japanese
7: No Chinese
8: I'm Chinese
7: Hello
8: Ni hao
9: Hello Sawadeeka
10: Do you know where
9: the song tom
10: song tom
11: อยู่ข้างในinside
3: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
10: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
12: ง่ายๆเนี่ย
10: คุณเลย
12: มาแล้ว
10: เจ๊เปียนี่ค่ะเห็นแล้วยังคะ
3: ดูข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
7: This is a dry train and pee What's
8: yes,
7: this?
8: It's a
7: pee
8: sugar?
7: And sugar. Dry trains and sweet salt อ๋อน้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar
8: lah but it's not a honey
7: and
8: it's fish oil
7: salt.
8: Okay,
7: fish
8: oil
7: and it's banana lime
10: bam เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วพี่นี่
3: โอเค
10: ตักเล
3: ยค่ะเย้ค่ะ
7: try the fry
3: ขอบคุณค่ะ
8: one is fry you don't want to cook
1: no I think it's okay I would serve you
10: อร่อยจุ๊บค่ะ
13: เอาเร็ว
14: เ
3: ย้โอ้ยโอ้ยโอ
1: ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
10: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: โอ้ยโอ้ย
10: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ
13: ้ยโอ้ย
10: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
13: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
10: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
15: We have two artists for free, so what can I do? What are we gonna do?
1: Big,
3: big,
15: big. Call on, please.
16: What's your name? Where you come from?
7: Oh, oh,
10: oh, oh. Hi, look at you.
7: Take pic with snake.
10: Hey, oh, oh, oh, oh, we have to go back.
3: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะ ป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
4: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะไอ้ยี่ห้อแบบไอ้แ
5: อ I don't want to.
6: 最初グーじゃんけんほい最初グーじゃんけんほい
2: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
3: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปากงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
1: โอเค
3: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
7: ถ่ายรูปแล้ว
12: ค่ะเชื่อไม่เป็นไรจับ
1: จ
12: ับจับ
1: จับจับจับจับจ
3: ับจับพี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที
7: ่โอเค
3: ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
7: อะไรนะคะ อะไรนี่
3: อะไรนี่

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find something for eat, right?
2: For eat by ourselves.
1: Okay. Eat something.
3: Did you have you ever tried something before?
1: Yeah.
3: Really?
1: Yeah. No.
3: No. I'm just saying yes.
1: Something. Pala. Pala 40 baht. Oh. Amazing.
2: Amazing Thailand.
1: Amazing
2: Thailand. Amazing. ส้มตำขายที่ไหนตอนนี้ครับ
4: ข้าวมันแน่ได้ประโยชน์เลย
2: Mango.
5: Mango.
4: มิชิ
1: Mango.
2: Mango.
1: Mango. You eat ส้มตำ
3: Chew.
1: No ส้มตำ
3: No ส้มตำ
1: Rice. Rice. Okay. Som tam pa la. Pa la. Som tam pa la.
2: Oh, I think we found it. We found
3: it. That is som tam, right?
2: Right? I don't know. I came to som tam.
3: Maybe, maybe, right?
2: Som tam pa pia. Som tam pa pia.
1: You papia?
3: We found papia!
2: We found her! Yeah!
3: Oh,

0: ครับ
1: you want to
0: you want to get
1: you want to
2: ยูจิ
1: ยูจิยูจิจะทำนะครับ
2: Finish!
1: Yeah! Mission complete.
2: Oh. Oh. Oishi!
0: Oishi, na.
2: Hi, fork. Song Sam. Yuji.
0: Song Sam Yuji.
1: Yuji.
2: Song Sam.
1: Yuji.
2: Ah! Ah! Oishi!
1: Second mission. What? You have to ask for model.
2: Model.
1: Free model for free.
2: Free model.
1: We have to ask for free model. Model.
2: Model.
1: Good model.
2: Elephant.
1: Yeah. Elephant.
2: Yeah.
1: เขาบอกว่าลุ
0: งหล่
1: อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
2: Handsome man Thank you
1: Yes
2: Thai Thai
3: From a good
1: From a good From a good ในประเทศไทย
2: Yeah Please Please
1: What do you want
2: Please I need it
3: back Okay
1: Gentlemen
3: ครับผม
1: ครับผม
2: What is
3: free
1: Free
3: For you
1: For you
4: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของไทยใจดีเย้
1: เ
2: รีย
1: นกันมา The next mission is
2: Yeah
1: take a picture with a snake
0: Yeah
1: wow Anaconda
2: Mission Impossible 3
3: The snake is Python
2: Yeah!
3: So you can score!
1: Oh, there!
3: Let's go!
0: Whoa! Big snake!
3: This is
0: Python!
3: Don't
0: be scared! Yeah, man!
1: Just to ask you to ask you to ask
2: you. Yuji!
1: Yuji!
0: Now it's your turn! Yuji again!
1: Yuji!
0: Hami, Hami.
1: Hami. Han, Han.
2: Wow! Beautiful!
1: Kiss him!
0: I see in the when we start, right? In the left side. Yeah, let's go, right?
1: We are the winner. Okay, let's go to the finish.
5: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team
4: สรุปว่า Ladies Team เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า Unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ Ladies Team ของเราตระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อ

0: อติดตามชมกันต่อครับ
1: ช่วง Wrap Up
2: It's easy Dan It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สวัสดี
2: ค่ะแดน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

2ต่อจากครั้งที่แล้วไงล่ะครับซึ่งกีฬาแรกของเราวันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่พี่น้องชาวไทยชอบเล่นกันมากในห้างนั่นเองครับโบว์ลิ่งนั่นเองครับนะคำว่าโบว์ลิ่งก็มาจากคำว่าโบว์โบว์เนี่ยก็จะแปลว่าช่วยชามก็ได้หรือจะแปลว่าการกลิ้งลูกนะฮะซึ่งกีฬาโบว์ลิ่งนะครับก็เป็นกีฬาที่นะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไปเล่นกันเนาะเคยไหมครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยชอบไปเล่นโบว์ลิ่งกับสาวๆมากเราก็ต้องทำเท่ก่อนนะแหมทำเป็นยืนนะครับมีลูกโบว์ลิ่งนะฮะเราก็ทำมันนะก็โยนนะครับท่าสวยมากล้างท่อประจำแต่ผู้หญิงเนี่ยนะครับผมบางครั้งเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะหยิบลูกหวานเย็นมาแล้วก็วิ่งเหยาะแยะเหยาะแยะเขาโยนลูกอย่างกับลูกเปตองเนี่ยนะครับลูกก็ลอยแหววถ้าลูกมีชุดมันคงจะ no ปุ้งเสียงดังมากจนทั้งนะครับทั้งร้านโบลิ่งต้องหันมามองเลนไหนวะดังจริงๆปั้งเสร็จปุ๊บลูกก็จะค่อยติเตวติเตวติเตวติเตวปึ้งโอ้โหแม่เจ้าครับสไตร์เฉยเลยครับเราท่าเท่แต่ล้างท่อส่วนน้องเขาเนี่ยนะครับผมท่าตลกแต่สไตร์เอาสไตร์เอานะครับสไตร์นะฮะก็คือล้างพินก็คือไอตัวพวกนั้นนะ10พินเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเก็บไม่หมดก็จะมีการใช้คำว่า spare หลายคนที่เคยเล่นโบลิ่งน่าจะเคยเจอนะครับ spare S P A R E นะคำว่า spare เนี่ยแปลว่าที่เหลือหรือจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับ spare นะฮะ spare ก็คืออะไรให้เหลืออีกลูกนึงให้เหลืออีกลูกนึงนะ spare แล้วก็ต้องเก็บ spare นะฮะอย่างเช่นอะไรก็เรียกว่า spare parts นั่นเองครับ spare parts นะฮะหรืออย่างเช่นวันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยอาจจะหนาวผมเอาแจ็คเก็ตไปแต่ I have a spare jacket for youผมมีแจ็คเก็ตเผื่อไว้อีกหนึ่งตัวให้กับคุณนั่นเองเผื่อคุณจะหนาวนะฮะ spare ล้างท่อล่ะสรุปเขาเรียกว่าอะไรครับล้างท่อ wash the pipe clean the pipe อันนั้นมันน่าจะแปลว่าล้างท่อน้ำนะครับคุณเขาเรียกว่า gutter ball ครับเพราะว่า gutter มันก็เหมือนคล้ายๆเนี่ยครับพวกรางน้ำฝนอ่ะนะอารมณ์ประมาณนั้น gutter มันจะแปลว่าพวกรางนะครับยาวๆที่แบบเล็กๆแบบนั้นนะฮะเอาไว้ระบายน้ำมันเป็นต้นนะโซล้างท่อก็ถึงเรียกว่า gutter ball นั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมเวลาไปเล่นโบว์ลิ่งเนี่ยเคยไหมครับสไตร์3ครั้งติดกันเคยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าอะไร turkey ครับไม่ใช่ turkey อยู่ในห้องน้ำครับ turkey ไก่งวงนั่นแหละฮะเขามันเป็นศัพท์ของเขาอ่ะผมรู้ได้ไงก็ผมเล่นโบว์ลิ่งแล้วผมก็สังเกตตอนที่น้องเขาสไตร์3ครั้งครับไม่ใช่ผมนะฮะผมล้างท่อ3ครั้งติดกันเลยครับสะอาดแจ๋วเลยกีฬาต่อไปนะครับหลังจากโบว์ลิ่งเนี่ยนะครับผมเราไปดูกีฬาว่ายน้ำกันดีกว่านะเข้าไปในสระว่ายน้ำคุณรู้จักคำว่า swimming pool ใช่ไหม swimming pool สระว่ายน้ำ swimmer ก็คือนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เลยครับอยากจะทราบว่าคุณรู้ไหมครับว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะชุดว่ายน้ำเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า swimsuit หรือว่า bathing suit นั่นเองครับของผู้ชายบางครั้งจะเรียกว่า swimming trunks ก็ได้นะ swimming trunks นะครับส่วน swimming cap เนี่ยก็คือหมวกนะฮะหมวกว่ายน้ำเนี่ยนะฮะแว่นอะแว่นว่ายน้ำเรียกว่าอะไรนะ Google ไม่ครับนั่นมันเว็บไซต์หาข้อมูลเขาเรียกว่า goggles นั่นเองครับ goggles goggles นั่นเองนะฮะ goggles ก็คือแว่นว่ายน้ำเนี่ยนะครับ goggle เนี่ยมันจะมีพี่ใหญ่ของมันด้วยนะก็คือ snorkelนะ snorkel มันจะเป็น mask นะ mask คือหน้ากากใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีท่อหายใจเวลาคุณไปเนี่ยนะฮะเวลาคุณไปว่ายน้ำหรือไปดำน้ำในทะเลใช่ไหมครับคุณอาจจะ scuba diving ไม่เป็นใช่ไหม scuba diving อย่าลืมนะต้องออกเสียงว่า scuba diving นะคำว่า dive เนี่ย dive เนี่ยมี3ความหมายเลย1 dive ก็คือการดำน้ำ2คือการอะไรครับเวลาเข้าที่ระวังแอบแล้วก็พุ่งลงไปในน้ำและ dive อีกหนึ่งความหมายคือพวกนักฟุตบอลที่ชอบพุ่งล้มเนี่ยเขาเรียกว่า diveนะ scuba diving ไม่ใช่ scuba driving นะ scuba driving น่าจะแปลว่าขับรถใต้น้ำหรือเปล่าไปดูพวกคอรัลปะการังเนี่ยนะครับ but scuba diving ก็คือการนะครับการดำน้ำเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมี mask มี oxygen tank นะฮะแล้วก็มีพวกตีนกบนะฮะตีนกบไม่ใช่ frog feet อันนั้นมันคือตีนของกบจริงๆแต่พวกตีนกบว่ายน้ำเขาเรียกว่า flippers หรือจะใช้ fins ก็ได้ครับ fin เนี่ยมันก็จะแปลหูฉลามหรือแปลว่าครีบของปลาและเขาเอาไปใช้กับตีนกบได้เหมือนกันครับกีฬาต่อไปนะครับก็คือบาเล่แหละครับก็ไม่ใช่บาเล่นะฮะที่จริงผมกำลังพูดถึง figure skating นั่นเองครับ
figure skating now figure skating เนี่ยนะฮะก็คือพวกสเก็ตน้ำแข็งแบบลีลาใช่ไหม now ice skating มันจะมีอยู่สองแบบนะฮะก็คือมีโอเค ice skating คือกีฬานะฮะสเก็ตน้ำแข็งแต่ figure skating ก็คือพวกสเก็ตแล้วก็แบบลีลานะเต้นกันอย่างนั้นแบบคุณผู้ชมครับว่าอ๋อกล้องอยู่ทางนี้นะฮะขอโทษครับ now ลานสเก็ตเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกอะไรครับเขาจะเรียกว่า skating rink นั่นเองครับRINK ไม่ใช่ ring นะอันนั้น boxing ring the skating rink RINK นะครับส่วนถ้าคุณชอบเล่นกีฬาฮอกกี้เนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่า hockey stick ส่วนไอ้พวกไอ้ลูกฮอกกี้นั่นน่ะเขาเรียกว่า puck นั่นเองครับ the hockey puck ก็โอเคก็ถ้าคุณเคยเห็นบ้างก็รู้จักไว้นะเพราะถ้าคุยกับชาวอเมริกาจะได้คุยรู้เรื่องเพราะว่าไอซ์ฮอกกี้ก็เป็นกีฬาที่เขานิยมชมชอบเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปนะครับก็คือกีฬาฟันดาบนั่นเองครับกีฬาฟันดาบนี่นะครับเขาเรียกว่า fencing นะคำว่า fence fence เนี่ยก็จะแปลว่ารั้วก็ได้นะ wall คือกำแพงแต่ fence คือรั้ว so กีฬาฟันดาบเขาเรียกว่า fencing นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับดาบเรียกอะไร sword sword sword ไม่ใช่ sword นั่นแหละครับสอนไปตั้งหลายรอบแล้ว sword นะฮะ sword กีฬาต่อไปนะครับก็คือกีฬานี้เลยครับกีฬาสนุกเกอร์นะฮะสนุกเกอร์หรือว่าพูลครับผมมีแค่3คำที่อยากจะฝากไว้นะคำว่าหลุมเนี่ยนะครับผมเราเรียกว่าคือโฮใช่ไหมแต่ในกีฬาสนุกเกอร์นะครับเขาเรียกอย่างนี้ pocket ก็เหมือนกับกระเป๋ากางเกงนะฮะ so pockets ก็คือหลุมของโต๊ะสนุกเกอร์หรือโต๊ะพูลนะฮะซึ่งถ้าคุณยังไม่ทราบนะครับสนุกเกอร์จะโต๊ะใหญ่แต่หลุมเล็กแต่ของพูลเนี่ยจะโต๊ะเล็กแต่หลุมใหญ่ pocket 2คือสักหลาดนะสักหลาดก็เรียกว่า the clothCLOTH cloth ก็เหมือนผ้านะฮะแล้วก็สุดท้ายจริงก็คืออันนี้คุณรู้อยู่แล้วคิวแต่หลายคนเนี่ยว่าจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือเข้าคิวถ้าไม้สนุกเกอร์เขาเรียกว่า Q C U E นะที่เราจะมีช็อคและช็อคมาฝนเนี่ยนะ C U E Q ครับแต่ถ้าเป็นเข้าแถว Q U E U E ก็คือคิวอันนั้นมันจะออกเสียงเหมือนกันนะแต่ว่ามันคือคนละคิวนั่นเองนะจ๊ะต่อไปนะครับเราจะไปดูกีฬาอีก2ประเภทที่ผมรักและผมชอบมากที่สุดนะครับกอล์ฟนั่นเองครับไม่ใช่กอล์ฟนะฮะกอล์ฟนี่เลยนะครับกอล์ฟไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนี่อาถามเลยไม้กอล์ฟปิงปองก็เรียกปิงปองแบตหรือปิงปองแพดเดิลนะไม้เบสบอลก็เบสบอลแบตนะไม้เทนนิสก็คือแร็คเก็ตใช่ไหมฮะแต่ไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าติ๊กต็อกเขาเรียกว่ากอล์ฟคลับนั่นเองฮะอย่างเช่นครับI forgot to bring my golf clubs. ผมลืมเอาไม้กอล์ฟมา golf clubs. นะครับไม้กอล์ฟเสร็จปั๊บสนามกอล์ฟต่อไปดีกว่าอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะโอเคอย่างเช่นนะครับอ่ะ court ไหมนั่นมันสนามกีฬาพื้นแข็งหรือจะเป็น track ไหม track หรือ circuit นั่นมันสนามกีฬาแข่งรถหรือว่าวิ่งละเอาอะไรฮะอะไรนะฮะ field F I E L D golf fieldก็ไม่ได้นะกอล์ฟฟิลด์เหมือนตีลูกกอล์ฟใส่วัวใส่ควายนะครับอันนี้กอล์ฟการ์เด้นโอ้โหนั่นมันสวนหลังบ้านนะครับตีกอล์ฟใส่ต้นกอล์ฟพาร์คก็เราจะเป็นตีลูกกอล์ฟใส่พวกลำไทยเก๊กตุ๊บไอ้ยาอะไรฮะกอล์ฟยาร์ดมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับสนามกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากอล์ฟคอร์สนั่นเองครับกอล์ฟคอร์สนะฮะเพราะว่าแต่ละสนามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหลักสูตรไม่เหมือนกันนั่นนี่คือเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมของกีฬากอล์ฟเนี่ยนะครับก็คือ driving range นั่นเองครับเราก็จะงงว่าเอ๊ะคำว่า drive ขับรถเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับกีฬากอล์ฟก็อย่างที่ผมบอกนะว่าการตีลูกกอล์ฟให้ไกลที่สุดเขาเรียกว่า verb to drive นะฮะไม้กอล์ฟที่ตีลูกไกลที่สุดหรือไม้เสิร์ฟเนี่ยเขาเรียก driver ใช่ไหมครับ so driving range เนี่ยก็เลยแปลว่าสนามซ้อมกอล์ฟนั่นเองฮะ driving range คือสนามซ้อมกอล์ฟที่มันจะมีเลนต่างๆเนี่ยนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า drive นะครับผมเพราะว่านักกอล์ฟหรือ golfer นะ golfer คือนักกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟเฟอร์ไทยคนหนึ่งนะครับไปถามกอล์ฟเฟอร์ฝรั่งเพื่อนตัวเองนะครับไปถามอย่างนี้ครับอยากจะไปซ้อมกอล์ฟไม่อยู่ไปถามเขาว่า Do you want to die ฝรั่งก็ตกใจฮะ Do you want to die อยากตายเปล่าฝรั่งตกใจทำไมจะต้องมาฆ่ากันด้วยล่ะแค่จะไปตีกอล์ฟด้วยกันนะเขาต้องออกเสียงว่า drive นั่นเองครับแต่ที่จริงแล้วนะครับก็คือ Do you want to go to the driving range ครับเราจะไม่ใช้ drive golf นะฮะ Do you want to go to the driving range or Do you want to go practice at the driving range นั่นเองนะครับ
ั่นก็คือกีฬากอล์ฟกีฬาโปรดผมชนิดหนึ่งและแน่นอนพี่น้องชาวไทยหลายคนก็ต้องชอบกันด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูกีฬาโปรดที่สุดแล้วล่ะของชาวโลกกับรวมถึงพี่น้องชาวไทยนั่นก็คือฟุตบอลหรือว่าซอกเกอร์กีฬาฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเรียกฟุตบอลชาวอเมริกาเรียกซ็อกเกอร์แค่นั้นเองฮะคือเขาตกลงอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับสองประเทศนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าฟุตบอลที่อเมริกาเนี่ยก็คือกีฬาอเมริกันฟุตบอลกีฬาคนชนคนนะนักฟุตบอลเขาเรียกฟุตบอลเลอร์นั่นเองนะฮะฟุตบอลเลอร์อย่างเช่นเดวิดเบ็คแฮม is a footballer นั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นฟุตบอลเพลเยอร์ก็ได้หรือฟุตบอลเลอร์ก็คือนักฟุตบอลเนี่ยนะฮะกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับผมก็มีหลายศัพท์มากนะครับที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยคุณจะต้องรู้และถ้าวันนี้เนี่ยคุณลองกลับไปดูฟุตบอลที่บ้านคุณนะครับแบบภาคภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคุณจะได้ยินหลายๆคำที่ผมพูดถึงอย่างแน่นอนคำแรกก็คือสนามกีฬาฟุตบอลนั่นเองครับโอเคจะเรียกว่า the field ก็ได้นะฮะ the field แต่ถ้าถามผมเนี่ยนะครับส่วนมากฝรั่งจะเรียกว่า the pitch นั่นเองครับเหมือน pitch ที่แปลว่าโยนเบสบอลใช่ไหมนั่นแหละครับ so the pitchฟุตบอลพิตช์ก็คือสนามฟุตบอลนั่นเองครับส่วนมากฟุตบอลพิตช์เนี่ยก็จะอยู่ในสเตเดียมสเตเดียมเรารู้จักอยู่แล้วนะครับในสเตเดียมเนี่ยก็จะมีอะไรครับจะมีสแตนสแตนไม่ได้แปลว่ายืนอย่างเดียวนะฮะสแตนนะฮะหรือ the stands ใส่ s เนี่ยนะก็คืออัฐจันทร์นั่นเองครับนั่นไงฮะดังนั้นนะครับมันจะมีอันที่ตลกตกใจได้นะครับอาจจะฟังรู้มันขัดกันนิดนึงก็คือสมมติวันนี้เนี่ยเราไปดูนะครับฟุตบอลแล้วกันไหมที่อังกฤษนะฮะแล้วคุณโทรมาถามผมว่าChris, where are you? คุณอยู่ไหนอ่ะผมจะบอกคุณว่าอะไรครับ I'm sitting in the stand. เราก็จะงง sit in the stand. sit มันนั่ง stand มันคือยืนเฮ้ยนั่งหรือยืนวะ Sitting in the stands ก็แปลว่ากำลังนั่งอยู่ในอัฐจันทร์นั่นเองนะครับคุณอาจจะถามผมว่า Which team do you cheer? ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับคำว่า cheer เนี่ย cheer มันก็คือการส่งเสียงเนี่ยนะครับผมสนับสนุน cheer ถ้า cheerก็ไม่ใช่การเจียเบรกหรือเจียจานหรือเจียเหล็กนะครับเจียคือการอู้คือการโหนั่นเองแต่ถ้าการเชียคือการสนับสนุนทีมหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า support นั่นก็แปลว่าอะไรครับ supporter ก็คือกองเชียนั่นเองฮะ supporter คือกองเชีย support คือ verb to cheer อย่างเช่นนะครับผมเนี่ยเป็นแฟนหงมาตั้งแต่เด็กๆ นะฮะ so I support Liverpool นั่นเองครับหรือ I'm a Liverpool supporter ต่อไปนั่นนะครับเราก็ต้องมาดูพวกส่วนของกีฬาฟุตบอลในสนามหน่อยดีกว่าครับนั่นก็คือตัว goal แต่ goal เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเป้าหมายในชีวิตของเราได้เหมือนกันนะก็ไปใช้นะครับผมเป็นสำนวนนะฮะว่า what is your goal เพราะว่านักฟุตบอลก็ต้องเล็งไปที่ goal คือเป้าหมายของเรา anyway goal เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่สองส่วนฮะก็คือตัวเสากับตัวคานปรากฏว่ามีพี่น้องชาวไทยกำลังนั่งดูฟุตบอลอยู่กับฝรั่งครับน่าฟุตบอลกำลังมันมากแต่ฝรั่งนั้นปวดชิงช่องฮะฝรั่งนั้นก็ไปฉี่ครับปรากฏว่าในขณะที่ฝรั่งนั้นไปฉี่นะครับในเกมเนี่ยมีการเตะลูกชนเสาทุกคนก็อ้ายฝรั่งก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวิ่งออกมาถามพี่น้องชาวไทยว่า what happened what happened ชาวไทยก็อยากจะบอกว่าลูกฟุตบอลชนเสาโอ้โหนั่งกันมึนกันอยู่สักพักนึงครับอยู่ดีครับขี้เมาในวงบอกว่า the ball hit the Saturday ลูกชนวันเสาร์มันจะบ้าแล้วครับแหมเขาเรียกว่าอะไรครับ the ball hit the post นั่นเองครับ POST ถ้าเป็นพวกเสาใหญ่เลยนะครับเขาเรียก pillar ก็ได้นะอย่างเช่นพวกเสาแบบสร้างบ้านอะ pillar นะครับแต่ถ้าเสานะครับแบบเต้นรูดเสายาวๆไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่า pole นั่นเองอย่างเช่น pole dancing แต่ถ้าเป็นเสานะครับของโกเนี่ยเขาเรียก the postดังนั้นนะครับลูกชนเสาก็บอก the ball hit the post นั่นเองนะฮะถ้าชนคานะครับเขาเรียก the ball hit the bar นั่นเองครับไม่ใช่บรานะครับมันลูกบอลไปชนยกทรงนั่นเตะอยู่แถวบ้าน hit the bar ไม่ใช่ hit the บรานั่นเองครับชนคาน hit the bar ชนเสา hit the post นะฮะถ้าเข้าก็ต้องเป็น score นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับ David Beckham scored นั่นเองนะฮะลูกเข้าไปตูงตะข่ายพอพูดถึงเรื่องของตะข่ายกับโกนะครับเราก็ต้องมาดูตำแหน่งฟุตบอลกันหน่อยดีกว่าไหมตำแหน่งฟุตบอลเนี่ยนะครับก็แน่นอนฮะผู้รักษาประตูคือ goalkeeper the goalkeeper ก็คือนายทวารต่อไปนะครับก็คือพวกกองหลังเนี่ยก็คือ defenders นะครับ the defenders นะฮะโอเคก็จะมีพวกตำแหน่ง center home center half right back left back อะไรพวกนี้นะฮะ right back left back กองหลังขวากองหลังซ้าย center half อะไรพวกนี้แต่ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษง่ายๆคือกองหลังคือ defenders
กองกลางก็คือ the midfielders นั่นเองครับ midfielders ปีกก็คือ wingers นะครับ the wingers แล้วก็พวกกองหน้าก็เรียกว่าพวก strikers นั่นเองครับหรือว่าพวก forwards นะคุณเห็น FW forwards หรือว่า striker นั่นเองนะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยนะครับทำงานกันเป็นทีมเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าฟุตบอลทั้งทีม11คนนี้เนี่ยนะครับมีแค่คนคนนึงเนี่ยไม่สนใจที่จะเอาลูกนะฮะไปเข้าโกเนี่ยก็คือมีเป้าไม่เหมือนอีก10คนเนี่ยทีมของเราอาจจะพังได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นครับการทำงานเป็นทีมอยากให้ดูทีมฟุตบอลเป็นต้นครับก็คือแต่ละคนมีตำแหน่งรู้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องส่งลูกให้กันอย่ามาทะเลาะ กันอย่าไม่มีปัญหากันเพราะถ้าทะเลาะ กันเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าคู่แข่งก็จะเลี้ยงลูกผ่านเราแล้วก็เตะลูกเข้าประตูเราแล้วก็แพ้สิครับฝากไว้สำหรับทุกๆบริษัททุกๆทีมที่ต้องทำงานกันด้วยกันนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูเรื่องราวของแอคชั่นในกีฬาฟุตบอลกันบ้างครับคิกก็คือเตะหานี่รู้ pass ก็คือส่งคุณก็รู้ save นะฮะก็คือการเซฟลูกได้นะครับ shoot ก็คือยิงนี่แต่หลายๆคำที่ผมพูดไปนะครับคุณก็บอกง่ายไหมแล้วถ้าคำว่าเลี้ยงลูกบอล นะฮะเลี้ยงลูกบอลครับ อะไรนะครับ treat นั่นมัน treat มันเลี้ยงขนม treat คือเลี้ยงขนมอย่างเช่น trick or treat Halloween เลี้ยงลูกบอลก็เรียกว่า dribble ก็คือ dribble the ball คือเลี้ยงครับเขาบอกนักฟุตบอลที่ชอบเลี้ยงและไม่ชอบส่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทำงานกันเป็นทีมเพราะว่าเลี้ยงเนี่ยนะครับผมมันเหนื่อยไงคนเดียวแต่ถ้าส่งเนี่ยนะครับเพื่อนก็อยู่นั่นเราก็ส่งเนี่ยให้ลูกงานมากกว่าคนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก dribble คือเลี้ยงลูกครับต่อไปนะฮะเราอยากจะเปิดลูกเข้ากลางครับบางคนก็บอก open the ball open the ball open the ball มันคือฉีกลูกเปิดมาเลยนะฮะเขาเรียกว่า cross the ball นั่นเองครับ cross the ball เปิดลูกเข้ากลางนะฮะ cross the ball นี่ไง cross the ball ต่อไปนะครับผมมงครับผมมงก็คือ head the ball นั่นเองครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าMessi head the ball นะครับ headed the ball into the goal headed คืออดีตไง he headed the ball into the goal แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการทุ่ม throw in นะฮะ throw in ก็คือการทุ่มลูกนะฮะ goal kick ก็คือเตะจากประตูและ free kick ก็คือการ free kick PK ก็คือ DJ ปิยวัฒน์เข็มเพชรนะครับนะฮะ PK คือ penalty kick นะฮะเราจะใช้ take the free kick หรือว่า takethe penalty kick นั่นเองนะครับนั่นก็คือพวกแอคชั่นของกีฬาฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะชาวไทยเรียกว่า start อย่างนี้ฝรั่งก็เรียกว่า start ที่แปลว่าเริ่มนะฮะก็เรียกว่า studs the studs นะครับแต่จริงๆนะฝรั่งเรียกว่า football boots หรือ soccer boots ก็ได้นะหรืออีกหนึ่งคำคือคำว่า cleats นั่นเองครับ cleats ไม่เชื่อผมไปดู Google ครับ cleats cleats ไปกดที่ image ดูซิอะไรขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือเขาเรียกว่าสนับแข้ง shin pads นะฮะนี่มันชินคือคาง shin นะฮะก็คือหน้าแข้งของเรานั่นเองครับนี่ก็คือพวกกีฬาฟุตบอลนะฮะวินชนะ draw ก็คือเสมอ l ก็คือ lose คือแพ้นะฮะอย่าลืมครับอย่างเช่น man u won แปลว่า man u ชนะอาจจะบอกแมนยูชนะลิเวอร์พูลแมนดีกว่าลิเวอร์พูลชนะแมนยูดีกว่าลิเวอร์พูล beat แมนยูนั่นเองครับลิเวอร์พูล beat แมนยูนะฮะสมมติชนะไป 1-0 1-0 0ของฟุตบอลคือ nil นั่นเองครับแล้วถ้าเป็นเสมอกันล่ะอย่างเช่นลิเวอร์พูล draw จริงๆก็ต้องใช้อดีตเป็น drew นะลิเวอร์พูล drew with แมนยูถ้า 0-0 ก็ nil-nilแต่ถ้า1เท่าคนใช้คำว่าเท่าคนไทยใช้คำว่าเท่าใช่ไหมฝรั่งใช้ one all นั่นเองครับ Man U drew with Liverpool one all นั่นเองนะครับผมและอันที่เจ็บปวดที่สุดคือเวลามีการยิงลูกเข้าประตูในช่วงเวลาทดบาดเจ็บใช่ไหมเขาเรียกว่า injury time ครับหรือทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองครับ injury time หรือว่า added time ก็ได้บางทีก็จะเรียก added time คือเวลาที่ต้องบวกไปด้วยนะครับbasketball กันมากดีกว่า basketball ก็ไม่มีอะไรมากครับ dribble เขาก็จะใช้ dribble ก็คือเลี้ยงลูกนะฮะเหมือนฟุตบอลนะ bounce ก็คือเด้งนะฮะแล้วเวลาเราชูตไปนะครับชูตเนี่ยก็จะชูตไปที่ hoop ก็คือห่วง net ก็คือตัวตะข่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำที่เราต้องเจอการ์ตูนนี่ไงการ์ตูน slam dunk นั่นเองครับนะ dunk เนี่ยมันคือการยัดห่วงใช่ไหมแต่เขาเรียกว่า slam เพราะ slam มันแปลว่าอะไร help ปังเสียงดังมากอย่างเช่นครับแล้วคุณปิดประตูโยปัง
slam the door นั่นเองครับ slam the door so slam ดังเขาเรียกว่า slam เพราะอะไรครับเพราะมันมีการกระแทกเสียงดังมากๆนะนั่นก็คือเรื่องราวของ basketball นั่นเองนะครับแบบหอมปากหอมคอนะฮะต่อไปก็คืออีกหนึ่งกีฬาที่ชาวไทยชอบมากคือ

โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิกกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมกำลังมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็เล่นโยคะแล้วก็ยืดเส้นยืดสายนะครับก็เป็นเพราะว่าวันนี้จะมีตอนที่ชื่อว่า Sports Podcast

นะฮะแล้วเราก็การตกปลานั่นเองครับ fishing เขาว่ากันว่าคำว่า bait เนี่ยในภาษาไทยเนี่ยเราเอามาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า bait นะฮะ baitแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมคนไทยเบ็ดเนี่ยก็คือตัวตะขอใช่ไหมเบ็ดแต่ของฝรั่งเบ็ดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตะขอนะฮะมันคือตัวเหยื่อที่อยู่บนตะขอครับ fishing rod คือคันเบ็ดหรือว่าอุปกรณ์ตกปลา fishing rod แล้วตัวตะขอเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า the hook นะฮะ the hook แต่ไอตัวหนอนหรือตัวเหยื่อเนี่ยเขาเรียกว่า the bait นั่นเองครับ bait กีฬาต่อไปคือ racingracing ก็คือการแข่งรถแนะนำนะครับว่าขอความกรุณาว่าไม่เอา street racing ได้ไหมครับสำหรับพวกคนขับรถ car driver กับ motorbike rider คนขับรถหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอย่าไปแข่งบนถนนเป็น street racing เลยเนาะมันสร้างความเดือดร้อนความรำคาญใจและก็อาจจะสร้างถึงความบาดเจ็บความพิการหรือความตายมาให้กับคนบนท้องถนนด้วยนะครับไปแข่งกันใน circuit หรือใน track กันดีกว่าแล้วอย่าลืมนะครับเวลาคุณไปแข่งรถเนี่ยนะครับก็อย่าลืมใส่ helmet กันด้วยนะครับหมวกกันน็อกฮะกีฬาสุดท้ายนะครับที่ผมว่าชาวไทยก็เห็นบ่อยๆเช่นเอเชียนเกมก็ไปแข่งซีเกมก็มีโอลิมปิกยังไปเลยกีฬาแข่งม้านั่นเองครับนะ horseback riding horseback riding ก็คือการขี่ม้านะฮะ horseback riding แต่ถ้า horse racing ก็คือการแข่งม้าใน horse racing นะฮะอย่างเช่นที่นางเลิ้งเป็นต้นนะครับ horse racing นะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเขาจะเรียกว่า equestrian นั่นเองครับกีฬา equestrian นั่นเองนะครับที่เขาจะต้องมีการขี่ม้าข้ามพวกสิ่งกีดขวางก็คือพวก obstacle แต่จริงๆเขาเรียกว่า hurdle ก็ได้นะ obstacle หรือว่า hurdles นะครับแล้วคนขี่ม้าเนี่ยก็จะต้องนั่งอยู่บนอานก็คือ saddle นะฮะแล้วก็ต้องจับนะฮะเชือกควบคุมม้าก็คือ rein นะ rein ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าฝนตกนะฮะ rein ตัวนี้ก็คือตัวเชือกควบคุมม้านั่นเองครับภาษาอังกฤษนะครับอย่าเลือกที่จะเรียนแค่บางอันอันนี้ฉันเอาฉันว่าฉันใช้ได้ก็เลือกใส่ทุกอย่างมาในสมองแล้ววันไหนต้องใช้ไหนก็เลือกหยิบจากสมองเอาไปพูดกับเขาดีกว่าเรียนภาษาอังกฤษแบบ limited edition คือกีฬาไม่เอาอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งต้องไปคุยกับเขาเรื่องกีฬาไม่มีความรู้ก็นั่งใบ้รับประทานนี่ไงฮะดังนั้นครับวันนี้อยากจะบอกนะครับว่าภาษาอังกฤษรู้ทุกเรื่องจะได้คุยกับเขาได้ทุกที่นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรายการคลิปของเรากับภาษาอังกฤษท็อปิกต่อไปจะเป็นท็อปิกอะไรนั้นติดตามด้วยนะครับ

0: equipment for online learning or simply don't live in the right environment might find online classes inconvenient.
1: Right, you make a good point with that. Actually, some of my friends have that kind of problem.
0: Oh, another reason why I like online learning is that the classes are available 24 hours a day, 7 days a week, which means that my schedule is really flexible. It gives me the freedom to do it whenever it's convenient for me. You know, I'm fine as long as I submit all the assignments and submit them on time.
2: You need good time management to be able to do that, because if you don't,
1: you're gonna have to catch up on all the coursework.
0: Yeah, I agree. Self-discipline is really important for successful online learning.
2: Yeah, because you won't have anyone to help you guide through, and you won't have anyone to help you focus on the deadlines.
1: You'll have to put things off, and you don't want to do everything at the last moment, do you?
0: Of course not. I don't want to wake up one day and find myself buried under like a huge pile of schoolwork I have to catch up on. Oh, anyways, I have to go now. Bye.
1: All right, bye.
3: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it is a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye.
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ลาเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: ถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน

0: hospital.
1: Hospital.
0: Hospital. แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
2: park.
1: Park.
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียม
1: สเตเดียม
0: พร้อมกันสเตเดียมที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่าสเตเดียมจำนะสเตเดียมมีเกมให้เล่นนะสเตเดียมที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหน
1: โรง
0: อาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า very good อีกรอบนึง canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria canteen
1: cafeteria
0: canteen
1: cafeteria
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
3: ข้าวผ
0: ั
3: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ไม่ม
0: ีอ้าวไม่มีเดี๋ยวดูวันนี้นะ
3: ม
0: ี
3: ไข่เจ
0: ียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
1: ร
0: ้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปเลยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: restaurant จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า
1: restaurant
0: ตอบเวลาไปเที่ยวโอเค very good
1: hotel
0: hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่ามิวเซียมเก่งมากค่ะมิวเซียมนะพร้อมกันมิวเซียม
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: มิวเซียม very good ต่อไป
3: สระว
0: ่
3: ายน
0: ้
3: ำ
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของซูเปอร์
1: มาร์เก
0: ็
1: ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตต่อไปส่งจดหมายที่ไหน very good post office
1: post office
0: ส่งจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post office แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station
1: police station
0: police station ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่

0: ต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
1: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: ที่ไหน
0: barber shop ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะbarber shop นะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library นี้รู้แล้วนะ library ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station แปลว่าอะไร
1: รถบ
0: ัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหมstation ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กเบเกอรี่ช็อปขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: Coffee shop
0: ร้านอะไร
1: ร
0: ้
1: าน
0: อะไร
1: ร
0: ้
1: าน
0: อะเอมิซอนเขาบอกร้านเอมิซอนนี่เป็นไงล่ะร้านเอมิซอนร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ย
1: ซินิมา
0: เราไปดูหนังกัน
1: ซู
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักแล้วทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3 พี่กาซาดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1 2 3
1: cinema
0: Coffee shop. Bus station. Library. 1 2 3.
1: Library.
0: 1 2 3. ไม่ใช่ให้พูดใหม่โอเค library 1 2 3 library ห้องสมุด
1: library
0: ต่อไป barbershop ไม่ใช่บาร์บี้ barbershop เอ้ย barbershopไปธนาคารว่า 1 2 3
1: Police
0: station อะไรนะ
1: Police station
0: ต่อไป 1 2 3 Post office ต่อไป 1 2 3
1: ต่อไป swimming pool swimming pool ต่อไปmuseum museum ต่อไป hotel ต่อไปRestaurant. 1, 2, 3.
2: Restaurant.
1: Very good. ต่อไป Canteen. Stadium.
2: Stadium.
1: Park.
2: Park.
1: Hospital. School. Okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit you want to buy fruit คืออะไร fruit คืออะไร fruitBananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
3: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทิชเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูกmovie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ จำได้ไหมในภาษาอังกฤษซีอะไร
4: ซุปเปอร์ซีโอเค
1: โนจำได้ไหม
4: ไม่ไม่เจออะไร
1: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโนดูหนังนะดูหนัง
4: โรงแรมเวอร์รู
1: มซีนี
5: ซีนีมา
1: ซีนีมา
5: ซีนีมา
1: ดังดังซีนีมา
5: ซีนีมา
1: ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
2: ซ
1: ี
2: น
1: ี
2: มา
1: ซีนีมาโรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินเออ ชื่ออะไรเสื้อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะอ้าวดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ที่เชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
6: ซากอย
1: อะไรสสเต
6: สเตว
1: สเต
6: ว
1: ตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้มี3คนสเตเดียมดิงพูดตัวซะใหญ่นะเอาพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่คาซัสแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมคนเดิมจะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือเ
7: ขาเรียกว่า
1: ที่ไปเรียนหนังสือไปที่ไหนฮอสปิทอลไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ฮอสสกูลสกูล
7: สกูล
1: สกูลสกูลสกูลสกูลสกูล
7: สกูล
1: เยอะไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนแล้วแล้วเอาแล้วเอานุชมีนุชมีนุชมีตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place

0: want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me
1: excuse me
0: excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
1: How can I get to
0: the bank
1: How can I get to the bank?

0: ธนาคารไปธนาคารแบงค์ธนาคารต่อไป could you tell me the way to could you tell me
1: the way to
0: the museum ไปไหนคะมิวเซียมฮะ
2: ตันน
0: ี่ไปฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหนโรงเรียนสคูลสิใช่ไหม
2: ห้องสม
0: ุ
2: ด
0: อนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป can you tell me can you tell meHow to get to the school ไปไหน
1: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me
1: Can you tell me
0: How to go to
1: the restaurant
0: ที่ไหน restaurant ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet Restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้ายสุดท้าย Can you tell me
1: where the hospital is
0: hospital ที่ไหนโรงพยาบาลเก่งมากอ่ะ
3: แล้วในภาษาไทยสลากมีกี่ตัวเยอะมั้ยบอกข้างสลากในภาษาไทยเยอะมั้ยลูกไม่ใช่
4: 44ตัวค่ะ
0: 44ตัวนั้นคือพยัญชนะสละสละอะอาอิอีอึอึนั่นน่ะโอ้เยอะมั้ยเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเอง
4: 26
0: ภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสละนะสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวี MKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: ึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: There is still a story about the legend of a boxing fighter. I believe that everyone has heard of the story of Mr. Phnom Thom, top boxer. The fighter made a name for Ayutthaya and the Thai nation. He uses his boxing skills to fight enemies to protect the country. It can be considered that night Phnom Thom was an inspiration to many Thai boxers as well.
1: แต่น่าเสียดายมากเลยครับปัจจุบันนี้มวยข้ามเชือกหาดูยากมากเลยอ้าวสวัสดีครับคุณพี
2: ่ครับผม
1: เป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
1: พอดีเลยนะเพราะทีชเกิร์ลก็อยากรู้เรื่องมวยขาดเชือกแล้วปัจจุบันนี้มวยขาดเชือกยังมีอยู่ใช่ไหมครับ
2: ยังมีครับที่สําคัญเนี่ยเป็นลูกหลานในขนมต้มเป็นเด็กและเยาวชนครับใกล้ๆนี้แหละครับเนี่ยอยู่แถวเนี้ย
1: Thank you very much
2: You're welcome ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอ๊ะชาวบ้านบอกว่าจะมีมวยขาดเชือกอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอเลยอยู่ในน้ำโถไม่ใช่เดี๋ยวเจอแล้วนะครับหวยคาดเชือกชาติจีนเข้าไปดูดีกว่าอุ้ยเป็นอะไรไหม
3: ไม่เป็นไรครับ
1: เอ้าทำลายผู้ชายได้ยังไงครับสวัสดีครับพูดเล่นโอ้โหสมกี้ครับน้องๆกำลังซ้อมอะไรอยู่ครับ
4: ซ้อมมวยคาดเชือกเพื่อที่จะเอาไว้แสดงโชว์ค่ะ
1: มวยคาดเชือกแสดงว่าทีเจเรนก็มาถูกเพราะอยากรู้เรื่องนี้นะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับ My name is Teacher Greg What's your name
4: My name is Novakao Phanmai My nickname Hoy ค่ะ
3: My name is Wachipon Phanmai My nickname Phat ครับ
1: Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักกันครับโหเมื่อกี้นะครับตื่นเต้นมากเจ็บหรือเปล่าครับ
3: ไม่เจ็บครับ
1: เมื่อสักครู่ Teacher Greg ได้ยินว่าฝึกมวยขาดเชือกเพื่อมีการแสดงใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะที่นี่จะมีการแสดงโชว์ทุกเสาร์อาทิตย์ประมาณ10โมงเช้าค่ะ
1: แล้วทำไมถึงมีวิชามวยขาดเชือกมาติดตัวด้วยมีผู้สอนหรือเปล่าคะ
4: มีค่ะหนูกับพี่พาเป็นคนบางบานค่ะเราก็เลยได้เป็นลูกหลานของนายขนมต้ม
3: มีคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนสอนครับคุณพ่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์มวยไทยเอาไว้ด้วยครับ
1: อยากฝึกด้วยอยากเล่นด้วยได้ไหมครับ
4: ได้เลยค่ะ
1: งั้นจะให้น้องๆสอนให้ทีเจอร์เป็นนักมวยขาดเชือกแล้วทีเจอร์เกรกจะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหมครับ
4: ดีค่ะ
1: ทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และประโยคที่มีประโยคและลองตอบคำถามด้วยเดี๋ยวทีเจอร์เฉลยที่หลังครับโชคดีนะแล้วสมมติว่ามีฝรั่งเดินเข้ามาและทักด้วยประโยคแรกลองพูดด้วยครับ What are you doing
4: What are you doing
1: ที่แปลว่า
4: คุณกำลังทำอะไรอยู่
1: สุดยอด

0: I'm practicing Thai boxing.
1: I am practicing Thai boxing.
0: แปลว่า
1: ฉันกำลังชกมวยอยู
0: ่เก่งมากจำได้อีกหนึ่งประโยคครับ What time is the show?
2: What time is the show?
0: แปลว่าอะไรครับ
1: คุณโชว์กี่โมง
0: หรือมีการแสดงกี่โมงเก่งมากตอบว่า The show starts.
2: The show starts
0: at
2: 10
0: in the morning.
2: In the morning.
0: แปลว่าอะไรครับ
1: ฉันแสดง
2: ตอน10 โมงเช้าย
0: ากไม่ยาก
1: ไม่ยากค่ะ
0: ก็เหมือนหมวยคาดเชือกใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะทีเจอร์ก็อยากลองด้วย
1: ได้ค่ะ
0: โอเคทีเจอร์พร้อมมากเลย This is the first time I will start learning boxing. I'm very excited because boxing is a martial art that foreigners love very much. Let's see how well my fighting skills will be. Hey, don't forget to cheer for me too. กลับมาแล้วนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยหล่อขึ้นหรือเปล่า
2: ดูดีมาก
0: โอ้ขอบคุณมากก่อนจะเริ่มทำยังไงดีครับ
2: เราต้องวอร์มร่างกายก่อนครับ
1: เริ่มจากท่าแรกนะคะเป็นการโน้มตัวลงไป
0: โอเค
2: แตะปลายเท้า
0: ลองออกเสียงด้วยครับ stretching
2: stretching
0: stretching แปลว่ายืดตัวหรือยืดเส้นครับ
1: ท่าที่สองนะคะเป็น
2: ดึงไหล
1: ่เป็นการดึงไหล่ค่ะเอาแขนไว้ค่ะแล้วก็เอ็นตัวไปด้านซ้ายค่ะ
0: โอเคสอนนิดนึงนะครับ stretch your shoulder
2: stretch your shoulder
0: stretch ก็สอนไปแล้ว stretch แปลว่ายืดเส้นแล้ว shoulder คืออะไรฮะ
1: ไหล่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากแต่ละท่ากี่วินาทีครับ
1: 10วิค่ะ
0: โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 switch ก็คือสลับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: ต่อไปจะเป็นท่านั่งนะคะ
0: โอเค sit down please
1: แล้วก็นั่ง
2: ฝ่าเท้าชนกัน
1: แล้วก็ฝ่าเท้าชนกัน
0: ท่านี้รู้หรือเปล่าฝรั่งจะเรียกว่า butterfly
1: butterfly
0: เพราะอะไรครับ butterfly แปลว่า
2: ผีเสื้อ
1: เ
0: หมือนไหมฮะ
2: เหมือน
0: ผีเสื้อ
1: จากนั้นเราก็โน้มตัวไปข้างหน้าค่ะ
0: ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: ก็จะ
2: เหยียดขาตรง
0: โอเคจะพูดว่า straight
1: leg straight
0: ใช่แล้วนะ straight ก็คือตรงเนาะ leg straight โอเค
1: จากน
0: ั
1: ้นก็ทำเหมือนท่าที่หนึ่งเลยค่ะ
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I'm so tired รู้หรือเปล่า tired แปลว่า
1: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยใช่แล้วนะครับ I'm so tired ก็คือฉันเหนื่อยหรือรู้สึกเหนื่อยแต่เพิ่งเริ่มใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอ้ยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้ซ้อมเดี๋ยวนั้นซ้อมดีกว่า
2: ถ้าย่าง3ขุมครับ
0: อันนั้นคืออะไรครับ
1: คือเป็นการย่าไปข้างหน้า3ก้าวแล้วก็ถอยหลัง3ก้าวเพื่อเป็นการดูเชิงคู่ต่อสู้ค่ะ
0: อันนั้นจะเรียกว่า footwork
2: footwork
0: ครับ foot คืออะไรครับ
2: เท้าครับ
0: ใช่เหมือนว่ามันจะทำงานไปหน้าถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นยังไงครับ
1: อันดับแรกเราก็จะต้องตั้งการ์ดค่ะ
0: ปกป้องตัวเองแบบนี้จะเรียกว่า defensive position
2: defensive position
0: แปลว่าท่าเนาะ defensive คือปกป้องตัวเอง defensive position ก้าวหน้าครับโอเค
1: ยกขายกแล้วก็วาง
0: ครับ
2: แล้วก็ก้าวอีกข้างครับไม่พอ
1: ก้าวอีกข้างค่ะแล้วก็วางเราจะวางข้างหนึ่งเฉียงๆนะคะจากนั้นเราก็จะ
2: ถอย
1: ค่ะถอยลงใช่ค่ะ
0: เ
1: ยอะค่ะถอยค่ะ
0: ครับ it's a little hard ก็ยากนิดหนึ่งต้องฝึก ready พร้อมกันนะ one two three ไปฮึบ two three ถอยด้วย ready steady
1: ถอยม
0: า one two three
1: ต่อไปจะเป็นการตั้งการ์ดนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะยกขาขึ้นแล้วก
2: ็
1: เปลี่ยนสลับมือค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่ะจากนั้นเราก็หมุนมือค่ะโอเคค่ะถูกต้องแล้วก
0: ็
1: เฉียงค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ค่ะก็วาง

0: ตอนถอยหลังก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะวางนะคะแล้วก็หมุนมือค่ะไปข้างหน้าใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะนี่ค่ะทีเชอร์เชือกที่เราจะเอาไว้ทันมือกันค่ะ
1: โอเคสอนให้ครับคำว่าเชือกออกเสียงด้วยครับ rope
2: rope
1: เก่งมากแล้วทำไมถึงคาดเชือกมันมีประโยชน์อะไรบ้าง
2: เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีนวมครับเลยใช้เชือกแทนนวมเพื่อเป็นการป้องกันและก็เซฟด้วยแล้วก็ตามความเชื่อของนักมวยเขาจะผูกเครื่องราวของขลังไว้กับเชือกด้วยครับ
1: สอนนิดนึงนะครับคำว่าพันเชือกก็คือ wind the rope
2: wind the rope
1: หรือมีคำอื่นด้วย wrap the rope
2: wrap the rope
1: พันมือก็คือ wrap your hand
2: Wrap your hand
1: เก่งมากวิธีพันมือต้องทำยังไงครับ
0: ก็เริ่มจากเอาตรงนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แหวกมาเป็นสองด้านค่ะสอดไปที่นิ้วโป้ง
1: ครับนิ้วโป้งภาษาอังกฤษว่า thumb
2: ครับ
1: โอเค
0: จากนั้นเราก็จะพันที่ข้อมือนะคะสามรอบค่ะ
1: one two three อยากรู้นะครับจุดเริ่มต้นฝึกนานหรือยังเนี่ยน้องพัท
2: ประมาณ5ปีได้แล้วครับ
1: น้องพลอยฝึกนานหรือยังครับ
0: ฝึกตั้งแต่อนุบาล
1: โอ้ตั้งแต่ตัวเปี๊ยะตัวเล็กอนุบาล
0: ประมาณ6ขวบ
1: ยอดเริ่มต้นยังไงครับใครเป็นผู้สอน
0: มีคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนสอนค่ะ
2: ตอนแรกคุณแม่เขาให้ผมเป็นคนไปรำเพราะว่าตอนนั้นสมาธิสั้นก็เลยอยากให้ฝึกสมาธิครับแต่ไปๆมาๆก็เลยให้น้องพลอยมาช่วยมาฝึกด้วยแล้วก็เลยได้มาเปิดหมวกจนถึงตอนนี้ครับ
1: คำว่าฝึกฝนใช้คำว่า practice
0: practice
1: คือได้ยินหรือเปล่า practice makes perfect ฝึกฝนบ่อยจะได้เก่ง
2: จริงครับ
1: จริงด้วยแล้วถ้าไม่ถึงชอบมวยคาดเชือกครับ
0: ได้ออกกำลังกายค่ะแล้วส่วนตัวพวกหนูสองคนไม่ชอบด้านกีฬาค่ะหนูก็เลยหันมาเล่นตรงนี้
2: เพราะว่ามันเหมือนเป็นการออกกำลังกายในตัวแล้วก็ใช้ป้องกันตัวได้ด้วยครับ
1: แล้วที่จะเกรงมองเห็นว่าเป็นศิลปะด้วยเป็นการแสดงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อีกคำหนึ่งนะครับที่น่ารู้ก็คือศิลปะป้องกันตัวเอง martial arts
2: martial arts
1: น้องพลอยสอนให้นะคำว่ากำมือพูดว่า squeeze your hand
0: squeeze your hand
1: หรือใช้คำว่า make a fist
2: make a fist
1: fist ก็คือมือหรือหมัดคาดเชือกเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับ
0: ต่อไปเราก็จะเป็นท่าที่1จระเข้ฟาดหางค่ะ
1: คำนี้เราไม่ได้แปลตรงตัวจะเรียกว่า360
2: headshot
1: kick
0: ท่าที่2คือท่าหนุมานถวายแหวนค่ะ
1: ท่าสุดท้าย
0: ท่าสุดท้ายคือท่าหักงวงอัยราค่ะ
1: ขอดูหน่อยนะครับท่าแรกมันจะเป็นยังไง
0: ตั้งกาดค่ะแล้วก็จะเตะอย่างนี้แล้วก็เตะมา
1: เอาจีนคอดูแบบทันทีเลยครับไปทางบ้านครับอย่าลืมนะแบบนี้แค่เป็นท่าให้ทำไม่ได้แนะนำว่าไปฝึกเองที่บ้านระวังนิดนึงมันอันตรายเนาะ
0: โอเคค่ะ3 2 1กวาดค่ะมาจึ๊บเตะโอเคค่ะ
1: แล้วท่าที่2
0: เป็นท่าหนุมานถวายแหวนค่ะ
1: นี่เสียงด้วยคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าแขวหักหรือเปล่า นั้นให้ทีจะลองด้วย
0: ผักออกนะคะ แล้วก็
1: ขอโทษด้วยนะว้าวและท่าสุดท้ายคืออะไรครับ
0: ก็เป็นท่าหักงวงอัยราค่ะ
1: เจอเลยครับ Let's try ท่านี้เอาไว้ใช้เพื่ออะไรครับ
2: ใช้ในการตัดกำลังขาของคู่ต่อสู้ครับ
1: พร้อม
0: โอเคเตะจับค่ะแล้วก็ตีใช่ค่ะแล้วก็หมุนไปจับอีกรอบนึงแล้วก็ข้างนี้สองใช่ค่ะ
1: I'm so sorry.
2: ไม่เป็นไรครับ
1: I'm so sorry ที่แปลว่าขอโทษแล้วน้องพัทพูดว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษใช้คำว่า no worries
2: no worries
1: no problem
2: no problem
1: it's okay
2: it's okay
1: นี่แหละมี3ประโยคที่แปลว่าไม่เป็นไรบอกเป็นอย่างสนุกมาก

0: คือทีเชอร์มาเรียนทั้งทีหนูก็จะให้ทีเชอร์แสดงไปกับพวกเราด้วยนะคะ
1: ได้อยู่เพราะชุดก็พร้อมใจก็พร้อมด้วยครับ Audience don't miss the exciting show coming up Teacher Greg has two fists of fury waiting for you so check it out
2: การเรียนท่ามวยโบราณทั้ง3ท่านี้เป็นเรื่องที่อยากสำหรับผมเหมือนกันนะครับและเมื่อผมได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องพลอยน้องพาร์ทที่สอนผมทำให้ผมยิ่งต้องตั้งใจเรียนน้องทั้ง2คนมีความสามารถมาก
3: This makes me understand how much Thai people love Thai box and want to keep it around forever
2: อย่างที่คุณพ่อของน้องทั้ง2คนตั้งกลุ่มมวยคาดเชือกขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูนั่นเองครับ
4: สิ่งที่ชอบในการศึกษามวยคาดเชือกเรามีความรู้จากบรรพบุรุษพ่อปู่ในขนมต้มที่สามารถต่อกรกับพม่าได้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นเป็นเชลยศึกนั่นก็เลยศึกษาว่าจะทำยังไงจะให้มวยคาดเชือกของเราสืบทอดต่อไปยันถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสำหรับการสอนมวยคาดเชือกให้ลูกมันเป็นวิชาพื้นฐานในการป้องกันตัวเองยับเกิดเหตุเฉพาะหน้าก็เลยให้เขาเรียนรู้และเทคนิคการป้องกันตัวสำหรับเรื่องดาบนั้นก็บอกเขาว่าเป็นอาวุธในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่บรรพบุรุษเหล่านั้นได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษาเพื่อป้องกันในยามเกิดเหตุสงครามในสมัยก่อนครับสิ่งที่เราตระหนักจะทำยังไงให้ประเพณีดีๆของบรรพบุรุษนั้นสืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะในยุคปัจจุบันก็เราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับสำหรับการต่อยมวยคาดเชือกและการไหว้ครูมวยไทยก็จะไม่มีให้เราได้เห็นสำหรับในอนาคตนั้นก็จะให้เขาทั้งสองคนนะครับช่วยฝึกสอนคนรุ่นหลังให้รู้จักวิธีการต่อยมวยคาดเชือกในสมัยก่อนแล้วก็จะเป็นวิชาการป้องกันตัวให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไปครับสำหรับความภาคภูมิใจของผมนั้นนะครับในการอบรมสั่งสอนลูกฝึกฝนมวยคาดเชือกเขามีความตั้งใจและเรียนรู้และก็พัฒนาไปในสิ่งที่ดีแล้วก็จะสืบทอดเจตนารมณ์ที่เราได้อบรมสั่งสอนเขามวยคาดเชือกในยุคปัจจุบันสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรานั้นก็ยังมีอีกหลายสำนักที่ยังมีการสอนตัวผมและครอบครัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่มีการอนุรักษ์มวยคาดเชือกเปิดสอนฟรีเพื่อให้เขาได้รู้ว่าการฝึกมวยคาดเชือกสามารถป้องกันตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นได้ในยามฉุกเฉินจริง
1: ๆสวัสดีครับ welcome to our special showโอ้ยังงั้นพอเลยครับได้ได้น้องพลอย you can do it สู้สู้โอ้ยเฮ้ยเพื่อนเป็นไงล่ะเชียร์ใครดีนะ
5: เชียร์มึงเฮ้ย
1: โดยระวังนะระวังนะไปว้าวดูไม่ได้ดูอย่าต่อยทางเราไม่มีเลยนี่เด็กนะเด็กจ้าบล็อกเด็กจ้าสนุกมากน้องพัทเป็นยังไงฮะ
6: สนุกมากเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ทิชเชอร์ได้มาเรียนรู้กับพวกเราครับ
1: โอ้ใช่แล้วแล้วสอนนิดนึงนะถ้าฝรั่งพูดว่า are you having fun
0: สนุกไหม
1: ใช่แล้วนะสนุกไหมเราจะตอบว่า yes I'm having fun
0: yes I have fun
1: ถูกต้องครับก็คือสนุกหรือว่าสนุกมากถ้ามันสนุกมากจริงๆใช้คำว่าIt was a blast. ใช่แล้ว it was a blast แปลว่าสนุกที่สุดเลยครับแต่วันนี้ Teacher Greg ต้องขอบน้องพลอยและน้องพาที่เป็นผู้สอนที่ดี
0: เราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณ Teacher Greg นะคะที่ได้มาเรียนรู้กับเราและสอนภาษาอังกฤษกับเราแล้วทั้งสองคนก็จะเอาภาษาอังกฤษที่ Teacher Greg สอนเอาไปใช้ค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับเอาไปพูดในชีวิตจริงด้วย

0: นั้นแล้วจะทบทวนประโยคต่างๆเช่นการแสดงเปิดกี่โมงครับ What time is the show
1: What time is the show
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเปิด10โมงเช้าจะพูดว่ายังไงครับ
1: The show starts at 10 in the morning
0: ใช่แล้วนะเปิด10โมงเช้านั่นเองAnd the next story will be about an amazing kid. Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story. สำหรับวันนี้สวัสดีครับและคำถาม Quiz Challenge วันนี้ก็คือข้อใดหมายถึงศิลปะการป้องกันตัว A. Sports B. Martial Arts C. Prevent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Martial Arts ครับข้อ A.Sports แปลว่ากีฬาและข้อ4 prevent แปลว่าป้องกันเฉยๆครับ
2: โอ้ที่จะได้แค่นี้นะ
1: โอเคค่ะ
3: ปีไม่ได้1
1: 2
0: ที่จะมีเทคนิคมาฝากนั่งแบบนี้ก่อนจับเท้าแล้วค่อยๆถอย
4: ว้าว
0: ได้ยัง

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะ

0: ก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
2: National that use policy is an important in the world together with in Thailand. The application and implementation of pharmacogenomics can be the one way to improve national that use.

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับกลับมาสู่ The Speech Coach นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อพามาอยู่นอกสถานที่เราไม่ได้มาสอนเตะบอล นะคะครูง้อไม่มาสอนเตะบอล นะคะเรายังอยู่ในรายการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอยู่นะคะวันนี้ครูง้ออยู่ที่สนามฟุตบอลคริสตัลฟุตบอลคลับนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากำลังจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่าเทคนิคการโค้ชค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่บอกเลยนะคะว่าซับซ้อนลุ่มลึกและต้องใช้คนที่มีประสบการณ์เท่านั้นวันนี้ค่ะเราจะกลับไปหาเด็กน้อยของเราตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้องอ้นน้องอ้นเนี่ยเคยบอกเราไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมและมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลในอนาคตเขามาฝึกกับเราแล้ววันนี้เราจะมาต่อยอดให้กับเขาค่ะในการฝึกเรื่องของการเป็นโค้ชและตอนนี้น้องอ้นก็อยู่กับเราแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องอ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อ้นเป็นไงบ้างหลังจากจบซีซั่นหนึ่งมาจนถึงวันนี้ยังรักษาการเตะบอลแล้วก็ความต้องการที่จะเป็นโค้ชอยู่หรือเปล่า
1: ความต้องการมีมากเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าโควิดสนามบอลปิดก็เลย
0: แล้วทำไงแล้วเราฝึกฝนยังไงลูกพอโควิดมันเกิดขึ้น
1: ฝึกฝนก็มีการตั้งกลวยที่บ้านครับแล้วก็กระโดดเชือกทุกวัน
0: อันเลิศอันนี้ดีนะก่อนที่เราจะไปได้เจอว่าวันนี้เขาจะได้ใครมาเป็นโค้ชนะคะคุณก็อยากจะเล่าให้น้องๆทางบ้านได้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของคำว่าโค้ชเนี่ยมันมาอย่างไรนะคะต้องรู้ก่อนนะคะว่าโค้ชเนี่ยจะมีหน้าที่ไม่ใช่แค่บอกกลยุทธ์ในการเล่นเท่านั้นจะต้องมีความสามารถในเชิงของจิตวิทยาด้วยสาเหตุนี้มันเกิดจากที่อเมริกาค่ะในประมาณสักประมาณ80ปีที่แล้วมีโค้ชฟุตบอลนะคะที่เก่งมากของทีมหนึ่งปรากฏว่าทีมนี้เนี่ยนะคะพอหลังจากโค้ชย้ายออกไปปุ๊บเนี่ยทีมนักเล่นคนเดิมเลยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการเตะของเขาเนี่ยตกลงไปอย่างชัดเจนจนทำให้คนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตกลงไม่ใช่นักกีฬาหรอกหรอที่เก่งทำไมพอโค้ชคนนี้ย้ายอ่ะความสามารถของนักกีฬาก็ตกลงไปด้วยเขาจึงเอาศาสตร์ของการโค้ชเนี่ยมาคิดค้นกันว่ามันคืออะไรเหรอที่ทำให้ทีมเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้จนออกมาเป็นศาสตร์โค้ชชิ่งซึ่งวันนี้เอาไปประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โค้ชชิ่งหรือโค้ชอะไรเต็มไปหมดเนี่ยก็เอามาจากโค้ชของกีฬานี่แหละนะคะนี่คือที่มาของคำว่าโค้ชฉะนั้นคนที่จะมาเป็นโค้ชได้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะนอกจากจะรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองจะทำแล้วต้องมีหลักของการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและจิตวิทยาที่สุดยอดแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีโค้ชคนนั้นมาอยู่กับ

0: เราและจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเพราะเขาคือขวัญใจหนึ่งเดียวของอ้นค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
1: สวัสดีครับ

0: โอ้โหเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากๆนี่เมื่อกี้ถามเขาค่ะพี่ตุ๊กบอกว่านอกจากพี่ตุ๊กแล้วมีใครเป็นโค้ชขวัญใจอีกไหมโค้ชต่างชาติหรืออะไรไม่มีครับมีคนเดียวครับ
1: โอ้โหขอบคุณเจ๋อเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: พี่ตุ๊กขาสิ่งหนึ่งที่ง้ออยากจะให้เด็กๆน้องๆหลายคนที่เขาอยากจะผันตัวเองเป็นโค้ชเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่างในทางการแสดงเนี่ย
1: ครับ
0: นักแสดงที่เล่นเก่งก็ไม่ได้แปลว่านักแสดงที่เล่นเก่งทุกคนจะขึ้นมาเป็นครูสอนการแสดงได้
1: ถูกต้อง
0: นักกีฬาที่เก่งหลายๆคนแปลว่าทุกคนจะขึ้นมาเป็นโค้ชได
1: ้ถูกต้องครับ
0: มันต่างกันยังไงคะพี่ตุ๊ก
1: จริงแล้วผมมีอยู่แค่2 อย่างอยู่ในสมองผมนะคือการเป็นนักกีฬาที่เก่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชที่เก่งมันมีปัจจัยอยู่แค่นี้เดียวครับคือการรับความรู้กับการถ่ายทอดความรู
0: ้นี่อ
1: ันนี้สำคัญมาก
0: ค่ะ
1: คือบางทีเราเป็นนักกีฬาที่เก่งจริงแต่การถ่ายทอดความรู้ไปให้กับน้องๆหนูๆเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าการสื่อสารนั่นเอง
0: นั่นแหละค่ะ
1: แล้วโดยเฉพาะไม่มีเป็นเขาเรียกว่าไม่มีจิตวิทยาในการที่จะบอกเด็กๆอันนี้สำคัญมากเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวบางทีเอาตัวไม่รอด
0: คือถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเรารับได้เรารับเก่งได้
1: เรารับเก่งได
0: ้พอ
1: ใช่
0: แต่ไม่ต้องถ่ายทอด
1: ให้ใครเพราะเราถ่ายทอดให้ตัวเอง
0: ถูกต้อง
1: แต่พอเราจะเป็นโค้ชคือหนึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่ยังมีอยู่น้อยนิดแต่ไปเติมความรู้ให้มากขึ้นและนำมาถ่ายทอดเพื่อความชัดเจนถูกต้องเพื่อให้หนูๆน้องๆหรือว่าเยาวชนหรือคนที่เราต้องการเป็นโค้ชนำไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมาก
0: จริงๆเลยค่ะแล้วตอนพี่ตุ๊กผันตัว
1: ครับ
0: ต้องไปฝึกอะไรเพิ่มคะกว่าจะมาเป็นโค้ชได้
1: ผมเป็นนักบอลที่เก่งจริงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องภาคทฤษฎีในเรื่องการเป็นโค้ชเนี่ยยังมีองค์ความรู้อย่างน้อยก็ไปเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่า practice เลยเริ่มแรกเลยถึงแม้จะเก่งนะรู้แล้วไปเรียนรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเติมว่าเวลาเราจะสอนเด็กๆวิธีการมันเป็นแบบไหนแล้วก็มา4ไลเซนโค้ชมีอยู่5ระดับนะฮะแพคทีแล้วก็4ไลเซน B ไลเซน A ไลเซนแล้วก็โปรไลเซน
0: โอ้โห
1: ฉะนั้นก็เหมือนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
0: เก็บหมด
1: นะฮะก็คือสำคัญพอเก็บหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาที่เป็นระดับทีมชาติจะได้เปรียบเพราะมีประสบการณ
0: ์
1: พอเราไปเติมเรื่องของทฤษฎีเข้าไป2อย่างมาอยู่ควบคู่แล้วเหลืออย่างเดียวการถ่ายทอดเท่านั้นเองถ้าเราถ่ายทอดรู้เรื่องของจิตวิทยาด้วยการเป็นโค้ชไม่ยากเลย
0: ค่ะซึ่งอันนี้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าฟังไว้นะลูกอ้นลำพังเราเก่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะเก่งคนเดียวไม่พอจริง
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่เราเก่งมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราทำมาได้มันเหมาะกับเราอ่ะแต่เวลาเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะมันมีคนหลากหลายประเภทและทักษะที่แตกต่างจากเราอีกเยอะ
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นเราต้องรู้หมดเพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะสอนใครคนไหนแบบไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กจะได้เอาทักษะการโค้ชของพี่ตุ๊กนะคะมาถ่ายทอดให้กับน้องอ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง2คนนะคะไปลงสนามเดี๋ยวจะให้อ้นไปเปลี่ยนชุดนะคะแล
1: ้
0: วให้พี่ตุ๊กโค้ชแน่นๆค่ะติดตามได้เลยค่ะ
2: พี่ตุ๊กครับ
1: ครับผม
2: วันนี้ผมก็ได้มาเจอพี่อีกแล้ววันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าแบบถ้าเราจะเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอย่างไรแล้วภาษาเนี่ยเวลาในการพูดในการสื่อสารต้องทำอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วการเป็นโค้ชเนี่ยหลักสำคัญคือต้องไปเรียนก่อนนะ
2: เรียน
1: ถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งหรือไม่เก่งมีองค์ความรู้มากมีองค์ความรู้น้อยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวมันต้องไปเรียน
2: เรียนด้วย
1: เรียนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เรายังไม่ได้รับรู้ในสนามฟุตบอลเนี่ยในเรื่องของภาคทฤษฎีซึ่งจะมาประกอบกับในภาคปฏิบัติให้มันได้มีความแน่นมากขึ้นโค้ชเนี่ยต้องเรียนในทุกมิติหลักสำคัญคือต้องได้ความรู้ในการเรียน C นี่ก็สอนเด็กๆ B ก็พัฒนาในสอนระดับพวกเมเจอร์นะครับพอ A นี่ก็ในระดับคือโปรมากขึ้นพอโปรไลเซนส์มีโปรไลเซนส์อีกก็สอนระดับทีมชาติหรือสอนได้ทั่วโลกโค้ชเวลาสอนก็มีหลายระดับนะ
2: มีระดับไหนบ้าง
1: ครับก็สอนเด็กเขาเรียกว่ายูสก็คือระดับเด็กๆเนี่ยยูสฟุตบอลก็สอนระดับเด็กก็สอนแบบนึงสอนระดับเด็กโตอย่างรุ่นเราเงี้ยก็สอนอีกแบบนึงนะพอบอลอาชีพก็สอนอีกแบบนึง
2: สอนต่างกันหมดเลย
1: ต่างกันหมดเลยอย่างเด็กๆเนี่ยเราสอนเพื่ออะไรมั้ยเพื่อสร้างความจดจําก่อนสอนเพื่อสร้างความจดจําสมมุติว่าตื่นมาเราโดยหลักของเราเวลาตื่นมาเราไปไหน
2: เออที่นอนของผมก็เข้าห้องน้ําไปอาบน้ํา
1: ฟุตบอลก็เหมือนกันว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเรามีความจดจําว่าคู่ต่อสู้อยู่ขวาเราต้องเลี้ยงบอลไปทางซ้ายคู่ต่อสู้อยู่ซ้ายเราต้องเลี้ยงบอลไปทางขวา มีพื้นที่ด้านหน้าเราสามารถเลี้ยงได้เวลาเลี้ยงไปแล้วมันตันก็คือคู่ต่อสู้ดักเราจะเลี้ยงกลับหลังทำแบบไหนคือเขาเรียกว่าสร้างความจดจำทีนี้การจะสร้างความจดจำต้องทำอะไรก็ต้องทำให้เกิดลักษณะของการฝึกนั่นเองเวลาเด็กๆนี่ต้องเน้นเรื่องของสร้างความจดจำก็คือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเบสิกไง
2: แล้วถ้าเป็นเด็กรุ่นเล็กๆอะครับเล็กแบบเล็กเรามาเรียนกับเราเนี่ย
1: เด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยอายุยังไม่เกิน10ขวบส่วนใหญ่เขาจะสอนเพื่อเขาเรียกว่าฟอร์ฟันก็เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานมีความรักในกีฬาฟุตบอลก่อนยังไม่ได้สอนในลักษณะที่ต้องการให้เขาเป็นต้องการให้เขาเก่งสอนในลักษณะปลูกฝังความรักก่อนแต่พอเราขยับมาสัก10ขวบขึ้นไปแล้วอันนี้เราก็เริ่มนะสเต็ปจะสอนแบบไหนเริ่มจากสเต็ปที่ไม่มีฟุตบอลจะทำอะไรมีลูกบอลทำอะไรพอโตมา16 17นะก็ต้องใส่ในวิธีการยืนการเล่นโพซิชันในการเล่นตำแหน่งในการเล่น17 18 19ต้องมีตำแหน่งแล้วต้องรู้ว่ากองหลังต้องยืนแบบไหนผู้สาประตูต้องยืนอะไรลูกบอลมาซ้ายผู้สาประตูต้องยืนแบบไหนวิธีการป้องกันลูกเลียดป้องกันแบบไหนการอากาศป้องกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น
2: เยอะจริง
1: ๆเยอะกองหลังต้องทำแบบไหนนะฮะ1ต่อ1ต้องทำอะไรกองกลางต้องทำอะไรกองกลางตัวรับทำอะไรกองกลางตัวรุกทำอะไรศูนย์หน้ามีหน้าที่อะไรปีกมีหน้าที่อะไรเงี้ยเราก็จะสอนค่อยๆขยับพอไปอาชีพปั๊บอาชีพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท็กติกเพราะว่าเทคนิคเนี่ยเขาสอนเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้ว
3: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นเวลาไปอยู่ในการฝึกสอนฟุตบอลอาชีพเนี่ยเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเทคนิคคือเลี้ยงส่งมงยิงคอนโทรลนะฮะกับลูกบอลเนี่ยจะเป็นการสอนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทบทวนพอเสร็จแล้วสำคัญคือเทคนิคที่นำไปใช้ในแต่ละเกมแล้วเราจะไปสอนในประเภทไหนตอนนี้
2: ผมอยากสอนเด็กรุ่นพวกผมเลยก็ได้หรือว่าต่ำกว่านี
1: ้ก็ต้องไปดูว่าในรุ่นเราเนี่ยเขาเตะฟุตบอลเป็นหรือยังถ้าเตะเป็นแล้วก็สอนอีกแบบหนึ่งถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเริ่มต้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้องพื้นฐานเลยลักษณะของการสร้างจังหวะเท้าก่อนยืนฟุตบอลจะยืนแบบไหนยืนเต็มเท้าได้ไหมถ้ายืนเต็มเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายืนปลายเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องสอนนี่ก็คือบอกเขาแล้วต้องมีการแนะนำพอแนะนำไปแล้วเนี่ยต้องบอกจุดประสงค์ของการสอนเนี่ยนะว่ายืนปลายเท้าเนี่ยถ้าคุณไม่ยืนปลายเท้าเวลาเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยหนูๆเนี่ยจะเกิดคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดยืนปลายเท้าแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่งที่เด็กๆ เขาไม่รู้ไงเราต้องมีเหรียญ2ด้านสอนแล้วต้องให้เขารู้ว่าเราสอนเพื่ออะไรแล้วจะไปใช้ประโยชน์อะไรเสร็จแล้วพอเขาทำไม่ได้เราไปอะไรไปแก้ไขให้เขาต้องยืนแบบนี้นะแก้ไขแล้วก็ทำให้เขาทำซ้ำยังทำไม่ได้อีกก็แก้ไขจนเกิดความเคยชินก็เคยพอเคยชินแล้วเป็นไงช่ำชอง
2: ช่ำชองก็จะรู้ด้วยตัวเอง
1: รู้พอช่ำชองไปเลยพอช้างเชี่ยวชาญพอเชี่ยวชาญสุดท้ายโชคชนพอโชคชนก็ไปอาชีพแล้วไหมนะเราไม่มีช้ำชอกนะช้ำชอกมันมีนะช้ำชอกตอนนี้ยังไม่มีนอกจากไปบอลอาชีพทีมชาติใหญ่แล้วอาจจะแพ้ไปช้ำชอกได้ชอช้างใช้ได้ไหม
2: โอเคครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเป็นลูกศิษย์พี่ตุ๊กวันหนึ่งเลยได้ไหมครับ
1: ได้เลยเดี๋ยววันนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวอย่างรุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าแล้วสอนเพื่อนๆด้วยดีกว่าแล้วก็สอนตัวเองด้วยดีกว่าฉะนั้นก็จะเริ่มจากพื้นฐานลักษณะของการวอร์ม2แบบคือวอร์มไม่มีบอลนะฮะกับวอร์มมีบอลเราไหมพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อมครับพร้อมเป็นลูกศิษย์เลยคร
1: ับ พร้อมตั้งแต่ตีห้าแล้วนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลองดูกันฐานนี้แรกก็ฝึกการใช้ปลายเท้า
2: ครับผม
1: เพราะฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนไหวทุกครั้งต้องใช้ปลายเท้าฉะนั้นการใช้ปลายเท้าจะต้องฝึกในลักษณะของการวิ่งลักษณะของสังเกตไหมอาจารย์ตั้งเป็นหลักเลยตัวตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเราวิ่งไปปังปังปังปังปังปังแล้วสปีดไปแล้วกลับมา
2: ได
1: ้นะเป็นการสร้างจังหวะการเล่นโดยไม่มีลูกฟุตบอลก่อน
2: ได้
1: นะลองดูนะโอเคโอเคพร้อมนะ
2: พร้อม
1: ไปเท้าโอเคไปไปเท้าปังปังปังปังปังปังปังปังอันนี้นะอาจารย์บอกผิดนะครับปลายเท้าต้องอยู่อย่างนี้นะเข้านี้ตรงข้ามอย่างนี้จำตรงนี้นะ
2: ได้ครับ
1: อันนี้อาจารย์แนะนำเลยไหมไม่เที่ยพอทำแล้วจะได้รู้โอเคต่อโอเคใช้ปลายเท้าในการเคลื่อนไหวใช้ปลายเท้านะปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้าถ้าเรายืนเต็มเท้าคู่ต่อสู้มันจะหนีเราไปได้เร็วกว่าเราถ้าเราใช้ปลายเท้าในการวิ่งเราจะมีจังหวะในการเล่นมากกว่าคู่ต่อสู้โอเคมาโอเคเยี่ยมเราได้เรื่องของปลายเท้าไปแล้วสอนเด็กทุกครั้งเนี่ยฐานีที่1จะต้องมีขาดไม่ได้นะเพราะการขาดฐานีที่1เนี่ย

0: มันสถานีต่อไปมันไม่สามารถที่จะทำให้เด็กมีการต่อเชื่อมต่อในการเล่นฟุตบอลได้เพราะการยืนปลายเท้าเนี่ยสำคัญที่สุดของการเล่นไม่ว่าจะเคลื่อนไปข้างหน้าหรือกลับหลัง
1: ถ้ายืนเต็มเท้านี่ก
0: ็ถ้ายืนเต็มเท้าเวลาคู่ต่อสู้สปีดหนีหรือลากฟุตบอลเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราถ้าเรายืนปลายเท้าสังเกตไหมเราสามารถเทิร์นได้หมด
1: โอ้มิน่าผมยืนแบบเต็มเท้าเขาวิ่งหนีผมได้หมดเลย
0: ถ้าเรายืนเต็มเท้าเนี่ยคู่ต่อสู้มันจะหนีเราเร็วมากฉะนั้นเวลาเรายืนต้องยืนปลายเท้าเคลื่อนไหวหน้าหลังยืนเต็มเท้าเวลายืนสร้างเกมลุกยืนเฉยเรามองแล้วเราค่อยเคลื่อนปลายเท้าต่อไปเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับวิ่งไปก็ถ้าเราเซ่หมายความว่าร่างกายเราเป็นไงโคดิเนชันเราไม่ดีความยืดหยุ่นของร่างกายเราไม่ดีการคอนโทรลร่างกายไม่ดีนี่เป็นการฝึกเด็กๆเหมือนกันบางทีบางคนยืดไปมันเซ่อย่างนี้ไม่ได้ก็กลับมาเริ่มฝึกใหม่อันนี้เป็นฝึกเด็กๆลองดู
1: ได้ครับ
0: พร้อมเชิญหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดแล้วกลับมาเยี่ยมสถานีที่3ก็เกิดจากสถานีที่1 2เราฝึกมาแล้วสถานีที่3ก็คือสร้างจังหวะคือก้าวยาวๆปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งเวลาเราไงสปีดจาก
1: สปีด
0: วิ่ง counter attack ปั้งปั้งเรียกมาซอยแค่สั้นๆได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องซอยยาวปั้งปั้งปั้งปั้งนี่เอาไปใช้ในการเคาน์เตอร์แอทแทกได้ในการฉีกหนีคู่ต่อสู้ในระยะยาวได้แตะบอลแล้ววิ่งหนีปังปังปังลองดูโอเค
1: ได้ครับ
0: ตามหลักเลยนะโอเคสักสามเที่ยวเชิญครับปังปังปังปังปังปังต้องก้าวยาวนะอย่างนี้สั้นไปเอาใหม่กลับมาก้าวดีต้องแบบยาวเลยเหมือนยีราฟอ่ะ
1: ได้ครับ
0: ต้องแบบปังปังนี้เลยต่อเนื่องเชิญครับยาวปังปังปังปังปังปังตอนนี้เราเอาแค่เขาเรียกว่าเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่พอจะรู้นะฮะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆเราไม่มีอีกประมาณเป็นเยอะเป็นร้อยแบบอาจารย์สอนในการ
1: มี
0: โอ้โหมีเยอะแยะมากมายฟุตบอลนี่มันมีการสอนที่เยอะมากต่อไปเราเล่นกับลูกบอลมั่งคอนโทรลไปเลี้ยงไปเงี้ยคอนโทรลดึงดึงลองทำแบบอาจารย์ดิทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก30วิเพราะอะไรไหมครับทำแบบนี้เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับลูกบอลฝึกเนี่ยเวลาไปไหนให้ลูกบอลมันเหมือนชีวิตเราอะไปไหนไม่ต้องมองนะฝึกความคุ้นเคย
1: ให้มันไปด้วยกัน
0: ให้มันไปด้วยกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งมีอะไรมีขามีแขนมีเข่าเราให้มันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะเดินนะเขี่ยเดินหน้าถอยหลังเนี่ยให้ฝึกความคุ้นเคยก่อนเวลาฝึกเด็กๆลองสิ

0: นี่คือเป็นแบบฝึกเขาเรียกว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยหนูๆน้องๆนะอาจารย์บอกเลยว่าแบบฝึกมันมีเป็นหลายร้อยแบบอ
1: ัน
0: นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องนำมาฝึกทุกวัน
1: ทุกวันเลย
0: ในเด็กๆห้ามขาดห้ามขาดเด็ดขาดเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับหนูๆน้องๆจำไว้นะครับ
1: ครับผม
0: พอเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยเราสามารถฝันถึงเป็นนักบอลอาชีพได้นี่พอฝึกเรื่อยๆแล้วถ้าอยากเป็นนักบอลอาชีพอยากเล่นอะไรตำแหน่งไหน
1: กองหน้าครับ
0: กองหน้าเหรอ
1: ครับผม
0: แบบนี้นี่เดี๋ยวกองหน้านี่ก็เหมือนปิยพงษ์เลยดิ
1: โอ้โหเหมือนแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยยิงครับ
2: ถามน้องก่อนดีกว่า
0: ครับ
2: รู้สึกยังไงบ้างได้ไปอยู่ในการโค้ชของระดับชาติขนาดนี
1: ้รู้สึกว่าการที่มาเป็นโค้ชนี่มันไม่ง่ายเลยครับมันต้องรู้หลักเบื้องต้นรู้จักเบสิกรู้จักว่าต้องสอนเด็กยังไงให้เด็กเขาได้เข้าใจแล้วก็เขาต้องมีความสนุกสนานไปด้วยครับ
2: ถูกต้องถูกต้องถามพี่ตุ๊กเขาบอกเขาเนี่ยอยากเป็นกองหน้า
3: ใช่ครับ
2: อยากให้พี่ตุ๊กโค้ชเขานิดนึง แนะนำเขาหน่อยเขาต้องไปฝึกอะไรเพิ่มอะไรคะ
0: สิ่งที่เห็นเขาคือความมุ่งมั่นความตั้งใจ อันนี้สำคัญมากนะ
2: ค่ะ
0: พอเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วเนี่ยเวลาเราโค้ชจะสอนอะไรไปมันง่
2: าย
0: สิ่งสำคัญต่อไปเขามีวิธีคิดใส่วิธีคิดไปเล่นกองหน้าหนูจะต้องยืนแบบไหนกองหน้าเราตัวเล็กต้องยืนอะไรให้มันได้เปรียบในการเล่นนะครับวิธีการเล่นกองหน้าเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาวิธีคิดมากกว่าพอวิธีคิดเสร็จแล้วสำคัญตามมาคือการแก้ไขสถานการณ
2: ์
0: น
2: ี
0: ่นะพอคิดเสร็จเฮ้ยไปคิดอย่างนั้นมันไม่ตรงกับที่เราคิดอ่
2: ะ
0: ก็ไปแก้ไขสถานการณ
2: ์
0: อันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกเขานะครับ
2: คือเด็กๆทางบ้านคะการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฉันมีความรู้แล้วฉันจะบอกไปให้จบนะคะถ้าวันนี้เราได้สังเกตการโค้ชของพี่ตุ๊กเนี่ยเราจะสามารถถอดออกมาได้นะในหลักของการสื่อสารสำคัญเลยอันที่หนึ่งเลยนะพี่ตุ๊กเป็นคนที่วิเคราะห์ออเดียนซ์หรือผู้ชมเป็นใครเป็นเด็กเอาให้สนุกก่อนผู้ชมเป็นวัยรุ่นงั้นเอาฐานให้แน่นก่อนผู้ชมเป็นคนที่เป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วงั้นฉันใส่แท็กติกเพิ่ม
0: ถูกต้อง
2: ฉันใส่เทคนิคที่ทำให้เธอไปฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนเราสอนใครข้อที่2นะคะสิ่งที่โค้ชทำคือทุกครั้งที่พี่ตุ๊กจะบอกน้องให้น้องฝึกอะไรก็แล้วแต่พี่ตุ๊กจะบอกถึงปลายทางก่อนว่าคุณทำอันนี้ได้อะไรไม่ใช่มาบอกว่าทำตามฉันแล้วคนบางคนก็ทำไปแบบฉันทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
2: ท่านี้มันคืออะไรทำไมไม่ให้ฉันวิ่งไปเตะเลย
0: ถูกต้อง
2: ถูกไหมคะ
0: ครับ
2: ฉะนั้นพอเขารู้แล้วว่าทำแล้วได้อะไรหรือถ้าคุณไม่ทำอันนี้คุณจะเสียโอกาสอะไร มันก็จะทำให้คนอยากทำตามนะคะถ้าเป็นหลักทางการโน้มน้าวใจเนี่ยเราเรียกหลักนี้ว่า pain and pleasure pain แปลว่าถ้าเธอทำตามฉันถ้าเธอไม่ทำตามฉันเธอจะ pain นะ pleasure แปลว่าความพึงใจถ้าเธอทำตามเธอจะได้สิ่งที่เธอต้องการนะนี่นะคะนี่คือหลักของคนที่จะโน้มน้าวใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้จากนั้นระหว่างทางค่ะสิ่งที่ครูเห็นชัดๆเลยในพี่ตุ๊กคือพอพี่ตุ๊กให้ปุ๊บน้องทำไม่ได้ปรับแก้
0: ถูกต้อง
2: แล้วจะไม่ใช่ลักษณะว่าแก้แล้วต้องเหมือนเป๊ะแค่น้องทำดีขึ้นนิดนึงสิ่งที่พี่ตุ๊กให้คือกำลังใจตลอดเวลาเลยจะมีคำว่าเยี่ยมมากดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเห็นตลอดเวลาฉะนั้นค่ะคนที่เป็นโค้ชอย่างที่บอกการบอกคนอื่นให้ทำมันง่ายแต่การจะบอกแล้วเขาอยากทำตามนี่สินี่แหละค่ะคือจุดที่โค้ชมืออาชีพจะแตกต่างจากโค้ชทั่วไปซึ่งในอาทิตย์หน้าอ้นจะต้องลงสนามโค้ชแล้วจะต้องโค้ชแล้วนะลูกนะ
0: ครับผมสู
2: ้พี่ตุ๊กพอเห็นทางการเป็นโค้ชของเขาบ้างไหมคะจากที่เราได้เห็นกันคุยกันสื่อสารกัน
0: สำคัญที่สุดคือที่ผมบอกไว้คือการสื่อสารจุดประสงค์ที่เราจะให้เขาเหมือนกับครูง้อบอกทำแล้วจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะได้อะไรง่ายๆหลักเลยการสื่อสารสำคัญที่สุดทำให้เขาเข้าใจในความหมายที่เราจะสอนเขาเท่านั้นเอง
2: นะ
0: คะเข้าใจง่ายนะ
2: น่
0: า
2: เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นธรรมชาติของพี่ตุ๊กเลยตั้งแต่ถามว่าพี่ตุ๊กคะน้องเป็นยังไงพี่ตุ๊กจะพูดข้อดีของน้องขึ้นมาก่อนเลยว่าเอ้ยเขาเป็นคนเปิดใจนะเขาเป็นคนมุ่งมั่นนะแล้วเขาเข้าใจง่ายนะเนี่ยนักกีฬาฟังแล้วโอ้โหมันมีกำลังใจอ่ะมันอยากทำต่อแต่มันไม่ได้แปลว่าเรามาอวยกันอย่างเดียวเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องพลาดพี่ตุ๊กก็จะมีวิธีชี้แนะในการบอกให้เขาแก้ไขเห็นไหมคะนี่คือบาลานซ์ที่เราจะต้องเอาไปฝึกและทำกันและวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการโค้ชจากโค้ชระดับชาติของเรานะคะขอบคุณพี่ตุ๊กวิพงษ์ผิวอ่อนของเราวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะมาดูน้องอ้นนะคะว่าน้องอ้นจะรับฝีมือการโค้ชเอาไปโค้ชต่อได้ดีแค่ไหนนะคะเจอกันใน The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆสนใจที่อยากจะเป็นโค้ชนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโค้ชฟุตบอลอย่างเดียวโค้ชอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกโค้ชจะต้องมี3สกิลนี้อยู่ในตัวของเราค่ะสกิลที่1คือสกิลเฉพาะในสิ่งที่คุณกำลังโค้ชเช่นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเป็นโค้ชฟุตบอลคุณก็จะต้องรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุดอันที่2คือเราจะต้องมีทักษะด้านการสื่อสารพี่ตุ๊กจะใช้ลักษณะของการบอกให้ทำโดยบอกจุดประสงค์ก่อนเสมอว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณทำและถ้าคุณไม่ทำคุณจะเสียโอกาสอะไรบ้างนี่คือหลักการโน้มน้าวใจพื้นฐานค่ะที่จะทำให้คนอยากที่จะทำตามเราและ3ค่ะนั่นก็คือหลักจิตวิทยาค่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะการเป็นโค้ชจำเป็นมากๆที่จะต้องไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดแต่สามารถที่จะกระตุ้นให้คนที่รับการโค้ชอยากจะเดินตามทางที่เราบอกหลังกล้องเนี่ยนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าพอพี่ตุ๊กมาถึงเนี่ยก่อนจะถ่ายปุ๊บพี่ตุ๊กไปคุยกับน้องอ้นก่อนเลยไปคุยเล่นคุยสนุกเพื่อให้เกิดการเปิดใจสบายใจทลายกำแพงค่ะนี่คือจิตวิทยาล้วนๆเลยนะคะยังไม่เข้าสู่การสอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะเมื่อเปิดใจแล้วนะคะระหว่างทางก็ยังมีการชื่นชมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องมีการบอกให้เขาทำไม่มากไปกว่าความสามารถเขาแต่ไม่น้อยจนเกินไปที่ทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาอะไรได้นี่คือการที่เราจะรู้ว่าเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอสำหรับใครเรากำลังสื่อสารเรื่องนี้กับใครใครเป็นผู้รับสารของเราทั้งหมดคือหลักจิตวิทยาฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะไปเป็นโค้ชที่ดีได้สิ่งที่คุณต้องรู้คือ3อย่างนี้นะคะทักษะเฉพาะนั้นการสื่อสารและจิตวิทยาค่ะ
0: วันนี้ก็รู้สึกดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้มีโอกาสมาเทรนน้องอ้นนะครับในเรื่องของทักษะในการเล่นรวมทั้งความใฝ่ฝันของเขาที่ต้องการเป็นโค้ชด้วยนะฮะน้องอ้นนี่

0: ยวิธีการแล้วเนี่ยเราต้องเป็นครูคือเป็นครูเนี่ยคอยชี้นำคอยแนะนำทั้งในและนอกสนามอันนี้คือหลักสำคัญสำหรับเกมเป็นโค้ชเป็นครูสำหรับเยาวชนแต่ถ้าเป็นโค้ชอาชีพนี่แน่นอนนะครับในเรื่องของการฝึกฝนหาความรู้ของตัวเองต้องมีให้มากเพื่อจะไปสอนพัฒนาในฟุตบอลอาชีพสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นโค้ชในระดับเยาวชนยุวชนระดับบอลอาชีพหรือว่าระดับทีมชาติรวมทั้งเป็นโค้ชในระแบบอย่างอื่นๆด้วยก็ตามสำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องแน่นอนสมมุติว่าเราฟุตบอลคนหนึ่งวิ่งด้วยปลายเท้าเราต้องบอกเขาว่าจุดประสงค์ในการวิ่งเพื่อปลายเท้ามันคืออะไรถ้าคุณไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรภายภาคหน้าขึ้นมันต้องมีเหรียญทั้งสองด้านต้องบอกเขาว่าถ้าฝึกแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ฝึกแล้วจะได้อะไรอันนี้การสื่อสารสำคัญมากครับ
1: โอ้ผมรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้โค้ชที่ผมชื่นชอบมานานได้มาสอนตัวต่อตัวผมและให้ความรู้ผมให้ทักษะแท็กติกความคิดและได้รู้ว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีหลายๆขั้นตอนอย่างนี้สิ่งที่ผมจะเอาไปพัฒนาในตัวเองนะครับคือมองเด็กหลายๆคนครับรู้ว่าเด็กเขามีพื้นฐานอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ควรที่จะสอนตั้งแต่เบสิกให้เขาก่อนขึ้นไปทีละเลเวลเราไม่จำเป็นต้องรีบครับให้เด็กเขาได้คุ้นชินไปก่อนเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกถ้าเราทำจนชินแล้วเราจะจำมันได้เองเราก็จะสอนไปทีละเลเวลถ้าเราข้ามสเต็ปไปเด็กเขาก็จะงงว่าเอ้ยทำอันนี้ทำไมทำไปเพื่ออะไรในการที่เราสอนแบบนั้นเราควรบอกไว้ด้วยว่าประโยชน์ที่ได้รับจากอันเนี้ยคืออะไรมันมีถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราจะได้รับการพัฒนาอะไรมากขึ้นที่คุณง้อใจภารกิจผมก็รู้สึกว่าก็ยากอยู่ครับแต่ผมก็จะทำให้ได้ครับทำตามเหมือนที่พี่ตุ๊กสอนไว้ครับ

0: วันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลฝึกหัด
1: ด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปปึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่วิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติซีเกมส์แล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: อ้ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้น
2: ใช่ครับ
3: อยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
2: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้นะครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
2: ใช่ครับอันเนี้ยที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็เลยอยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทําคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
2: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลย
3: ครับ
2: เราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
3: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนนะครับ
2: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
3: ไม่ได้ระยะ
2: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นอาจจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
3: ซึ่งยากไหมครับ
2: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
3: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับคว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
2: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผม
3: จ
2: ะอธิบายให้ฟัง
3: เราเริ่มกันเลย
2: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วมือหัวครับอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนกับกันเพราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือเพราะการบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
3: ขวาคร
2: ับ ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมใส่ฝั่งนี้ไงมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายด้วยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าคอมันตึงใช่ไหมครับลูกทุกมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
3: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาถ้าเราถนัดขวา
2: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
3: ้
2: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี้จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกมาจากมือเราได
3: ้ครับ
2: เพื่อนลองใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
3: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
2: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อ

0: ใช่ใช่ใช่หมุนอีกมุนไปให้ให้ให้ใช่ใช่ให้ความมันตรงใช่ครับถูกต้องถูกต้องโอเคใช้ได้เลยโอเควันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
1: น่าจะต้อง
0: ก็ทำนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
1: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
0: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
1: ของการหมุนนะ
0: ของคอร์สแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
1: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
0: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซอร์เราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนเราไปใช่ครับให้มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคโอเคโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละพยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึง
1: พอเข้าใจ
0: ใช่ใช่มันมีความตึงที่เนี้ยมันจะมีสเต็ปนึงคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึง2รอบ
1: ครับ
0: ก็โอเคแล้วสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นครับ
1: ต่อไปก็
0: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุน2รอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้เห็นครับยืนนะครับให้เท้าซ้ายรับกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปงี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม
1: ่1
0: ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
1: 1
0: ใช่ครับ1ก่อน1 2
1: 2
0: ใช่ครับแล้วก็3
1: 3
0: ใช่
1: 4
0: ไปต
1: ่อ
0: ใช่ครับ
1: 6
0: โอเคเริ่มได้ละทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้ละเริ่มจากอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์ใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ๆใช่ครับถูกต้องย่อๆหน่อยใช่ๆขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจะก้างกว้างมากใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1 2ใช่ครับใช้ได้ใช้ได
1: ้มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทน
0: หรอใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบหนึ่งนะที่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบหนึ่งใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้ละทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยอีกแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยครับผม
1: ถ้าจะแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
0: คล้องจักรเยอะ
1: คล้องจักรเยอะ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะไอ้ที่
1: ไม่เหนื่อยนะมึนแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ย์ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ย์ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแล้วก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ารอบสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเนี่ยมันแบบแอบงงนิดนึง
0: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
1: จังหวะปล่อย
0: วิธีใช่
1: ครับผม
0: ทีนี้เราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงก็ได้
1: เอาในนู้นเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิด หรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนก็ได้ดูพี่เบนเขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
0: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
2: ตรงที่สุด
0: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
2: ่ครับ
0: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดูสามลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมที่จะเปลี่ยนผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อยๆใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคงยากนิดนึง
1: ได้คร
0: ับ ใช่ใช
1: ่งั้นปะเราเริ่มกันเลย
0: โอเคเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนโอเคมันจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
1: ใส่แล้วกัน
0: ใส่ถุงมือดีกว่า
2: โอเค
0: เหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนมาข้างหลังใช่ครับ
1: ขามันก็จะประมาณนี้ตรง
0: ๆยืนขาตรงปึ้ง
1: ปึ้ง
0: ใช่ครับ
1: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
0: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
1: แล้วก็ยกขาขาขวา
0: ไม่ต้องยกครับโอเค
1: โอเค
0: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
1: ๆอุ้ย
0: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
1: อันตรายจริง
0: ใช่ครับ
1: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าควางจักรเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
0: ทีนี้มันจะมีจุดพอยง่ายคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
1: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
0: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
1: ไม่งั้นมันก็จะ
0: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะเด็กกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช่งั้นแหละครับปุ๊บผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีกอล์ฟ
1: โอเค
0: จังหวะตีกอล์ฟตีปั้งใช่แล้วก็เซตหลังอย่างนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
1: ต้องเกรงตอนนี้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีกอล์ฟใช
1: ่โอเค
0: ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าไปนิดทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราต้องเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
1: ลองหมุน
0: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังหลังนิดนึง
1: เกรงด้วย
0: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
1: ทำไมไม่มั่นคง
0: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปุ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปุ๊บใช่ปั๊บต่อท้ายขึ้นใช่ครับให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
1: ้อ
0: ย่าให้ไหลไปถึงหลัง
1: โอเคคร
0: ับ ใช่ครับใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับ ใช่ครับ

0: ทักษะไหนครับ
1: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่าใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
0: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้แบบว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มเงี้ยช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แค่หมุนไปตามรอ
1: บ
0: ที่เราหมุนมาแค่นั้นเองแต่นี่ทิศทางเนี่ยทิศทางกับการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
1: ตะกี้
0: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลังให้เวลาถึง
1: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
0: ป่าเล็กบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
1: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้ครับ
0: ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล
1: ้
0: ว
1: โอเคครับ
0: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดใช่อยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
1: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงมันต้องฝึกก่อนนะ
0: ใช่
1: เอาลูกนี้ดีกว่าครับ
0: ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
1: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักนึงจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้เราก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงอ่ะกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบอ่ะเริ่มเหวี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเหวี่ยงแบบหมุน1รอบดูซึ่งพอทำได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าอ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้พี่เบนโชว์สักทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง
0: ได้
1: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้น
0: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
0: ้นี่6 กิโลครับ
1: 6 กิโลของผม1 โลมาดูกันครับ

0: ก่อนด้วย
1: ใช่มีสวิงด้วยแต่เฉพาะสวิงก็ค่อนยาก
0: นะคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
0: ก็ดูได้เลยครับ
1: ได้ด้วยเลยครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
0: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองก่อน

0: หมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้าๆรอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดี
1: กว่าสองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: นะรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่สี่นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรครับ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นคร
1: ับต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ออกแรงให้ตรง
1: รอบสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: เยอะรอบสุดท้ายน่าจะปล่อยได้น่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันได้นะประมาณ 2-3 ชั่วโมงถือว่าใช้ได้ครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร่
0: 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าจากแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้ได้แล้ว
1: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยไม่ถือว่าคืออย่างข้อจังมันยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนคว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมฟังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่
0: ส
1: ั้นๆ
0: มีเวลาเยอะกว่านี้ก็จะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย์ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทรล
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรพวกน
0: ี้ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่ไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาขว้างค้อนเนี่ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาขว้างค้อนแต่ก่อนเป็นนักบาสเขาเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกครับมันมีเสน่ห์ไงไม่รู้เหมือนกันใช่อ
1: ย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับเพราะมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: ม
0: ัน
1: เป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใช่ไห
1: มม
0: ัน
1: ไม่ได้สามารถขายกับไปได้
0: เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
1: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไงต่อ
0: ตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราคว้างอยู่65ใช่มั้ยครับถ้าสมมุติเราคว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
1: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
0: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงเว้ยผมคิดว่าไม่ใช่มันเป็นบางครั้งเราออกคว้างไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทําได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทําไปเรื่อยๆดีกว่าสมมุติเราตั้งไว้ปีนี้70 แล้วก็ทำให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใครแข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากำหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่ใช่ครับ
1: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกินไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสำคัญในตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเขาเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเขาจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทำปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3 3ชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กนะครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นคว้างจักรมั้ยหายใจผมว่าจะไปเล่นทำไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่นะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่มาซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
1: ค่อย
0: ใช่พอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็น2รอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็ติดลมมาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณสัก7เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่ใช่มายด์เซตเราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรทั้งอย่างเนี่ยเราก็ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทำไว้ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกำลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว้
0: 70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้67เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ้
0: ใช่นั่นเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยก
1: ็
0: ทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆนี้พอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทํายังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสําคัญสําหรับเขามันคือการทําลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คําตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีก mindset นึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สำหรับกีฬาคว้างค้อนมากขึ้นให้คนทั่วไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาคว้างค้อนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาคว้างค้อนทุกๆคนครับผม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำ

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นนายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นหลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
3: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บเข้าของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะเอาทิศก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุ

0: ยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
1: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อนไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได
0: ้เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1 ใน 6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ ฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
0: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
3: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
3: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说太府来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้า

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

พี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูชายหาดBeach, B-E-A-C-H, beach.

ถ้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไป

สินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beach ชายหาด Garbage GARBAGE Garbage ขยะ Wave WAVE Wave คลื่น Seafood SEAFOOD Seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on DLTV 7. Welcome back to English class with teacher Om again. Okay, for today, the lesson is
1: booking
0: a hotel. What does it mean? ห้องพักหอพัก booking a hotel หมายถึงการจองโรงแรมนั่นเอง Okay, I would like to ask you the place that you have ever stayed. นักเรียนเคยไปพักที่ไหนบ้างไหมคะ
2: เคย
0: I would like to ask you where did you go on holiday. ช่วงวันหยุดนักเรียนไปไหนมาบ้างคะหรือไปพักที่ไหนมาบ้างนักเรียนปลายทางด้วยค่ะที่ไหนคะ
3: hotel
0: like a this lesson for today booking a hotel หมายถึงการจองที่พักหรือโรงแรมเพื่อเข้าไปพักนั่นเองเพราะนั้นสำหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานักเรียนก็จะได้ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจองโรงแรมนั่นเองนะคะแล้วก็การเข้าพักรู้จักประเภทของห้องพักแล้วก็สามารถออกเสียงได้ถูกต้องด้วยนะคะมีการถามตอบการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจองโรงแรมที่พักและการเข้าพักได้อีกด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะ Look at this picture Hotel vocabulary We are talking about the hotel, right? And this one What the words in English? บางคนก็อาจจะมองเป็นรีสอร์ทนะคะแต่ภาพที่คุณครูสื่อนี้ก็คือโฮเทล Could you please to read it?
2: Hotel.
0: Group one.
2: Hotel.
0: คือที่พัก Have you ever stay there? เคยพักที่โรงแรมไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องมาตอบนะคะแล้วก็เล่าประสบการณ์ว่านักเรียนเคยพักแล้วเข้าไปแล้วเจอใครหรือเจอสิ่งอำนวยความสะดวกของนักเรียนอะไรบ้างนั่นเองOkay, look at the picture.
2: Resort.
0: โรงแรมไปละภาพนี้น่าจะสื่อถึงอะไรคะ
2: Resort.
0: Resort. Okay, resort. นั่นเองนะคะเพราะนั้น resort